0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉปริวัฒน์และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมิดลพระอัฐมรมาธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์98รูปและที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพปิดรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาสำนักพระราชวัง
1: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติขณะทรงพระเยาว์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่และทรงหาแนวทางช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงส่งเสริมการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพไปพร้อมกับการปลูกฝังให้ประชาชนดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 โครงการพร้อมกับพระราชทานแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งประสบกรณิกรชาวไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติและต่อยอดส่งผลให้มีความอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงในชีวิตสืบมาจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปเพ็ญศิลป์สมเนียงรายงาน
0: ด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนความว่าในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

0: และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผย อีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทย
3: ทุกท่านมีความยินดีและก็มั่นใจนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราทำมาโดยตลอดคือสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติเพื่อที่จะนำโอกาสต่างๆเข้ามาสู่ประเทศไทยสองเจ้าภาพนี้ชมแล้วชมอีกก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจในหลายเรื่องท่านประธานเวอร์แบงค์ท่านพูดถึงขนาดว่าตั้งแต่จัดมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่มีคนมาร่วมงานมากที่สุดนะครับมีนับทั้งคณะแล้วทุกคณะองค์ประกอบอะไรต่างๆก็เข้ามาถึง 18,000 คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของทางประเทศไทยที่เราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับคนที่อยู่ในวงการการเงินวงการธนาคารวงการตลาดทุนทั่วโลก
2: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอโอกาสและข้อเสนอต่างๆต่อเวทีโลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความแข็งแกร่งและศักยภาพของประเทศไทยในปัจจุบันเพื่อต้อนรับนานาชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนและแสวงหาโอกาสใหม่ๆในประเทศต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดและปริมณฑล10จุดนอกจากนี้ยังจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th
1: สำนักงานประกันสังคมนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการครบ 100% แล้วคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศเสร็จสิ้นครบทุกที่เลือกตั้งแล้วโดยมีผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,3615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนและผู้ประกันตน 991,415 คนเมื่อเทียบกับปี2566สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ในส่วนของผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับการประกาศผลอย่างเป็นทางการคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30พฤศจิกายน69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างน้อย6แห่งระหว่างการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ทั่วยูเครนในช่วงคืนวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้สนใจในข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้ผู้นำยูเครนยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงโจมตีทางอากาศที่เหมือนเป็นการก่อการร้ายต่อประชาชนและชุมชนของยูเครนต่อไปและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรัสเซียมองเห็นโอกาสที่จะเพิ่มรายได้หล่อเลี้ยงเครื่องจักรสงครามของตนทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่ายูเครนพร้อมยุติการโจมตีภาคพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียจะปิดทำการไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการรับประกันความปลอดภัยและความพร้อมปฏิบัติงานของสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานทั้งนี้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดระงับการให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเผชิญการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13ราย
8: และบาดเจ็บมากกว่า30รายซึ่งนับเป็นการหยุดชะงักครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการบินซาอุดิอาระเบียในรอบหลายปีท่ามกลางความกังวลว่าภาคการบินพลเรือนจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีหลังกลุ่มกบฏฮูตีเตือนให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการใช้ท่าอากาศยานและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
0: นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการประเมินของทางการอังกฤษมีความเป็นไปได้สูงมากที่แผนการโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจะได้รับการประสานงานจากอิหร่านและแทบจะแน่นอนว่าเป็นการสั่งการโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะไม่ยอมทนให้ภัยคุกคามเช่นนี้เกิดขึ้นบนแผ่นดินของอังกฤษและจะดำเนินการปราบปรามการใช้เครือข่ายอาชญากรของอิหร่านรวมทั้งใช้อำนาจทั้งหมดที่มีจัดการกับเครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ตลอดจนแหล่งเงินทุนของอิหร่านนอกจากนี้อังกฤษจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเพื่อจำกัดขีดความสามารถของทางการอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านในการสร้างความเสียหายต่ออังกฤษ
8: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอิกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอิกวาซูเปิดเผยว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวถูกนำมาใช้หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำอิกวาซูเพิ่มขึ้นเกินกว่า 12,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าทั้งนี้อุทยานแห่งชาติอิกวาซูเคยปิดให้บริการมาแล้วเนื่องจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบที่แล้วในช่วงปี2566ถึง2567ขณะที่สหประชาชาติประเมินว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิเดชธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่นโปรแอมรันอาเบา1100โอเพ่นเหนือพิธีพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนและรุ่นโปรรันอาเบา GP กสิเดชธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิเดชธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กสิเดชคว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีและรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันนาเบา 8-13 แลบชาเลนจ์เด็กชายนชพัฒน์ศรีสวนคลื่นลูกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ชิงชวนให้กับทัพเจ็ตสกีไทยศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรียวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรียวประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ขี่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R ในเรสแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเรสที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มไม่ขยับไปรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยืนยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ไทรเอล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียว และล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
8: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งกระทบตามภาคต่างๆดังนี้วันที่13ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นสูงกว่าระดับเพปันกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นสูงกว่าระดับเพปันกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นสูงกว่าระดับเพปันกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นสูงกว่าระดับเพปันกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00
10: น1นาทีกับกปทผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโค้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโค้งเพราะจะเกิดแรงเหวี่ยงจนทำให้รถหลุดหรือแหกโค้งได้ถ้ารถเกิดลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนโรงหนังและอุปกรณ์ประกอบโรงหนังตะลุงเป็นโรงยกสูง4เสาหน้าโรงลาดต่ำไปข้างหน้าเล็กน้อยหลังคาเป็นเพิงด้านข้างและด้านหลังกั้นเป็นฉากบางอย่างง่าย ด้านหน้าขึงผ้าขาวใช้เป็นจอฐานของจอมักมีหยวกขนาด1วาสำหรับปักรูปหนังออกจอส่วนของจอมักตีตะเข็บตามแนวยาวเลยช่วงกลางขึ้นไป1ฟุตในว่าเป็นเส้นแบ่งระหว่างแดนสวรรค์กับแดนมนุษย์มีเพียงฤาษีและเทวดาและรูปหนังที่มีฤทธานุภาพเท่านั้นที่เชิดเลยเส้นนี้ได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
8: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการวางมาตรการพร้อมรองรับการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569ของกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
14: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
16: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรุงเทพมหานครได้วางมาตรการต่างๆเพื่อให้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นที่ประทับใจของผู้นำประเทศและผู้นำทางเศรษฐกิจที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เช้านี้รับฟังรายละเอียดจากนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
17: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านปลัดกรุงเทพมหานครครับ
18: ครับสวัสดีครับ
17: ครับวันนี้ครับผมเป็นวันที่2แล้วที่จะมีการประชุมสภาธนาคารโลกแล้วก็ IMF นะครับครับกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่แล้วก็ภูมิทัศน์เมืองหรือด้านอื่นๆครับเพื่อต้อนรับการมาเยือนของผู้นำประเทศและผู้นำด้านเศรษฐกิจในการประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างครับ
18: ครับทางเราเองได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประจำอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับซึ่งเรามีคณะกรรมการที่จะดูแลรวมถึงเจ้าหน้าที่หลายๆส่วนนะครับซึ่งจะสแตนบาย24ชั่วโมงนะครับอยู่ที่สวนลุมพินีครับ
17: ครับผมแล้วนอกจากนั้นมีการดูแลถนนหรือฟุตบาทตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับโดยเฉพาะในด้านภูมิทัศน์เมืองครับท่าน
18: ก็เราปรับปรุงเรื่องของภูมิทัศน์นะครับเรื่องการตรวจสอบถนนดูแลเรื่องของสาธารณูปโภคทั้งหมดในพื้นที่และก็เส้นทางของการเดินทางของผู้มาประชุมนะครับรวมถึงดูแลเรื่องความปลอดภัยในภาพรวมของพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็การขนส่งเรื่องของการติดตามเรื่องของการเดินทางเรื่องการจราจรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยครับ
17: ครับผมในการดูแลด้านความปลอดภัยครับเรามีการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงบ้างครับผม
18: ก็เรามีศูนย์ประชาการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประสานงานแล้วก็มีตั้งเป็นวอลลุ่มไว้ที่สวนหลวงด้วยนะครับก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เราอยู่ประจำ24ชั่วโมงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของตำรวจอยู่ด้วยแล้วก็มีประสานงานกันอย่างใกล้ชิดครับ
17: ครับผมในศูนย์บริหารสถานการณ์ตรงนี้ครับเราดูภาพหรือสถานที่ต่างๆจากกล้องวงจรปิดทั่วกรุงเทพมหานครเลยไหมครับ
18: เรามีเราเชื่อมสัญญาณนะครับเรื่องของกล้องวงจรปิดเราจะดูในภาพรวมแล้วก็เราติดต่อกับทางศูนย์ควบคุมของกล้อง CCTV ส่วนกลางด้วยเรามีเจ้าหน้าที่ตรงนั้นคอยดูแลและเข้าประสานงานกันด้วยครับ
17: ครับในตรงการที่เราดูภาพจากกล้อง CCTV เนี่ยฮะเราได้ใช้เทคโนโลยีเหมือนตอนที่ใช้ช่วงสงกรานต์มั้ยครับที่จะมีการแบบสแกนใบหน้าถ้าเกิดว่าเจอบุคคลต้องสงสัยเนี่ยก็จะได้แบบตรวจเจอตั้งแต่ต้นๆอย่างเงี้ยครับ
18: คือตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจโดยตรงครับที่เขาจะมีขอบเขตของพื้นที่ของในพื้นที่การจัดงานโดยตรงของตำรวจเขาครับ
17: ครับผมครับนอกจากนั้นครับผมในช่วงที่จัดการประชุมเนี่ยครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์สภาพอากาศว่าจะมีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็หลายจังหวัดครับท่านปลัดเองเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมการฟื้นฟูตลอดครับผมตอนนี้มันยังมีความน่ากังวลเกี่ยวกับน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นไหมครับหากฝนตกหนักครับเรามีน้ำท่วม
18: คือฝนที่ผ่านมาจะอยู่ในพื้นที่ที่นอกเขตพื้นที่การจัดประชุมซะส่วนใหญ่นะครับหากเกิดมีฝนหรือมีกรณีพิเศษเนี่ยผมคิดว่าในพื้นที่ในการจัดงานรวมถึงที่พักเนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นในเรื่องของข้อกังวลในเรื่องของฝนนะครับแต่ว่าเราดูจากพยากรณ์แล้วตอนนี้ไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนในส่วนในพื้นที่ที่เราจัดงานฉะนั้นความมั่นใจในเรื่องของฝนที่จะมาทำให้เกิดการเดินทางหรือว่าเป็นอุปสรรคต่อการประชุมเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับน่าจะเบาใจได้ครับ
17: ครับแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ตามแต่เชื่อว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบฝนตกหรือน้ำท่วมอะไรในที่พักของผู้นำประเทศแบบนี้ครับ
18: ก็เรามีคลองมีจุดรับน้ำนะครับแล้วก็เราเฝ้าระวังถึงจุดพื้นที่เสี่ยงแล้วเรามีระบบสูบน้ำเคลื่อนที่แล้วก็มีอุโมงค์รับน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่เกิดภาวะฉุกเฉินอะไรพวกนี้ได้เรารับมือได้ครับ
17: อ๋อนั่นคือเราเตรียมอุปกรณ์ไว้สแตนด์บายถ้าเกิดว่าน้ำท่วมก็จะรีบสูบออกรีบระบายออกใช่ไหมครับ
18: ใช่ครับ
17: ครับแล้วก่อนหน้านี้ครับจำได้ว่าท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามีการพร่องน้ำตามคลองต่างๆออกแล้วด้วยเพื่อรองรับสถานการณ์อันนี้เราดำเนินการไปยังไงบ้างครับผม
18: การพร่องน้ำเนี่ยก็จะเป็นตามรอบกันปกตินะครับในพื้นที่ที่เราพยากรณ์หรือว่าเราคาดการณ์ว่าจะมีฝนนะครับแต่ว่าถ้าพร่องมากมันก็จะเกิดน้ำเขาเรียกว่าน้ำตายน้ำนิ่งนะครับจะเกิดน้ำจะไม่สะอาดแล้วก็จะเกิดกลิ่นได้ดังนั้นการหมุนเวียนน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำควบคู่กับการพร่องน้ำตรงนี้ก็ทำควบคู่กันไป
17: ครับผมครับท่านปลัดครับผมในช่วงจัดการประชุมเนี่ยครับมีประเด็นหนึ่งคืออาจจะมีประชาชนบางกลุ่มออกมาเพื่อชุมนุมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือแสดงความคิดเห็นครับเราได้มีการเตรียมพื้นที่หรือจัดสถานที่ดูแลประชาชนเหล่านี้อย่างไรบ้างครับ
18: คือเราก็มีการเตรียมในเรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของพื้นที่ในการที่จะจัดการในเรื่องของม็อบนะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ที่จะดำเนินการในการที่จะรับมือตรงนี้โดยประสานกับทางตำรวจซึ่งแผนการทั้งหมดทางตำรวจเขามีแผน1แผน2นะครับเราก็คงไปสนับสนุนในส่วนที่การร้องขอจากตำรวจโดยตรงครับ
17: ครับผมแล้วเบื้องต้นนะครับเราได้จัดสถานที่ไว้เป็นพิเศษไหมครับเพื่อให้ผู้ชุมนุมแบบอยู่แบบเป็นที่เป็นทางแบบนี้ครับจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้น
18: คือเรามีสวนลุมนะครับสวนเบญจกิติซึ่งมีพื้นที่นอกพื้นที่ที่จัดงานนะเราก็คงจะมีการติดต่อประสานงานถ้าเกิดมีพื้นที่ที่ไปทำให้เกิดการจัดงานแล้วมันเกิดความวุ่นวายแล้วก็มีการขอร้องที่จะจัดพื้นที่ให้เขาได้อยู่ในส่วนของเขาที่มันมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับ
17: ครับผมแล้วก็เรามีการเตรียมอะไรไว้รองรับผู้ชุมนุมไหมครับอย่างเช่นอาจจะมีห้องรถสุขาของกรุงเทพมหานครหรือว่าศูนย์แพทย์เอราวัณมาเตรียมรถสแตนด์บายไว้ไหมครับได้มีการเตรียมไหมครับ
18: ตรงนี้เราเป็นหน้าที่แล้วก็เป็น เป็นความถนัดของกทมครับที่มีภาวะในเรื่องของการชุมนุมหรือว่ารองรับอะไรพวกนี้เรื่องรถฉุกเฉินรถดับเพลิงนะครับเรื่องของหน่วยแพทย์หน่วยอนามัยนะครับในเรื่องของพื้นที่ที่มีการชุมนุมลักษณะนี้เราก็จะมีแผนรองรับสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนอยู่แล้วครับ
17: ครับผมอันนี้ขอ
18: เรื่องรถฉุกเฉินรถดับเพลิงนะครับเรื่องของหน่วยแพทย์หน่วยอนามัยนะครับในเรื่องของพื้นที่ที่มีการชุมนุมลักษณะนี้เราก็จะมีแผนรองรับสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนอยู่แล้วครับ
17: ครับผมอันนี้ขอถาม
18: จะเน้นเรื่องดูแลความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างก็เราจะดูแลในเรื่องของความสะดวกสบายและเรื่องของการขนส่งแล้วก็การประชาสัมพันธ์แล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของความสะอาดและการดูแลแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงในส่วนที่พื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวจะไปนะครับก็มีการประสานงานกันครับ
17: ครับผมแปลว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเรามีการเตรียมการทุกอย่างค่อนข้างพร้อมแล้วก็ไม่มีปัจจัยอะไรที่ทำให้กังวลเพิ่มเติมถูกต้องไหมครับ
18: ก็กทมพยายามจะทำให้ดีที่สุดครับ
17: ครับผมครับท่านปลัดครับผมในช่วงนี้ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้มีข้อแนะนำให้ประชาชนหรือว่าให้ข้าราชการในที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยครับจะมีการ work from home บ้างหรือว่าอาจจะต้องมีการปรับแผนการเดินทางเพื่อดูแลในห้วงการประชุมครับอันนี้เรามีคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับสำหรับประชาชนที
18: ่ก็เรามีเพจนะครับเรามีข้อแนะนำแล้วก็จากการที่เราทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยก็คงจะมีส่วนในการที่จะลดความวุ่นวายในการที่จะใช้ถนนใช้ขนส่งสาธารณะแล้วก็ในส่วนของประชาชนที่จะออกมาเดินทางจากข้างนอกถ้าไม่จำเป็นแล้วก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงนะครับในวันที่12 14 15นะครับเพื่อดูในเรื่องของการที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับในการรับการประชุม World Bank ก็อยากให้ทุกคนได้คำนึงถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับ
17: ครับผมสุดท้ายครับขอให้ท่านปลัดช่วยทิ้งท้ายให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครครับว่าเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรในการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ครับผม
18: ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของประชาชนคนไทยนะครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพนะครับที่เราได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม World Bank ครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีดูแลกับผู้เข้าร่วมประชุมให้ดีนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับขอบคุณครับ
17: ครับแล้วถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรเงี้ยครับประชาชนกรุงเทพสามารถโทรมาแจ้งเหตุที่ศูนย์บัญชาการได้ที่เบอร์สายด่วนอะไรบ้างไหมครับ
18: ก็เราจะมีเบอร์เดี๋ยวค่อยแนบทีหลังเพราะจะเป็นเบอร์ของเป็นเบอร์มือถือหลายเบอร์นะฮะ
17: อ๋อครับ
18: ที่ศูนย์ครับเดี๋ยวขอช่วยแจ้งเขาช่วยดูในเพจกทมนี่มันมีหลายเบอร์เลยครับ
17: ครับผมก็คือเดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ไปก็ประชาชนสามารถติดตามช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดีช่วยกันดูแลได้นะครับ
18: ครับผม
17: ครับผมวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านไทวุฒิขันแก้วท่านปลัดกรุงเทพมหานครที่มาสรุปภาพรวมให้เราเข้าใจถึงการเตรียมการของกรุงเทพมหานครในขณะนี้ครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวสำคัญของกรุงเทพมหานครขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
18: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
17: สวัสดีครับท่านครับ
19: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สู่เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
20: ท่ามกลางกระแสความท้าทายระดับโลกทั้งวิกฤตเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำและปัญหาภัยธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการกลับมาอีกครั้งในรอบ35ปีมีอีกหนึ่งจุดเช็คอิน

0: สำคัญที่กำลังดึงดูดสายตาประชาคมโลกนั่นคือ Thailand Pavilion ซึ่งกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันคัดเลือก5หลักการทรงงานที่สำคัญจากในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งทรงเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาที่นำประชาชนเป็นศูนย์กลางตลอดระยะเวลากว่า70ปีมาจัดแสดงในศาลาไทยเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในโลกปัจจุบันและอนาคตนายวีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้พาไปเจาะเบื้องหลังแนวคิดการจัด Thailand Pavilion ครั้งนี้ได้คัดเลือกหลักการทรงงานสำคัญ5ประการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้รับมือกับความท้าทายของโลกปัจจุบันและอนาคตได้แก่1การแก้ไขปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มต้นจากจุดเล็กมุ่งแก้ไขปัญหาระดับมหภาคของประเทศผ่านการลงมือแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นและชุมชนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในภาพรวม 2. ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคำนึงถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นหลักต้นแบบของการพัฒนาชนบทเชิงพาณิชย์ที่มุ่งแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านแทนการยึดกิจกรรมหรือข้อจำกัดของหน่วยงานเป็นตัวตั้ง 3. พัฒนาตามลำดับขั้นไม่มีทางลัดการพัฒนาที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างยั่งยืนต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนโดยยกตัวอย่างหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจปัญหาและเข้าถึงประชาชนก่อนนำไปสู่การพัฒนาอย่างเหมาะสม 4. ใช้ธรรมชาติแก้ไขปัญหาธรรมชาติที่ให้ธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญของการแก้ไขปัญหาโดยมีตัวอย่างโครงการและแนวทางตามพระราชดำริเช่นการแกล้งดินโครงการแก้มลิงและการใช้หญ้าแฝกช่วยแก้ปัญหาการพังทลายของดินและ 5. สร้างภูมิคุ้มกันรับมือความผันผวนเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือกับแรงกระแทกและความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวชุมชนไปจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศโดยเฉพาะบทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจปี2540
1: เป็นหนึ่งในหัวใจของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับในโลกที่เราต้องเผชิญกับความผันผวนมากๆเนี่ยการสร้างภูมิคุ้มกันเป็นการชนที่จะรองรับแรงกระแทกต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและหลักการนี้เป็นหลักการที่พระองค์ท่านได้พระราชทานเป็นแนวทางให้กับคนไทยตั้งแต่ระดับปัจเจกนะครับตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศในช่วงที่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี2540นะครับอันนี้ก็เป็น5เรื่องที่ทางคณะทำงานของทางกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันว่าจะเป็นในการประชุมคราวนี้ก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาซึ่งไม่ใช่เพียงแค่หลักคิดนะครับแต่เป็นหลักที่พระองค์ท่านได้ทดลองใช้ได้ทรงทำตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่านนะครับเป็นแนวทางที่เราเชื่อมั่นว่าจะช่วยตอบโจทย์ความท้าทายที่โลกกำลังจะเผชิญอยู่ได้ครับ
0: สุดท้ายนายวิระไทยยังได้เน้นย้ำ5หลักการทรงงานนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของไทยแต่ยังเป็นบทเรียนราคาแพงที่ไทยพร้อมแบ่งปันให้ทั่วโลกได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและช่วยตอบโจทย์ความท้าทายของโลกในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแท้จริงนพศรแก้วคำรายงาน
2: ภารกิจสำคัญของตำรวจในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้การประชุมครั้งสำคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยติดตามรายละเอียดได้ในรายงานนี้ค่ะ
3: ในโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกมาหารือแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการเงินและการพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจนครบาลตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบทั้งการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าร่วมประชุมโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในทุกมิติเพื่อดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมโดยยืนยันว่าไม่ปิดกั้นหากจะมีการชุมนุมของประชาชนแต่ก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ชุมนุมให้อยู่ในสถานที่ที่ได้กำหนดไว้
4: ในส่วนของเจ้าที่ตำรวจก็มีความพร้อมถ้าเราก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถรักษาความปลอดภัยในการประชุมด้านในการประชุมครั้งนี้ได้อย่าง 100% นะครับส่วนการชุมนุมเรียกร้องอาจจะมีผมก็ถือว่าเป็นสีสันในระบอบประชาธิปไตยก็คงจะอยู่ให้ถูกที่ถูกทางนะครับตามที่กำหนดไว้นะครับเราก็ไม่ได้ปิดกั้นแต่ถ้าจะให้ขอร้องได้ช่วงนี้เราคงต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันขอให้เราทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวดูแลรักษาความปลอดภัยให้ผู้ที่มาประชุมนะครับ
3: นอกจากการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ที่จัดการประชุมครั้งนี้พลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยังบอกว่าตำรวจยังได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและเฝ้าระวังบุคคลที่อาจใช้โอกาสนี้เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดเพื่อก่อเหตุการณ์ไม่สงบขึ้น
5: มันต้องเริ่มมาจากที่เราสืบค้นหาข่าว2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่ากลุ่มต่างชาติกลุ่มแม่ต่างๆเนี่ยซึ่งเรารับผิดชอบโดยตรงผมให้คนไปเคลียร์เรียบร้อยแล้วกลุ่มเนี่ยถ้าจะเข้ามานะก็จะไม่เข้ากรุงเทพก่อนจะอยู่ตามต่างจังหวัดอันนี้ไม่บอกนะจังหวัดต่างๆซึ่งนอกกรุงเทพถึงเวลาเนี่ยผมก็พูดมากไม่ได้ไงแต่เป็นเรื่องของความที่ควบคุมพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ควบคุมการข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นเลยว่าการประชุมครั้งเนี้ยทุกพื้นที่ปลอดภัยหมดไม่มีพื้นที่ไหนที่ต้องคอนเซิร์นเลย
3: ภารกิจของตำรวจในการประชุมระดับโลกครั้งนี้จึงไม่ได้อยู่เพียงแค่การรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยให้กับผู้นำบุคคลสำคัญและคณะทำงานที่เดินทางมาร่วมการหารือครั้งสำคัญแต่ยังต้องดูแลครอบคลุมไปถึงการดูแลมวลชนที่ต้องการจัดชุมนุมเชิงสัญลักษณ์หรือสืบสอดในด้านการข่าวเพื่อป้องกันผู้หวังก่อความไม่สงบใช้โอกาสนี้ก่อเหตุด้วยทั้งหมดก็เพื่อทำให้การประชุมครั้งนี้สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและประชาชนไทยรวมทั้งเป็นการแสดงภาพลักษณ์ที่ดีของไทยให้ผู้นำนานาชาติได้ประจักษ์อย่างชัดเจนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจัดมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31เปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปเล่าเรื่องผ่านหนังสือพร้อมส่งเสริมการเข้าถึงการอ่านของผู้พิการทางสายตาติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: ข้อข่าวเล่าประเด็น
7: ประโยคที่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์จะตายเป็นประโยคที่วงการหนังสือได้ยินมาอย่างยาวนานแต่ในวันที่คนจำนวนมากหันไปเสพสื่อบนหน้าจอสื่อสิ่งพิมพ์ตายจริงหรือไม่คนรุ่นใหม่ยังเปิดหน้ากระดาษอยู่หรือเปล่าและหนังสือยังมีบทบาทต่อสังคมอย่างไรคำตอบส่วนหนึ่งอาจอยู่ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ภายใต้แนวคิด Unleashed Messageนายณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยระบุว่าวงการอ่านยังไม่ตกและยังแข่งขันกันดุเดือดร้านหนังสืออาจหายไปบ้างแต่คนยังหาซื้อหนังสือได้และกลุ่มคนรุ่นใหม่ยังมางานหนังสืออย่างต่อเนื่องโดยนักอ่านเจนซีมางานหนังสือมากที่สุดถึง170และใช้จ่ายมากที่สุดด้วยรสนิยมของนักอ่านยังแตกต่างหลากหลายขึ้นจึงมีสำนักพิมพ์เปิดใหม่เพื่อตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มเช่นสำนักพิมพ์สืบสวนสอบสวนญี่ปุ่นหรือสำนักพิมพ์นิยายแฟนตาซีและโรแมนแทซีส่งผลให้งานครั้งนี้มีหนังสือออกใหม่มากกว่า 1,000 ปกนายกสมาคมยังชี้ว่าการซื้อกับการอ่านเป็นคนละเรื่องกันคนจำนวนหนึ่งมีความสุขตั้งแต่ตอนซื้อและมีความสุขอีกครั้งเมื่อได้เปิดอ่าน
8: แน่นอนว่ามีหนังสือใหม่มากกว่า 1,000 ปกนะครับหนังสือใหม่คือไฮไลท์อยู่แล้วของงานและยังมีเทศกาลมากมายนะครับมีออเตอร์ซาลอนมีคนมาขึ้นมาพูดบนเวทีโดยให้บุคคลภายนอกเข้ามาเนี่ยซึ่งเป็นฮิตอยู่แล้วนะครับมีเทศกาลที่เราสามารถส่งกำลังใจให้กับตัวเองผ่านทางหนังสือนะครับเทศกาลมากกว่า10เทศกาลนะครับและทางส่วนลดแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆของนักพิมพ์เนี่ยก็มีอย่างเต็มที่เท่ากับงานหนังสือที่ผ่านมาทุกครั้งครับ
7: อย่างไรก็ตามวงการหนังสือไม่ได้ปราศจากความท้าทายอุทกภัยที่ผ่านมากระทบทั้งการผลิตและกำลังซื้อซึ่งอาจกระทบต่องบซื้อหนังสือแม้สมาคมเชื่อว่านักอ่านจะยังมาเลือกซื้อหนังสือที่รอคอยในอีกด้านหนึ่งผู้อ่านให้ความสำคัญกับการออกแบบปกรูปเล่มและคุณภาพการผลิตมากขึ้นหนังสือจึงยังเป็นของสะสมที่มีคุณค่าทางใจผู้จัดพิมพ์ต้องพัฒนาหนังสือให้ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มคนที่ต้องการฉบับพิเศษสำหรับสะสมและกลุ่มที่มองหาราคาจับต้องได้นอกจากการซื้อขายงานนี้ยังมีพื้นที่ที่เปิดให้สังคมมีส่วนร่วมเช่นเวทีออเทอร์ซาลอนที่ให้คนทั่วไปขึ้นเล่าเรื่องของตัวเองทั้งชีวิตการเป็นหมอนักบินหรือนักเขียนอิสระโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นิทรรศการของมูลนิธิคนตาบอดไทยที่ชวนทำความรู้จักอักษรเบลและการผลิตหนังสือที่ทุกคนเข้าถึงได้และนิทรรศการที่จัดแสดงหนังสือเล่มแรกของนักเขียนและนักแปลหน้าใหม
8: ่ความรับผิดชอบต่างๆเนี่ยก็ส่งหนังสือใหม่เข้ามาเยอะมากเป็นพิเศษนะครับและคุณภาพของหนังสือนี่ก็สูงมากๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่านักอ่านเนี่ยจะเข้ามาไม่น้อยกว่าคราวที่แล้วนะครับแน่นอนนะครับมันก็มีความยากลำบากบ้างประชาชนหลายคนก็ต้องเอาเงินไปซ่อมบ้านมากขึ้นไปจัดการอย่างอื่นมากขึ้นแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามางานก็ยังเป็นประสบการณ์ที่ทดแทนไม่ได้ครับ
7: คำตอบของคำถามที่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์ตายจริงหรือตามมุมมองของสมาคมคือวงการอ่านยังไปต่อและพร้อมปรับตัวให้ทันนักอ่านยุคใหม่ส่วนสิ่งที่สังคมจะได้จากงานลักษณะนี้คือพื้นที่ที่คนทั่วไปได้เป็นทั้งผู้อ่านและผู้เล่าเรื่องโอกาสของผู้สร้างสรรค์หน้าใหม่และการเปิดทางให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงการอ่านได้เท่าเทียมขึ้นงานจัดขึ้นระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่หอ5ถึง7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แต่ในวันที่กำลังซื้อยังฟื้นตัวและการอ่านต้องแข่งขันกับสื่ออื่นอีกมากงานหนังสือจะพิสูจน์ได้แค่ไหนว่าหนังสือจะยังมีพื้นที่ในสังคมไทยคงต้องติดตามกันต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
9: จังหวัดภูเก็ตรวบรวมช่อดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ประจำจังหวัดส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยในนามจังหวัดและประชาชนจังหวัดภูเก็ต
10: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานรับมอบช่อดอกไม้จันทร์ซึ่งเป็นช่อดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อรวบรวมส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยจำนวน5ช่อในนามจังหวัดและอำเภอทั้ง3อำเภอรวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นซึ่งได้ตั้งเป้ารวบรวมดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าสำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคจำนวน 120,000 ดอกโดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคม2569ก่อนส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยต่อไปวสุรัตน์วีรสัยสวทภูเก็ตรายงาน
11: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
12: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โดนครับซื้อครับ
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
14: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
15: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมนต์ครับ
16: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านถึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้วันที่13ตุลาคมครับวันนวมินทรมหาราชร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9กันครับพูดคุยประเด็นนี้กับท่านวัฒนะบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะท่านคะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะท่านคะอยากจะให้ท่านช่วยเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้ฟังกันค่ะ
3: คงจะต้องบอกว่าในการที่เรามาพูดคุยถึงพระองค์ท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของพระองค์ท่านด้วยเหมือนกันบางที่

0: ต่เดิมเนี่ยนำไปใช้อ่านในการควบกล้ำกันยกเป็นคำอินทนูตัวเดียวนะครับแต่ว่าณวันนี้ทอทหารกับรอเรือเรามีการอ่านเป็นลักษณะของการอ่านที่เป็นทระไปเรียบร้อยแล้วแต่เป็นทระเป็นไม่ควบกล้ำไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ในส่วนนี้ต้องมีการมาพูดมาคุยกันเพื่อที่จะให้ได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจในพระองค์ท่านเนี่ยก็เป็นนัยยะอย่างหนึ่งก็คือให้บรรดาคนที่อยู่ในชั้นหลังที่อาจจะไม่ได้คุ้นกับภาพที่เราได้เห็นกันอยู่สำหรับคนที่อายุหรือว่าเกิน40 50ขึ้นไปเนี่ยได้ประจักษ์ขึ้นนะครับคือที่ต้องเน้นอายุประมาณนี้เนื่องจากว่าตลอดระยะเวลาที่พระองค์ท่านครองราช70ปีเนี่ยทรงงานมาอย่างมากมายมหาศาลเพียงแต่ว่าในช่วงปลายของพระชนชีพของพระองค์ท่านเนี่ยก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ทรงงานนะครับการทรงงานก็ยังคงทรงงานจนกระทั่งตลอดพระชนชีพไปทีเดียวละเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เห็นภาพที่พระองค์ท่านทรงงานแบบที่ลงภาคสนามในภาษาธรรมดาธรรมดาก็แล้วกันนะครับก็เลยทำให้คนรุ่นหลังๆหลายๆคนเนี่ยนึกภาพไม่ออกนะในขณะที่ว่าคนรุ่นที่ค่อยข้างที่จะอายุสูงนิดนึงนะครับ30 40ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีภาพของพระองค์ท่านติดตามมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งการติดตามผ่านสื่อทางโทรทัศน์ในภาพของที่เป็นข่าวพระราชสำนักนะครับดังนั้นคงจะต้องบอกว่าโอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในการที่เราจะมาเรียกภาพเก่าๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะพระองค์ท่านอย่างเดียวจะให้เห็นว่าสิ่งซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ท่านทรงมีพระราชปณิธานเอาไว้ในการที่จะสานต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ของดีงามในรัชกาลก่อนมาสู่รัชกาลนี้เป็นภาพอะไรอย่างไรกันนะครับ
1: ค
0: ือคงจะต้องบอกว่าจากการที่พระองค์ท่านเป็นเรียกว่าภาพของเราได้ยินเขาเป็นพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะครับคือถ้าพูดกันง่ายๆก็เหมือนกับว่าถ้าเรามองสถาบันที่เป็นครอบครัวเล็กสุดก็คือบ้านเรานี่แหละนะครับคนในบ้านเราเนี่ยซึ่งเห็นได้ว่าในบ้านเราก็จะมีคนที่เป็นสมาชิกหลายคนนะแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นสมาชิกในบ้านแต่ละคนก็มีบทบาทมีหน้าที่ต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องมีแน่ๆในแต่ละบ้านคือทุกบ้านจะต้องมีเจ้าบ้านนะครับก็คือเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดหรือว่าเป็นคนที่มีหน้าที่หนักสุดในการรับผิดชอบกิจการทุกอย่างภายในบ้านของเราประเทศไทยก็เหมือนกับเป็นบ้านหลังใหญ่ๆนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่ๆโดยที่เจ้าบ้านเนี่ยนะครับมีการเรียกขานกันว่าพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าพระเจ้าแผ่นดินซึ่งแน่นอนว่าระบบเรื่องราวพวกนี้เนี่ยในประเทศที่ไม่มีระบบกษัตริย์คงนึกภาพอะไรไม่ออกนักเนื่องจากว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านว่างกันละกันเขาแค่เช่าบ้านอยู
1: ่
0: แต่บ้านเราอยู่บ้านการปกครองแบบกษัตริย์นั้นมีเจ้าของบ้านมีเจ้าบ้านนะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าของบ้านแน่นอนครับในแง่เป็นภาคธุรกิจการที่เป็นเจ้าของบ้านนั้นก็ต้องมีการดูแลมีการพัฒนามีการที่จะต้องระมัดระวังไม่ให้บ้านนั้นเสียหายชำรุดทรุดโทรมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เพื่อทำให้เกิดความสุขสงบและความเจริญก้าวหน้าขึ้นในบ้านเมื่อใครเราเป็นอย่างนั้นโดยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาดังนั้นการที่พระองค์ท่านขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9นั้นเราจะเห็นได้ว่าตลอดประชาชนของพระองค์ท่านรวมทั้งตลอดช่วงระยะเวลาที่ท่านครองราชย์นั้นท่านทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่เป็นต้องบอกว่าวิเศษสุดเลยทีเดียวจนกระทั่งบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยนำวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่เรียกว่าประเทศไทยเนี่ยไปปรับใช้ในหลายๆประเทศด้วยกันอันนี้คงปฏิเสธไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าเราถามบอกว่าพระราชกรณียกิจในพระองค์ท่านทำอะไรบ้างนะครับก็คงจะต้องบอกว่ามากมายมหาศาลจริงๆถึงได้บอกว่า70ปีนี่พระองค์ท่านไม่ได้ทรงหยุดหย่อนในการที่ทรงงานเลยนะครับและการทรงงานนั้นก็ไม่ได้เป็นการทรงงานในส่วนที่ให้พระองค์ท่านมีความสุขนะ
2: ครับ
0: ท่าน

0: ให้คนที่อยู่ในบ้านของท่านก็คือบรรดาประชาชนคนไทยเนี่ยมีความสุขโดยที่ไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังอะไรเลยนะครับคือทุกคนถือว่าเป็นคนที่ท่านต้องดูแลเป็นลูกที่ท่านต้องดูแลทั้งนั้นเลยเพราะนั้นในภาคของการที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือว่าสิ่งที่พระองค์ใส่พระทัยเป็นอย่างสูงก็คือเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งแน่นอนในเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีคงจะหนีอะไรไม่พ้นไปจากสิ่งซึ่งทำให้เรียกว่าปัจจัยพื้นฐานเรียกว่าปัจจัยสี่มีความถึงพร้อมเข้าถึงง่ายไม่ขาดแคลนมีคุณภาพแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะครับดังนั้นเราจึงจะเห็นได้ว่าในช่วงกิจกรรมที่เป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างท่านจะเอาเรื่องของธรรมชาติเป็นที่ตั้งให้สมบูรณ์ก่อนเพื่อนเลยนะครับเพราะว่าธรรมชาติเป็นสิ่งซึ่งเป็นรากในการที่จะหล่อเลี้ยงในการที่จะแปรรูปในการที่จะพัฒนาในการที่จะมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เกี่ยวเรื่องกันคือถ้าธรรมชาติไม่ดีไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยส่วนที่เป็นปลายแล้วก็สืบเนื่องต่อมาเนี่ยจะไม่สามารถทำได้ไม่มีน้ำหลายสิ่งหลายอย่างทำอะไรต่อไม่ได้เลยไม่มีดินที่สมบูรณ์หลายสิ่งหลายอย่างไม่สามารถจะเลยงอกงามได้เลยนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าเห็นชัดๆเลยเนี่ยกรณียกิจของพระองค์ท่านโดดโดดเด่นๆก็คือบรรดาทรัพยากรที่จำเป็นที่จะต้องสงวนรักษาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่ทรัพยากรทางด้านน้ำนะครับจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านใส่พระทัยเรื่องนี้มากนะครับแล้วก็สิ่งที่พระองค์ท่านทรงเห็นนั้นทุกวันนี้ก็บอกว่าเป็นจริงแล้วเพราะว่าเราจะเริ่มเห็นว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปใครจะเคยคิดกันบ้างว่าวันนี้เราจะต้องมามีการแย่งทรัพยากรน้ำใช้ระหว่างกันและกันไม่ใช่เฉพาะคนที่ทำงานหากินทางด้านเกษตรกรรมอย่างเดียวมันเป็นภาวะของโลกเลยทีเดียวแหละที่วันนี้น้ำเป็นปัญหาขึ้นมานะครับดังนั้นในแง่ของการทำการบำรุงรักษาทรัพยากรน้ำนั้นถ้าไปดูพระราชกรณียกิจดูท่านสิทธิเรียกว่าโครงการตามพระราชดำริขององค์ท่านนั้นนะมีทั้งการแก้ปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่ที่ไม่มีน้ำมีเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอุทกภัยในเขตที่น้ำมากหรือในเวลาที่น้ำมากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะควบคุมได้รวมไปถึงการบำบัดน้ำเสียคือมีอยู่แต่น้ำใช้ไม่ได้ไม่เห็นว่าทรงแก้ไขทั้งระบบเลยนะครับแล้วก็โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันก็มีทั้งโครงการขนาดใหญ่ในการที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาทั้งภัยแล้งแก้ปัญหาทางน้ำท่วมได้นะเราจะได้ยินชื่อเขื่อนใหญ่ๆเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งถือว่าเป็นเขื่อนดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
1: ครับ
0: ที่จังหวัดลพบุรีนะครับจนถึงโครงการขนาดกลางๆหรือว่าขนาดเล็กๆในการที่จะดูแลน้ำที่เป็นพวกฝายพวกอ่างเก็บน้ำนะในที่พระองค์นั้นได้ทรงคำนึงถึงลักษณะของภูมิประเทศรวมทั้งสภาพของแหล่งน้ำตามความเหมาะสมว่าพื้นที่นั้นควรจะทำแค่ไหนอย่างไรแล้วเห็นได้ว่าการที่พระองค์ทรงทำการปฏิบัติโครงการเกี่ยวกับน้ำเนี่ยไม่ได้เป็นการที่ส่งออกแบบโครงการโดยการที่ฟังรายงานจากฝ่ายปฏิบัติราชการอย่างเดียวพระองค์ไปดูพื้นที่ด้วยพระองค์เองเลยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นภาพที่เราเห็นทันทีที่ยังทรงลงพื้นที่อยู่เนี่ยสิ่งที่ไม่เคยอยู่ห่างพระวรกายกับพระองค์ท่านเลยคือกล้องถ่ายรูป
1: ครับ
0: วิทยุมือถือแล้วก็แผนที่เห็นไหมครับแล้วก็บอกว่าท่านจะทรงรู้ในทุกพื้นที่เลยว่ามีธรรมชาติเป็นอย่างไรแม้กระทั่งการออกแบบหรือว่าการเสนอที่เป็นของราชการนำเสนอแบบนั้นต้องทรงปรับปรุงแก้ไขหรือว่าต้องทำได้ทำไม่ได้หรือควรปรับอย่างไรเพื่อที่จะให้เหมาะกับพื้นที่ตรงนั้นจริงๆและไม่มีปัญหากับพื้นที่อื่นๆต่อไปด้วยนั่นจะเห็นได้ว่าประชาชนที่ได้รับประโยชน์แล้วก็ผลกระทบจากโครงการนั้นมีผลในเชิงบวกเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วก็ถือว่าทุกอย่างนั้นทรงเอาเรื่องความสุขแล้วไม่ให้ความทุกข์นั้นมากขึ้นมา ของการที่พระองค์ท่านในการที่จะทรงพิจารณาพัฒนาทรัพยากรเหล่านี้นะครับตั้งแต่เห็นว่ามีการทรงวิจัยมีการเริ่มโครงการฝนหลวงนะอันนี้ก็เพื่อช่วยที่จะบรรเทาแล้งระดับพื้นที่นอกเขตชลประทานด้วยนะครับแล้วก็ในเขตของเมืองสำคัญอย่างกับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลที่ประสบบรรดาปัญหาน้ำท่วมปัญหาเน่าเสียนี่บ้านทางฝั่งเมืองในเมืองเกิดปัญหาใหญ่นะครับก็การมีพระราชดำริในการที่เรียกกันว่าโครงการแก้มลิงนะวันนี้หลายๆคนอาจจะงงๆแต่ว่าคนที่อยู่ในยุคสมัยของพระองค์ท่านจะคุ้นคำนี้เป็นอย่างดีในการที่จะควบคุมการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแล้วก็บรรดาลำคลองต่างๆก่อนที่จะลงสู่อ่าวไทยตามจังหวะการขึ้นลงของระดับน้ำทะเล
1: คร
0: ับ แล้วก็ถือเป็นการเรียกว่าใช้น้ำดีไล่น้ำเสียออกจากคลองได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับแล้วก็สิ่งนึงซึ่งเราอาจจะเคยเห็นที่เป็นเครื่องกลในการเติมอากาศนะซึ่งบางคนก็อาจจะเห็นแต่ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะซึ่งถ้าเราอยู่ในช่วงพระองค์ท่านทำการงานเหล่านี้อยู่เราจะคุ้นคำว่ากังหันชัยพัฒนาซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยการที่เพิ่มออกซิเจนนะรู้สึกว่าเป็นผลิตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากหนึ่งพระองค์ท่านที่ได้รับสิทธิบัตรด้วยนะครับคราวนี้ในภาคของดินก็ไม่ได้ส่งละเลยนะถือว่าน้ำไม่ก็ส่งทำงานที่เป็นพระราชกิจครอบคลุมทุกด้านนะครับในภาคของดินเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งซึ่งนอกเหนือจากน้ำจะเป็นตัวหล่อเลี้ยงแล้วการปลูกส่วนมากเขาต้องใช้ดินเป็นสำคัญดังนั้นดินที่ดีก็มีผลในการเพิ่มผลิตผลหรือว่าจะปลูกพืชได้ไม่ได้ถ้าเรานึกถึงสภาพของดินที่แย่สำหรับคนบางคนก็คือละเลยเป็นแล้วก็ปล่อยให้เป็นที่ว่างเปล่าแต่พระองค์ท่านไม่นะครับเราอาจจะเคยได้ยินโครงการที่ชื่อว่าแกล้งดินนะครับซึ่งคนปัจจุบันนี้อาจจะงงๆว่าแกล้งดินคืออะไรนะครับก็คงจะต้องบอกว่าในช่วงที่พระองค์ท่านได้เยี่ยมราษฎรในจังหวัดนราธิวาสท่านไล่กันก็คงจะต้องบอกว่าตกประมาณจะ40ปีแล้วเพราะตั้งแต่ปี2524คงจำกันได้นะครับคือในการที่เสด็จพระราชดำเนินดูสภาพภูมิประเทศแล้วก็เยี่ยมเยือนประชาชนในที่นราธิวาสเนี่ยสมมุติว่าดินในพื้นที่พลุนะพลุนี่คือดินที่อยู่ในมีน้ำขังอยู่ไปช่วงๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าดินพื้นที่พลุที่มีการชักน้ำออกนะมีสภาพเป็นดินเปรี้ยวนะครับทำให้เพาะปลูกไม่ได้เลยก็เลยมีพระราชบัญญัติให้ส่วนราชการเนี่ยพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่พลุที่มีน้ำแช่ขังตลอดปีว่าทำยังไงที่จะให้เกิดประโยชน์ในการเกษตรได้มากที่สุดแล้วก็คำนึงถึงผลการที่มันจะกระทบต่อระบบนิเวศด้วย
1: ครับ
0: คือการแปลสภาพจากดินเปรี้ยวจัดให้เป็นดินที่ทำงานได้เนี่ยต้องบอกว่ามีการศึกษาที่พงเห็นว่าเคที่มันดินเปรี้ยวอย่างนี้เนี่ยเพราะมีอินทรีย์วัตถุคือบรรดาพวกซากพืชเน่าเปื่อยเนี่ยมันทับถมอยู่ตรงหมูตรงมันเมตรสองเมตรเลยนะครับทำให้ตรงนั้นเป็นดินเลนนะแล้วก็เป็นดินเลนที่มีสารประกอบกรรมฐานค่อนข้างจะมากทีเดียวดังนั้นพอดินแรงไอ้เจ้าสารที่อยู่ในนั้นที่ว่าไพไรเนี่ยมันก็ทำปฏิกิริยากับอากาศแล้วก็ปลดปล่อยพวกบรรดาพวกกรดกรรมฐานออกมาทำให้ดินเนี่ยแปลสภาพเป็นดินกรดจัดหรือว่าเปรี้ยวจัดซึ่งด้วยจุดนี้นะครับเราอาจจะเคยได้ยินโครงการแกล้งดินเนี่ยเกิดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเมืองบัญชาพระยมดิษฐ์ก็ได้มีการดำเนินการสนองพระยมดิษฐ์ในการที่ว่าเรียกแกล้งดินเพื่อที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินโดยการที่เริ่มจากการในเมื่อมันเปรี้ยวใช่ไหมก็แกล้งให้มันเปรี้ยวที่สุดเลยคือให้มันดินแห้งแล้วก็กลับเปียกสลับกันไปแห้งเปียกแห้งเปียกทำไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของดินซึ่งตรงนี้จะไปกระตุ้นให้สารในเซลล์ไพไรต์เนี่ยทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศแล้วก็ปลดปล่อยกรดกรรมฐานออกมาให้หมดเลยทำให้ดินเป็นกรดจัดพอถึงขั้นที่ว่าแกล้งดินให้เปรี้ยวสุดขีดแล้วเนี่ยนะครับ 4จุดที่พืชไม่สามารถเจริญงอกงามได้จากนั้นก็เนี่ยมาหาวิธีการปรับปรุงดินดังกล่าวเนี่ยให้สามารถปลูกพืชได
1: ้ครับ
0: ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวก็เกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยนะครับสงสัยพระราชทัยในการที่ทั้งสังเกตทดลองปฏิบัติจนกระทั่งได้ผลนะครับซึ่งคุณก็ต้องบอกว่านี่คือพื้นฐานหลักๆที่เราเห็นว่ากับน้ำกับดินนะซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญในการที่ทำให้บ้านเมืองอยู่ดีกินดีแล้วคนมีอาชีพกินเนี่ยท่านไม่ส่งละเลยบรรดาธรรมชาติพื้นฐานเหล่านี้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะก็คงเรียกว่ามีทฤษฎีสำคัญมากๆที่เรียกว่าพอเพียง
1: ครับ
0: ซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยหลายคนมองว่าโอ้ยเป็นพอเพียงได้ยังไงในเมื่อสังคมโลกส่วนใหญ่เขาต้องการจะกอบโกยให้มากรวยให้เร็ว
2: ครับ
0: ครับซึ่งพระองค์ท่านไม่ได้มองอย่างนั้นแล้วคำว่าพอเพียงในพระองค์ท่านเนี่ยแม้กระทั่งทรงอธิบายเองแล้วก็ยังเข้าใจผิดกันเยอะแยะทำนองว่าพอเพียงคือไม่รวยนะครับพอเพียงคือไม่มีอะไรมากไปกว่าที่เป็นอยู่ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยคำว่าพอเพียงของแต่ละคนไม่เท่ากัน
2: ค่ะ
0: งั้นคนที่พอเพียงในลักษณะของคนที่มีฐานะมีคุณนำทรัพย์มากก็มีพอเพียงระดับหนึ่งเพียงแล้วคำพอเพียงขององค์ท่านคืออย่าทำอะไรเกินกำลังนะครับอย่าทำอะไรเกินกำลังเพราะว่าในส่วนในจุดที่ทรงมองสำคัญก็คือว่าการที่เราจะอยู่ได้อย่างมั่นคงถาวรเนี่ยจะดีที่สุดก็คือการที่อยู่กับตัวเองโดยที่พยายามพึ่งพาคนอื่นให้น้อยที่สุดดังนั้นก็เลยเกิดเรียกว่าแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่โดยการที่ไม่ต้องไปทำอะไรแบบที่ฝรั่งเขานิยมหรือแห่กันในการทำว่าจะต้องปลูกของอย่างเดียวจะต้องทำนู่นพอมันมีการทุกอย่างที่ผสมประสานกันมาในบรรดาโรคทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับพืชก็บรรเทาเบาบางเนื่องจากว่าพอมันได้มีการปลูกพืชแบบอย่างเดียวเนี่ยบรรดาสัตว์ที่เป็นศัตรูพืชหรือว่าบรรดาโรคที่เกิดขึ้นกับพืชก็เรียกกันว่าเบาลงมาได้เยอะนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมนะฮะรวมทั้งความเป็นอยู่จะมีความคิดของพระองค์ที่มักจะใช้คำว่าตามพระราชดำริเกิดขึ้นมากมายมหาศาลนะครับ
2: ค่ะ
0: แล้วก็ในแง่ของด้านอื่นๆนะครับด้านการสาธารณสุขนะพอเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหากินสมบูรณ์แล้วสุขภาพก็จำเป็นงั้นจะเห็นได้ว่าในการที่ส่งออกไปอยู่ในแดนต่างๆในเขตพระราชนิเวศของพระองค์บ้างรวมทั้งทุกที่ในแผ่นดินไทยบ้างขณะทรงงานเนี่ยก็จะมีการที่เรียกว่าคณะแพทย์ติดตามเห็นไหมครับ
1: ครับ
0: ซึ่งคณะแพทย์ติดตามไปเนี่ยก็จะสามารถที่จะช่วยเยียวยารักษาผู้ป่วยที่ทรงได้พบได้เห็นในทันทีนอกจากนั้นก็ยังมีการที่เริ่มโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเยอะแยะมากมายเราอาจจะได้ยินโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทานโครงการพิเศษตามพระราชประสงค์หรือธนกรรมเคลื่อนที่โครงการศัลยแพทย์เยอะแยะเลยนะครับลักษณะที่เป็นลักษณะของการที่รักษาสุขภาพให้ความสมบูรณ์แล้วก็ทรงสายประทานในการที่จะให้คนรักษาสุขภาพให้ดีนะครับโดยการที่ไม่ได้มุ่งมองในการที่ต้องไปหาหมอเป็นที่สำคัญคือถ้าสุขภาพดีแล้วทำอะไรได้เยอะแยะ
2: ค่ะ
0: นะคือถ้าหาสุขภาพไม่ดีให้มีเงินเป็นร้อยเป็นล้านทำอะไรก็ไม่ได้และที่สำคัญก็คือว่าถ้าสุขภาพดีแล้วการเจ็บป่วยก็ลดลงภาระในการที่ต้องดูแลก็เบาบางการใช้จ่ายก็ลดลงไปด้วยปริยายนะครับ
2: ค่ะ
0: นอกจากนั้นทางภาคการศึกษาก็ไม่ได้ส่งละเลยจะเห็นได้ว่าในแง่การศึกษานั้นก็ได้มีการพระราชทานพระราชทรัพย์จัดตั้งบรรดากองทุนไม่ว่าจะเป็นมูลที่อนันตมหิดลซึ่งเป็นศึกษาในการคณะวิชาคะแนนต่างๆเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีทุนออกไปศึกษาหาความรู้ต่อนะครับแล้วก็มีการตั้งโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์อีกหลายแห่งด้วยกันที่เราคุ้นๆก็คือโรงเรียนจิตรดาโรงเรียนราชวินิตโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับรวมทั้งโรงเรียนอื่นมากในมหาศาลแล้วการตั้งโรงเรียนก็บอกแล้วว่าไม่ใช่แค่มีโรงเรียนสำหรับคนที่ไม่มีทรัพย์ไม่มีทุนก็ส่งตั้งทุนการศึกษาพระราชทานให้ด้วยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีมากมายมหาศาลในแง่ของสังคมก็คงจะต้องบอกว่า สิ่งเราเรื่องนี้เป็นเรื่องเราเห็นบ่อยมากแล้วก็เห็นอยู่ต่อเนื่องดังนั้นเราก็คงจะยินคำว่าสงเคราะห์เกิดขึ้นเยอะเลยในส่วนที่อยู่ในโครงการในการดูแลสังคมของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ในแง่ของการที่การสร้างสัมพันธภาพต่างประเทศนะครับก็ไม่ได้ละเลยเหมือนกันจะเห็นได้ว่าตลอดระยะที่พระองค์ท่านทรงงานมีโอกาสมีความจำเป็นท่านก็จะเรียกว่าไปเยี่ยมเยือนไปดูความเจริญก้าวหน้าของคนต่างถิ่นต่างที่นะนั่นจะเห็นได้ว่าในช่วงที่พระองค์ท่านได้ทรงประพาสต่างประเทศหรือว่าพระราชดำเนินต่างประเทศนั้นซึ่งมีตั้งแต่ในพื้นบ้านใกล้ๆลาวตั้งแต่เอเชียนะครับไปยุโรปไปอเมริกาเนี่ยนะครับครับเรียกว่าพอเริ่มการที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มว่าปี2502
1: ครับ
0: นะครับโดยการที่ประเทศเวียดนามอินโดนีเซียพม่านะนี่ก็คงจะเป็นภาคต้นๆนะครับในการที่เสด็จพระราชดำเนินแล้วก็ในส่วนของการเสด็จนั้นมาเรียกว่าห่างหายกันไปก็คือหลังจากพุทธศักราช2510แล้วเนี่ยนะครับก็เสด็จจีราเสด็จสหรัฐอเมริกาเสด็จที่แคนาดาจากนั้นพระองค์ท่านก็ไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอื่นๆเหมือนกันที่ต้องออกจากประเทศไทยไปอีกเลยเพราะว่าทรงเห็นว่าพระราชภารกิจภายในประเทศนั้นมีมากขึ้นเยอะเลยแล้วยังไงก็ตามนะครับหากว่าประมุขหรือว่ารัฐบาลของประเทศใดกล่าวบังคมทูลเชิญท่านเสด็จไปเยี่ยมเยือนพระองค์ท่านก็จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชโอรสบ้างพระราชธิดาบ้างเสด็จพระนวลแทนพระองค์เพื่อเจริญพระราชไมตรีนะครับซึ่งหลังสุดถ้าที่เราเห็นอยู่ก็คือประมาณปีพุทธศักราช2537ที่พระองค์ท่านเสด็จพระดำเนินเยือนประเทศลาว
1: คร
0: ับพร้อมด้วยเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของพระองค์ท่านนะครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นการเยือนต่อที่ครั้งหนึ่งหลังจากที่ว่างเว้นมาเกินกว่า30ปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในแง่กิจวัตรวัฒนธรรมพระองค์ท่านไม่ได้ละเลยนะมีการฟื้นฟูการแสดงมีการที่จะทำหนังสือเกี่ยวกับโน้ตเพลงไทยมีการตั้งโรงละครหลวงขึ้นมามีการออกแบบอาคารที่เป็นการผสมผสานบ้างการประยุกต์บ้างนะครับและการกีฬาก็เห็นว่าพระองค์ท่านถึงขนาดว่าเป็นนักกีฬาแข่งขันในนามประเทศไทยเลยนะเห็นได้ว่าพระราชกรณียกิจในพระองค์ท่านนั้นมีมากมายมหาศาลซึ่งต้องบอกว่าระยะเวลาที่เราคุยกันอย่างนี้เนี่ยคงจะไม่พอในการที่จะบรรยายทั้งหมดนะครับดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าหลังจากที่พระองค์ท่านได้สวรรคตไปตั้งแต่วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2555ประชากรรวมทั้งภาคราชการก็เลยมีความสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยการที่ประกาศให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเนี่ยซึ่งในวันนั้นนะครับเรียกว่าเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านยังไม่ได้มีชื่อเป็นงานเป็นการนะครับจนกระทั่งปีนี้นะครับนะถือว่าเป็นปีที่7เรียกว่าสัตตมวัฏสัตตมะก็คือ7วัฏสะก็คือปีนะครับก็เลยมีการขอพระกรุณาพระราชทานนามของวันนี้นะครับที่เคยเรียกว่าวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมราชภิษเป็นชื่อที่กระชับสั้นซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่เรียกวันนี้ว่าวันนวมินทรมหาราชครับในส่วนของในหลวงรัชกาลที่10นั่นนะครับบรรดาพระราชกรณียกิจขององค์ท่านนั้นไม่ได้มีอะไรที่ตัดทอนในส่วนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงงานเอาไว้เลยนะครับแล้วก็คงจะต้องบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างคือไม่ได้นับหนึ่งในราชการของพระองค์ท่านนะครับเราจะเห็นได้ว่าด้านการเกษตรกรรมนะครับในหลวงรัชกาลที่10เมื่อตอนที่ยังเป็นสยามกุฎราชกุมารนะครับก็ได้มีการเสด็จพระดำเนินไปทำการเกี่ยวเนื่องเราจะได้เห็นเรื่องของการที่ทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาวัชพืชนะครับแล้วก็นำไปใช้ในการเพาะปลูกเป็นการเพิ่มผลผลิตที่แหลมสะแกที่เดิมบางนางบวชสุพรรณนะครับแล้วก็มี กี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินในการแทนพระองค์ในภาคของการเกษตรเช่นในพระราชพิธีพืชมงคลเนี่ยชัดเจนมากนะครับด้านการต่างประเทศนั้นคงไม่ต้องพูดถึงเราเห็นได้เลยว่าพระองค์ท่านนั้นได้เยือนวิประเทศทั่วทุกทวีปนะเพื่อที่จะเจริญพระราชไมตรีในนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับงานด้านการศาสนาก็คงจะเจริญรอยตามบุญพระกษัตริย์ของพระองค์ท่านนะถือว่าเป็นที่ซาบซึ้งใจในการที่จะทำงานทางด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในแง่ของการที่แต่งตั้งบรรดาพระที่ประพฤติดีปฏิบัติดีเป็นตัวอย่างแล้วก็ทรงธรรมอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านการทหารการจัดการน้ำยังคงทำต่อเนื่องนะครับจะเห็นได้ว่าพวกโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ภัยแล้งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริเมื่อปี64ที่เราได้ข่าวกันไปเนี่ยนะครับการที่ชาวบ้านชาวเมืองเดือดร้อนจากการวิกฤตภัยแล้งท่านลงมือทำงานให้ทั้งหมดในการแก้ไขปัญหาเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็การสังคมสงเคราะห์พระองค์ท่านนั้นก็คงจะต้องบอกว่าจะทำอย่างต่อเนื่องงั้นเราจึงไม่ได้แปลกใจว่าพอเวลามีเรื่องสำคัญที่ชาวบ้านเดือดร้อนพระองค์ท่านจะยื่นมือมาช่วยทันทีในแง่ของการที่ว่าสงเคราะห์บุคคลที่ได้รับเหตุต่างๆในบ้านเมืองเราอย่างต่อเนื่องอยู่สม่ำเสมอรวมทั้งดูแลพวกบรรดาผู้ที่ได้โอกาสหรือขาดโอกาสอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับสาธารณสุขเนี่ยเห็นชัดเจนมากนะครับพอช่วงโควิดขึ้นมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าโอ้พระองค์ท่านนี่ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการที่ดูแลประชาชนคนไทยมากมายมหาศาลจริงๆครับ
1: ครับครับวันนี้นะครับขอบคุณท่านอาจารย์วัฒนบุญจักผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาดูเรื่องการประชุมระดับโลกกันบ้างครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ที่จัดขึ้นนะฮะ 12-18 ตุลาคมนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับก็จะยาวไปถึงวันอาทิตย์ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพของไทยในรอบ35ปีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยก็เกือบ 20,000 คนนะฮะจาก191ประเทศทั่วโลกนะถามว่าแล้วเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจอย่างไรเรื่องแรกฮะเรื่องเงินสะพัดเนี่ยแน่นอนฮะไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านแน่นอนฮะโดยคุณพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทระบุว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้ก็คาดว่าครับจะมีเงินสะพัดกว่าหมื่นล้านบาทจากการเดินทางเข้าร่วมงานจากประเทศทั่วโลก191ประเทศก็กว่าเกือบ 20,000 คนนั่นแหละครับซึ่งเป็นระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลาง CEO บริษัทการเงินระดับโลกซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงซึ่งเป็นประโยชน์ระยะสั้นที่ได้รับทันทีฮะเป็นการกระตุ้นภาคบริการโดยตรงไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการขนส่งและการท่องเที่ยวในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงจะได้รับประโยชน์เต็มๆแล้วก็เป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนนะฮะแล้วก็รัฐบาลก็จะมีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยเมนูสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เช่นข้าวเหนียวมะม่วงและผ้าทอพื้นบ้าน37ลายมาต้อนรับผู้แทนชาวต่างชาตินะครับส่วนประโยชน์ระยะกลางการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือว่า New S-Curve นะฮะเวทีนี้ก็จะเป็นการแสดงจุดยืนเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่ไทยจะใช้โอกาสนี้ในการแสดงตัวแสดงตนเป็นประเทศที่เป็นกลางและพร้อมเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับทุกขั้วอำนาจรวมถึงจะได้ดึงดูดการลงทุนทางเทคโนโลยีซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสให้ภาครัฐและเอกชนไทยได้เสนอนโยบายและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรม AI EV และ Data Centerเข้ามาตั้งฐานในไทยเพิ่มมากขึ้นฮะประโยชน์ระยะยาวมีอะไรบ้างก็มียุทธศาสตร์ Bangkok Blueprint บนเวทีการเงินโลกฮะก็จะมีการผลักดันวาระ Safe and Inclusive Digital Finance โดยธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะได้ใช้เวทีนี้ในการผลักดันและแสดงความสำเร็จของระบบการเงินดิจิทัลไทยนะครับเช่นระบบพร้อมเพย์เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบด้านความปลอดภัยและการเข้าถึงการเงินแก่ประเทศที่กำลังพัฒนาอื่นด้วยรวมถึงเรื่องของการเงินสีเขียวที่ร่วมออกแบบนโยบายการเงินระดับโลกเพื่อรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะช่วยให้ไทยเข้าถึงแหล่งทุนสีเขียวในอนาคตได้ง่ายขึ้นนะฮะอันนี้คือประโยชน์นะฮะของการประชุมระดับโลกในครั้งนี้ IMF World Bank ครับที่จะทำให้มีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า10,000

0: ล้านแล้วก็หนุนธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยวเปิดทางให้ทุนโลกสนใจปักหมุดลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้นครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
1: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่อง
2: การเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับหลายท่านสงสัยว่า OECD เนี่ยได้ยินกันมาเยอะได้ฟังกันก็มากคือองค์กรอะไรและประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านเลขาครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะครับสวัสดีผู้รับชมแล้วก็รับฟังอยู่ทางบ้านครับ
3: ค่ะค่ะท่านคะเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันนะคะอยากจะให้ท่านเลขาช่วยอธิบายสั้นๆ สักนิดค่ะว่า OECD เนี่ยมันคืออะไรเป็นองค์กรอะไรแล้วก็มีบทบาทสำคัญยังไงในระดับสากลคะ
4: ครับ OECD นะครับตัวย่อเต็มภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า Organization of Economic Cooperation and Development หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกอยู่ประมาณสัก38ประเทศทำหน้าที่ประเทศต่างๆที่มาร่วมกันแล้วก็พัฒนานโยบายมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กำหนดมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่ดีในหลายมิติจริงๆพอเรามอง OECD คนก็จะมองว่าเป็นเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจทั้งนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยครอบคลุมทั้งการลงทุนการค้าการศึกษาแรงงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมจริงๆมีอีกหลายเรื่องนะครับที่อยู่ใน OECD แต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ OECD เนี่ยเขาชูมากก็คือเรื่องของธรรมาภิบาลที่จะต้องเป็นการสร้างความซื่อตรงแล้วก็เรื่องของการต่อต้านการทุจริตอาจจะพูดง่ายๆแล้วนะครับก็คือเป็นเรื่องขององค์กรที่มารวมกันแล้วก็จะจัดสร้างมาตรฐานที่ดีในการบริหารประเทศโดยอาศัยข้อมูลอาศัยประสบการณ์จากประเทศสมาชิกที่ได้พัฒนาไปแล้วเนี่ยมาช่วยกันกระตุ้นทำให้คุณภาพชีวิตตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับ
2: คุ
4: ณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยดีขึ้นแล้วประเทศเราเองก็ประเทศไทยเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าเป็นสมาชิกมานะครับโดยตลอดในระยะห่วง20ปีหลังนะเนี่ยจนมาปีพุทธศักราช2567เนี่ยเราถึงได้เปิดนิติใหม่เปิดการหารือกับ OECD ที่เราต้องการจะเข้าเป็นประเทศของเขาก็อย่างที่ผมเรียนคือเมื่อเราได้เข้าเป็นสมาชิกเนี่ยคุณภาพชีวิตของประชาชนอันนี้เป็นเป้าหลักใหญ่นะครับที่เราอยากจะเห็นว่าประชาชนของเราเนี่ยจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอย่างที่ผมเรียนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลักธรรมาภิบาลเนี่ยจะต้องเข้ามาในประเทศที่เป็นสมาชิกจะต้องมีการกระตุ้นเตือนมีการช่วยการแก้ไขปัญหาของการทุจริตตรงนี้เองแหละที่สำนักงานปปท.เราได้อยู่เบื้องหลังแล้วก็ได้อยู่เราปิดท้องหลังพระนะครับในงานปปท.เองเราไม่ถนัดที่จะออกไปบอกว่าเราทำอะไรนะครับเพราะว่าหน่วยงานเราเป็นเพียงหน่วยงานเล็กๆแต่ว่าจริงๆประเทศเราเองก็มีเจ้าภาพหลักไม่ว่าจะเป็นทางสภาพัฒน์นะครับโดยท่านเลขาธิการท่านปัจจุบันเองท่านก็กระตือล้นมากแล้วก็พยายามทำทุกวิธีทางที่จะให้เราเข้าเป็นสมาชิกได้ท่านเลขาธิการกพ.ท่านเลขาธิการกพ.ร.ท่านหัวหน้าส่วนราชการเหล่านี้นะครับรวมทั้งตัวผมเองเนี่ยวันนี้เราพยายามที่จะทำกันให้เต็มที่เพื่อต้องการที่จะให้ประเทศเราเนี่ยเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ OECD นี้ให้ได้อะครับ
3: ครับ
2: แล้วทำไมประเทศไทยต้องเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วยครับท่านครับ
4: อย่างที่ผมเรียนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยกระดับเศรษฐกิจความสามารถในการแข่งขันการนำมาตรฐานสากลมาใช้จะช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มความน่าเชื่อถือของประเทศตลอดจนสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนนะครับประการที่สองก็เมื่อเราได้เข้าเป็นสมาชิกแล้วหรือว่าก่อนที่เราจะเข้าเป็นสมาชิกก่อนที่เขาจะรับเราได้เนี่ยมันจะต้องมีการยกระดับของกฎหมายนโยบายการบริหารภาครัฐเพราะว่าเราจะต้องนำแนวปฏิบัติที่ดีเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบของกับสมาชิกอื่นๆของ OECD

0: ปีแล้วเนี่ยเข้ามาพัฒนาปรับปรุงสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการยกระดับธรรมาภิบาลความโปร่งใสนี่นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการยกระดับธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตซ
1: ึ่
0: งทุกอย่างแทบถ้าจะเห็นได้ว่ามันแทบจะต้องสานสอดไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมครับเริ่มตั้งแต่ก่อนหน้าระหว่างแล้วก็หลังก่อนหน้าแล้วเป็นอย่างไรใช่ไหมครับระหว่างที่จะเข้าไปก็ต้องมีการแก้ไขผลักดันมาตรฐานความซื่อตรงในภาครัฐการบริหารความเสี่ยงก็ดีการควบคุมภายในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือแม้กระทั่งการป้องกันการทุจริตทำให้สังคมมีความเข้มแข็งตรงนี้ไงครับที่เป็นการยกระดับให้กับการบริการที่ดีหรือว่าแม้กระทั่งสภาพความเป็นอยู่หรือสภาพแวดล้อมของประชาชนก็จะดีขึ้นทุกอย่างนะครับมันปราศจากการทุจริตผมก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่จะทำให้เราเห็นว่าการเข้าเป็นสมาชิกนี้จะทำให้ยกระดับนะครับการเป็นอยู่ของประชาชนระบบเศรษฐกิจที่แต่เดิมเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะมีคนได้เปรียบหรือเสียเปรียบหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้มันมีการตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแต่ภาพที่เราเห็นวาดฝันกันไว้แต่ว่าเป็นภาพที่มันจะต้องปรากฏขึ้นให้ได้แล้วก็เราก็ต้องขับเคลื่อนกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมันมีหลายหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการในส่วนนี้แล้ววันนี้ผมก็พูดได้เลยนะครับว่าเราไปได้ในระดับหนึ่งแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับแล้วก็น่าดีใจในฐานะที่สำนักงานปปท.เนี่ยเป็นหน่วยงานหนึ่งในหน่วยงานเล็กๆของประเทศที่พยายามที่จะผลักดันแล้วก็พยายามที่จะขับเคลื่อนทำให้เห็นว่าประเทศเราเนี่ยมีความโปร่งใสมีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชนของเราจะได้มีอะไรล่ะจะต้องใช้คำว่าอะไรดีต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช
1: ่
0: ไหมครับเมื่อทุกอย่างเกิดความโปร่งใสแล้วกฎหมายแก้ไขแล้วประชาชนก็จะมีภาพรวมของประเทศเราก็จะดีขึ้นภาพรวมของความเป็นอยู่ของประชาชนก็จะดีขึ้นไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะแล้วส่วนเรื่องของกระบวนการหรือว่าเส้นทางในการที่จะเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ล่ะคะมีขั้นตอนหลักๆอะไรบ้างแล้วก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยอยู่ตรงไหนของกระบวนการหรือว่าเส้นทางนี้คะ
0: โอ้เส้นทางเนี่ยผมพูดได้เลยว่าเป็นเส้นทางที่อีกระยะหนึ่งนะครับการที่กล่าวก่อนที่เราจะได้รับการยอมรับก็เป็นประเทศสมาชิก
1: อ
0: าวรของ OECD แต่อย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ลงนามหนังสือไปฉบับหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่า initial memorandum ก็คือการสำรวจแล้วก็ประเมินตนเองก่อนว่าเราเนี่ยพร้อมแล้วนะที่อยากจะเข้าเป็นเราก็ได้ส่งหนังสือฉบับนี้ไปแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาลงนามไปแล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้นะครับแล้วก็มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเมื่อเราเซ็นหนังสือไปแล้วว่าเราเหมือนกับเราสมัครแล้วครับเรายื่นใบสมัครไปที่เรียบร้อยแล้วจากนี้ไปโอชีเองเขาก็จะเข้ามานะครับเข้ามาแล้วก็จะมาดูว่าไอ้สิ่งที่เราพูดไปเนี่ยถึงเรื่องที่เราส่งจดหมายไปเนี่ยเรามีความพร้อมแค่ไหน
2: ครับ
0: ช่วงนี้เองนะครับช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ทาง OECD เนี่ยเขาจะเริ่มทยอยเข้ามาหรือว่าเขาอาจจะเข้ามาแล้วในบางส่วนนะครับเข้ามาทำช่วงที่สำคัญที่สุดของประเทศเราที่เรียกว่าการประเมินทางเทคนิคขออนุญาตขอประทานโทษขอใช้ศัพท์เฉพาะนะครับที่เขาเรียกว่า technical review เนี่ยจะต้องเข้ามาร่วมกันดูกับอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเขาเองก็แบ่งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของเขาออกเป็น25คณะซ
2: ึ่
0: งปปท.ก็รับผิดชอบมา1คณะแหละนะแล้วก็หน่วยอื่นๆเขาก็รับผิดชอบกันไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีกลางหร
2: ือ
0: ว่าสำนักงบประมาณก็ดีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลก่อนแต่วันนี้เขาจะมาถามเชิงลึกเราแล้วจะถามว่าไอ้ที่คุณมีอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรมาทำความเข้าใจกันเพื่อเขาจะต้องนำข้อมูลเหล่านี้กลับไปประเมินกลับไปวิเคราะห์อีกทีนึงว่าตรงนี้มันยังขาดตรงนั้นมันดีอยู่แล้วนะก็ต้องดีต่อไปแต่ถ้ายังไม่ดีเขาก็จะมาบอกเราไอ้ขั้นตอนระหว่างตรงนี้เนี่ย ศัพท์เทคนิคเนี่ยเขาเรียกว่าการหารือเชิงเทคนิคนะครับหรือว่า fact finding mission ซึ่ง OECD เนี่ยจะต้องเข้ามาดำเนินการพอหลังจากเขาดำเนินการเสร็จไปก็อย่างที่ผมเรียนคือเราก็จะต้องรอผลจากเขามาบอกว่าเออเอานะวันนี้คุณปรับปรุงซะตรงนี้ที่มันควรจะต้องปรับปรุงตรงนี้ดีอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้ควรจะต้องมีอะไรอีกไหมอย่างเนี้ยจะเป็นเรื่องของขั้นตอนซึ่งเรายังต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งแต่อย่างที่เรียนคือวันนี้เนี่ยถ้าถามว่าเราอยู่ในระยะช่วงไหนเนี่ยนะครับก็คือเราอยู่ในช่วงของการที่จะทำการประเมินทางเทคนิ
2: ค
0: หรือที่เรียกว่า technical review ซึ่งวันนี้เป็นเพียงปฐมบทนะครับผมจะเรียนว่าเป็นเพียงปฐมบทบทแรกเหมือนเวลาเราทำเขียนหนังสือนะครับหรือว่าคนที่ถ้าพี่ๆน้องๆที่อยู่ในระดับเอาเป็นว่าทุกระดับแล้วกันอย่าบอกว่าไปยกเป็นมหาวิทยาลัยเดี๋ยวน้องๆเด็กๆนักศึกษาฟังอยู่จะบอกเอ๊ะหนูก็ต้องทำนะก็เหมือนกับทำเขียนรายงานแหละ
1: ค
0: ุณก็ต้องรายงานคุณครูก่อนบอกว่าสิ่งที่หัวข้อที่เราจะทำอะไรนะแล้วก็เราทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วคุณครูคิดว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับวันนี้อยู่ในห่วงที่ของการทำรายงานให้คุณครูทราบว่าสิ่งที่คุณครูบอกเนี่ยเรากำลังทำอยู่นะอย่างนี้ดีกว่าอธิบายกันเข้าใจ
1: ความคืบหน้าต่าง
0: ๆใช่ใช่ของคืบหน้าต่างๆไปเจอมาแล้วเช่นคุณครูบอกว่าให้ไปดูซิว่าจะทำแบบนี้จะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรเราก็ไปทำมาแล้วก็ส่งมาให้คุณครูคุณครูก็จะตรวจพอคุณครูตรวจคุณครูก็จะเริ่มให้คะแนนพอเริ่มให้คะแนนเราก็จะต้องกลับมาแก้ไขถ้าคุณครูบอกว่าอยากได้คะแนนเพิ่มเธอไปทำอย่างนี้มาเพิ่มนะเธอจะได้คะแนนเพิ่มแล้วคะแนนเธอก็จะได้ดีแล้วเธอก็จะสอบผ่านนี่แหละเป็นการยกตัวอย่างง่ายๆก็วันนี้ก็คืออย่างนี้แหละครับที่เราอยู่ในช่วงของการขั้นตอนรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อจะส่งกลับไปให้OECD แล้ว OECD เขาก็จะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับอย่างเช่นเนี่ยวันที่ใกล้ๆเนี่ยวันที่18-19เนี่ยOECD ก็จะบินมาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็จะมาใช้สถานที่ก็คือสำนักงานปปท.เนี่ยแหละสัมภาษณ
2: ์
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการแก้ไขหลักธรรมาภิบาลอะไรต่างๆเนี่ย18-19ที่จะถึงเนี่ยแหละครับก็อันนี้ต้องขอโฆษณานิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวที่ผมเรียนเราแหมจริงๆผมก็ไม่อยากจะพูดเลยเพราะว่าจริงๆเราทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับเราติดทองหลังพระมาโดยตลอดแล้วก็เราก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่วันนี้เราจะได้เห็นและความคืบหน้าว่าเราไปได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญแหละเพราะว่าบทบาทความร่วมมือการขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความซื่อตรงในภาครัฐกับการต่อต้านการทุจริตเนี่ย OECD ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะครับผมพูดได้เลยลองมาจากของการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีหรือการความเป็นอยู่ของประชาชนแต่เรื่องนี้ไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่นๆเลยนะครับเรื่องของความซื่อตรงในภาครัฐเพราะเขาบอกว่าถ้าทุกอย่างมีความซื่อตรงในภาครัฐเนี่ยรับรองได้ว่าความเป็นอยู่ของประชาชนภาพรวมของประเทศจะดูมีความโปร่งใสขึ้นเพราะฉะนั้นต่างๆทั้งหลายทั้งปวงการให้ความมาตรฐานด้านความโปร่งใสความซื่อตรงกำหนดความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตจะต้องถูกนำมาใช้ในระบบราชการอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนี่แหละครับนี่แหละคือหัวใจเลยว่าสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยคืออะไรภายใต้การเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ครับ
2: ค่ะคือเป็นองค์การระดับโลกเลยนะฮะที่เขาจะมาดูว
0: ่
2: ากฎระเบียบของเราระบบราชการอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันเข้าหลักสากลไหมฮะแล้วตอนนี้เรื่องของการเตรียมความพร้อมแล้วฮะท่านนะ18-19
0: ใกล้จะถึงแล้วครับก็ทุกคนก็เตรียมความพร้อมนะครับโดยเยอยิ่งสำนักงานปปท.เนี่ยเราได้รับข้อสั่งการจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลดอนก็สั่งการเลยบอกว่าเฮ้ยปปท.ยังต้องมีคณะทำงานนะคณะทำงานก็ต้องไม่เล็กนะต้องใหญ
2: ่
0: เพื่อเตรียมการรองรับการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เรื่องนี้ผมขยับแล้วนะครับแล้วก็ได้ทำลงมือทำไปแล้วแล้วก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมของน้องๆในทีมทุกคน
2: คร
0: ับ แล้วอย่างวันที่13, 14, 15, 16ช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่ผู้แทนของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นท่านเลขาธิการกพ.เลขาธิการกพ.ร.แล้วก็ตัวผมเองเนี่ยจะต้องเดินทางไปเข้าร่วมประชุมในเวทีนี้แหละเหมือนการเป็นการไปบอกเขาว่าเอ้ย เราเริ่มแล้วนะเราพร้อมแล้วนะก็เป็นอีกเวทีหนึ่งที่หัวหน้าส่วนราชการนะครับทั้ง3หน่วยงานเขาจะไปเริ่มกระบวนการจริงๆไม่ใช่เริ่มนะเป
2: ็
0: นการไปทำงานร่วมกันกับเขาระดับหนึ่งแล้วแสดงความจริงใจจริงจังแล้วก็ที่สำคัญมากคือเราแสดงความต่อเนื่องให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้ท้อแล้วเราก็ไม่ได้ถอยแล้วเราก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะเราไปบอกเขาว่าเราเนี่ยขยับขับเคลื่อนกันไปได้ระดับหนึ่งแล้วสำนักงานปปท.ก็ทำไปสำนักงานคพล.ก็ทำไปสำนักงานคพล.ก็ทำไปผมขอประทานโทษที่ไม่ได้เอ่ยรายนามส่วนราชการอื่นๆนะครับแต่ว่าในส่วนของเราสามท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านเลขากพ.เลขาคพล.เลขาสภาพัฒน์พวกผมเนี่ยเกาะกลุ่มกันแล้วก็แทบจะทำงานรายวันกันแล้วนะครับตอนนี
1: ้
0: เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ออกมาสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันดูเงียบๆจะยกเลิกไหมเนี่ยจะซึมกันไหมจะเงียบไปหรือเปล่าแต่จริงๆเรากันแล้วก็แทบจะทำงานรายวันกันแล้วนะครับตอนนี
1: ้
0: เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ออกมาสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันดูเงียบๆจะยกเลิกไหมเนี่ยจะซึมกันไหมจ
2: ะ
0: เงียบไปหรือเปล่าแต่จริงๆเรากลุ่มกันแล้วก็แทบจะทำงานรายวันกันแล้วนะครับตอนนี
1: ้
0: เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ออกมาสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันดูเงียบๆจะยกเลิกไหมเนี่ยจะซึมกันไหมจ
2: ะ
0: เงียบไปหรือเปล่าแต่จริงๆเราหายใจหายคอเป็น OECD แล้วเพราะว่าอย่างที่พนักท่านนายกรัฐมนตรีได้กระหม่อมนโยบายไว้เนี่ยแหละว่าเราต้องเร่งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการที่เราจะไปบอกใครเขาชวนใครเข้ามาเข้าบ้านเราเนี่ยแต่ถ้าเรายังมีเรื่องของความที่ข้าราชการบางรายหรือว่าระบบบางระบบมันยังมีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่ยังมีการหาช่องว่างช่องโหว่ต่างๆมาแสวงหาผลประโยชน์ที่มีคนได้อย่างนี้เนี่ยความน่าเชื่อถือของประเทศเราเนี่ยมันก็จะใช่ไหมครับ
1: ค
0: ือถ้ามันยังมีอะไรอย่างนี้อยู่ความน่าเชื่อถือก็ดีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนประโยคนี้แหละที่ผมอยากจะพูด
1: คือ
0: ถ้าอะไรที่มันไม่เอื้อต่อสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนเนี่ยถามว่าเราอยากไปไหมประเทศนั้นเราก็ใจเขาใจเราใช่ไหมแต่ในทางตรงกันข้ามวันนี้เนี่ยมันมีการยกระดับการแก้กฎหมายแล้วนโยบายของรัฐบาลชัดเจนจะต้องปราบทุจริตการบริหารภาครัฐสำคัญที่สุดวันนี้หลายส่วนแล้วเริ่มกระเตื้องขึ้นมาแล้วว่าจากเดิมนะอนุมัติอนุญาตที่ใช้ดุลพินิจก็บอกว่าไม่เอาดีกว่าต่อไปนี้จะได้ไม่ต้องเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเอาการสัมผัสกับประชาชนให้ลดน้อยลงมาใช้การใช้ดุลพินิจที่ไม่ต้องมีเลยก็ได
2: ้
0: ทุกอย่างก็ไปเข้าสู่ระบบหมดเช่นพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกอย่างเงี้ย
2: คร
0: ับ ก็บอกว่าถ้าคุณยื่นไปแล้วติดต่อไปชั้นที่1แล้วก็ต่อไปก็ต้องไปชั้นที่2ซึ่งสมัยก่อนอาจจะเป็นชั้นที่หนึ่งแล้วยังมีเอ๊ะกันอีกนิดหน่อยว่าไหนลองมาดูซิจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วหลายหน่วยงานกระตุ้นหลายหน่วยงานก็เลิกเรื่องของคำว่าชาญใช้ดุลพินิจออกไปแล้วผมคิดว่าอันนี้แหละเรามาถูกทางแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องมีความต่อเนื่องหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเองก็ต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับก็ถ้าเราขยับขับเคลื่อนกันไปคนละไม้คนละมือเดี๋ยวก็เผลอแป๊บเดียวใช่ไหมครับ
1: แล้วก็เสร็จเรียบร้อย
0: ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยภาพรวมของประเทศเราก็จะสวยงามขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดภาพรวมสวยงามผมคิดว่าทุกอย่างเองก็จะเหมาะสมพอเหมาะพอเจาะตรงตัวทุกอย่างก็จะดีครับ
1: คร
2: ับท่านเลขาครับพูดถึงเรื่องของการทำงานแล้วครับเรารับผิดชอบเนี่ย1คณะจาก25คณะแล้วก็เรื่องของการที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆหนักใจไหมครับมีอะไรอยากจะบอกไหมคร
0: ับไม่เลยผมต้องขอบพระคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท
2: ุ
0: กหน่วยงานในที่ให้การสนับสนุนนะครับว่าวันนี้เองเราถึงแม้เราจะทำงานปิดทองหลังพระใครจะไม่ทราบว่าเราได้ทำบันดาลลงไปอะไรแต่ทุกคนก็ทุ่มเทให้กับประเทศชาติได้มองดูภาพรวมของประเทศเราว่าเราต้องการเข้าเป็นสมาชิกนะครับทุกคนก็เตรียมพร้อมในการตอบคำถามเชิงเทคนิคแล้วมีการรวบรวมข้อมูลแล้วทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเรามีการประชุมซักซ้อมไปอย่างน้อย 2-3 ครั้งแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่ 18-19 เองผมก็จะอยู่ที่สำนักงานปปท.นี่แหละก็จะอำนวยความสะดวกให้กับทาง OECD ที่เขาจะต้องมานั่งสอบสัมภาษณ์มาสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยนะครับในเวทีของผมเองเนี่ยผมได้รับความ ร่วมมือเป็นอย่างดีประชุมทุกครั้งท่านหัวหน้าส่วนราชการก็ถ้าท่านได้ติดอะไรท่านก็จะมอบหมายผู้ที่รับ

0: ชอบโดยตรงซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะแสดงให้เห็นความจริงใจนะครับของการร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็อย่างที่ผมเรียนคือความต่อเนื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นพอผมซักซ้อมแล้วทุกคนพร้อมแล้วก็ผมก็คิดว่าเราก็จะก้าวไปด้วยกันนะครับไม่มีเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคนใดคนหนึ่งเราพร้อมแล้ววันนี้ผมพูดได้เลยในส่วนของผมนะครับในหนึ่งคณะทำงานที่ผมรับผิดชอบเนี่ยที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากมากมากเนี่ยก็เราพร้อมนะครับแล้วผมก็พร้อมที่ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับและไม่หยุดยั้งนะครับผมพูดได้เลยว่าผมให้คำมั่นกับท่านพิธีกรแล้วก็ผู้รับชมผู้รับฟังที่อยู่ทางบ้านได้ว่าสำนักงานรมส.ก็จะดำเนินการอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเราจะดำเนินการให้ประเทศเราเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกOECDให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ของรัฐบาลให้ได้ครับ
1: ครับ18ถึง19นี้ทาง OECD จะมาที่สำนักงานปปท.ที่ซอฟแวร์ปาร์คถนนแจ้งวัฒนะเตรียมความพร้อมไว้ยังไงบ้างครับเจ้าหน้าที่แล้วก็สถานที่และอื่นๆนะท่าน
0: ครับเรามีคณะเตรียมการของเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า20คนนะครับ
1: ครับ
0: จากตอนแรกเลยเนี่ยเราอาจจะมีคณะทำงานอยู่ย่อยๆนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งมีผมเป็นหัวหน้าคณะทำงานเองเดินทางไปต่างประเทศไปเจรจาหารือนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยสำนักงานปปท.ตั้งคณะทำงานขึ้นมามีบุคลากรที่มีความพร้อมเราซักซ้อมไปประมาณ 2-3 ครั้งแล้วนะครับสถานที่เราจัดเตรียมการให้เป็นอย่างดีอำนวยความสะดวกให้กับทาง OECD ถ้าเขามาและหน่วยงานเองที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเป็นผู้ตอบคำถามเองก็ผมก็คิดว่าเขาพร้อมแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมมีความมั่นใจมากว่าเราจะทำงานกันอย่างต่อเนื่องแล้วที่สำคัญที่สุดคือต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกกำลังใจแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการที่ทำงานเรื่องนี้กันอย่างจริงจังและก็จริงใจแล้วก็ต่อเนื่องมาโดยตลอดอย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมันต้องมีความต่อเนื่องคือถ้าทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้เราต้องต่อไปต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องอย่างเนี้ยผมว่าอันเนี้ยเป็นวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องแล้วก็เป็นแนวทางในการที่ถูกต้องจริงๆก็อย่างที่ผมเรียนคือวันนี้เราพร้อมแล้วเราพร้อมมากผมพูดได้เลยว่าในส่วนที่ทางสำนักงานปปท.นะครับ
2: ค่ะ
0: ซึ่งเราจะต้องรับผิดชอบมาอีกหัวข้อที่สำคัญเนี่ยแหละก็คือหัวข้อเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยนะครับเรื่องของมาตรฐานที่ดีในการบริหารประเทศควรจะต้องเป็นอย่างไรนะครับเราจะช่วยกันอย่างไรอันนี้ผมว่าเรามาถูกทางแล้ว
2: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งเราได้แล้วนะครับตอนนี้เครื่องเราติดแล้วครับถ้าเป็นผู้ประสานชาวบ้านเครื่องติดแล้วพร้อมต่อไปแล้วครับตอนนี
2: ้ค่ะซิ่งไปได้เลย
0: คืออะไรเนี่ยนะครับ
1: ใช่
0: ครับสถานีต่อไปเราก็พร้อมที่จะไปดำเนินการแล้วครับ
2: ค่ะ
1: ครับขอบคุณท่านภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.มากครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบพระคุณและเป็นกำลังใจค่ะ
0: ครับขอบพระคุณนะครับ
2: ค่ะ
0: ท่านพิธีกรทั้งสองท่านแล้วก็ผู้ที่รับชมและฟังอยู่ทางบ้านครับกราบขอบพระคุณครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือบทบาทของสำนักงานปปท.ฮะในการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกับทุกฟังในรายการบันทึกสถานการณ์ครับเวลาหมดแล้วผมทรงพลชูเวศ
2: ดิฉันสันพรปัญญาดิลกพร้อมทีมงานลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzและเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่6การตั้งตนชอบหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาส
1: เมโทรไลฟ์สไตล์เมโทรไลฟ์สไตล์95.5 Metro Life

0: Natural Life เพื่อคนในสังคมเมืองสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับทั่วประเทศร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
7: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
6: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขณะที่ทั่วประเทศพร้อมใจร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่จังหวัดอำนาจเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดนำประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมทำบุญและบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
8: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำพระสงฆ์นิกรชาวอำนาจเจริญทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์

0: บางประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่2ตั้งศูนย์ประชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงพอบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลความปลอดภัยการจราจรและภูมิทัศน์เมืองอย่างรัดกุม
1: นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจขึ้นณสวนลุมพินีโดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดกทม.ได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตรวจสอบความปลอดภัยของผิวจราจรและสาธารณูปโภคในเส้นทางของคณะผู้แทนพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV กับศูนย์ควบคุมส่วนกลางเพื่อติดตามสถานการณ์ในภาพรวมอย่างต่อเนื่องส่วนความกังวลด้านสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ยืนยันว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักของผู้นำประเทศไม่อยู่ในจุดเสี่ยงทั้งนี้กทม.ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับไว้อย่างเต็มที่ส่วนการดูแลการชุมนุมสาธารณะกทม.ได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่โดยจัดเตรียมพื้นที่รองรับนอกเขตการประชุมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33กำชับกำลังพลเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเป็นที่พึ่งให้ประชาชนห่วงวิกฤต
2: นาวาโทนราศักดิ์ปายคายโคมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33เปิดเผยว่าเนื่องจากในขณะนี้ได้เกิดฝนตกหนักและหนักมากในหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33จึงได้เตรียมความพร้อมกำลังพลในสังกัดโดยมีการร่วมกันวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยทั้งในด้านการอพยพประชาชนการขนย้ายสิ่งของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดจนการจัดเตรียมเรือยานพาหนะและสิ่งของจำเป็นเพื่อให้สามารถเข้าให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นสำหรับประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านการบรรเทาสาธารณภัยสามารถติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์073-700-220หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33หรือหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบประสานงานในพื้นที่ได้ทันทีวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: Metro Lifestyle Metro Lifestyle95.5 Metro Life

0: 95.5 Metro Life สีสันชีวิตคนเมือง
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
2: สวัสดีทุกฟังที่เคารพครับขอต้อนรับมายังรายการ Wise Vision ครับวรรณชัยจิตที่วงมารายงานตัวแล้วนะครับรายการว่าด้วยสาระข่าวสารของโลกธุรกิจครับกับเกือบ1ชั่วโมงนี้ที่จะได้อยู่เป็นเพื่อนกันอัปเดตสถานการณ์ให้ฟังกันละครับกับทาง FM 95.5 เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้ออกจะคึกคักเป็นพิเศษครับที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้ที่มาเยือนหลักหมื่นกว่าคนจากทั่วโลกและเป็นผู้ที่มีความสลักสำคัญกับการกำหนดนโยบายการเงินและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและก็หน่วยงานสำคัญทั้งหลายมาประชุม IMF World Bank Group Meeting 2026ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเมื่อวานได้มีพิธีเปิดกันไปและช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการประชุมตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยครับเข้มข้นเป็นอย่างยิ่งมีการปิดการจราจรโดยรอบและแน่นอนครับในช่วงท้ายๆของวันนั้นก็จะมีการสรุป

0: แบบ briefing ให้กับสื่อมวลชนผมเองเนี่ยก็จะไปมีโอกาสเข้าไปร่วมงานด้วยแล้วก็จะหยิบเนื้อหาสาระแล้วก็บทสรุปที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแน่นอนครับใน Wise Vision ของเราแต่วันนี้ครับจะมาเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรื่องน้ำท่วมกันหน่อยเพราะว่านี่คืออีกหนึ่งประเด็นปัญหาเหมือนกันนะครับที่ส่งผลกระทบต่อการทำมาหากินและการใช้ชีวิตของผู้คนบ้านเราที่ทุกวันนี้ภัยพิบัตินั้นเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็มีแนวโน้มรุนแรงและความถี่นั้นเกิดขึ้นมากกว่าที่ใครคิดนะครับช่วงแรกของรายการก็จะคุยถอดบทเรียนถึงกรณีฝนแช่นะครับในกรุงเทพมหานครซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ10วันที่แล้วเนี่ยนะครับวันนี้จะมาดูกันว่าเรานั้นพอจะมีอะไรที่ทำได้บ้างในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืนแล้วก็จะเห็นมาตรการด้วยว่าควรจะมีอะไรที่ภาครัฐนะครับในการเข้ามาดูแลในส่วนนี้เพราะว่ากรุงเทพมหานครเองก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะครับว่าในอนาคตอันใกล้นั้นอาจจะประสบปัญหาน้ำทะเลทะลักด้วยดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเอาตัวรอดตรงนี้ได้อย่างไรนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ครับอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ครับและช่วงที่2ของรายการจะมาดูในมิติของความอยู่รอดของ SME ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะเอาตัวรอดได้อย่างไรในยุคของภัยพิบัติเช่นนี้ครับ
1: สวัสดีอาจารย์กิตนันท์ด้วยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ครับวันนี้น้ำถือว่าลดลงแล้วฟ้าก็ค่อนข้างสางแล้วด้วยแต่อาจจะมีตกมาอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จริงแต่ว่าวันที่หนักหนาจริงๆผ่านพ้นไปพอสมควรละคือฝนไม่ได้ตกแช่เหมือนเดิมแดดเริ่มมาแล้วนี่นะแต่ว่าวิกฤตน้ำวิกฤตอุทกภัยในกรุงเทพมหานครครั้งนี้มันเหมือนย้ำเตือนอะไรบางอย่างกันต้องถามว่าน้ำท่วมครั้งนี้ถือว่าเป็นวิกฤตหนักหนาแค่ไหนเป็นมหาอุทกภัยได้หรือยังครับอาจารย์
2: คือคำว่ามหามันต้องใหญ่มากคือมายาวนานและเจ็บปวดลากยาวซึ่งถ้ามองในมุมนี้มันยังไม่ถึงคำนั้นผมว่าเป็นคำที่เกินจริงและเป็นคำที่สร้างความตื่นตระหนกเกินไปแต่ถามว่าสร้างความเดือดร้อนขนาดไหนเยอะต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะครับมันเยอะทั้งในแง่ของชีวิตความเป็นอยู่โครงสร้างพื้นฐานรวมถึงวิถีชีวิตการทำงานถึงขนาดที่โรงเรียนต้องปิดหน่วยราชการต้องหยุดนะครับอย่างผมก็ต้องสอนแบบออนไลน์ไปเลยนะครับทั้งสัปดาห์เหมือนกันมหาวิทยาลัยก็ต้องหยุด2วันเหมือนกันซึ่งต้องบอกว่าเรื่องแบบนี้ถ้าพูดกัน20ปีก่อนคนจะตลกมากเลยมันไม่เกิดขึ้นหรอกไม่มีทางแล้วก็พอเกิดปี54แล้วคนคิดว่าคงไม่ได้เกิดแบบนี้บ่อยๆนะครับแต่มันกลับอีกแม้ว่าจะไม่รุนแรงขนาดนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่าเป็นวิกฤตที่ซ่อนอยู่จริงๆคือวิกฤตการตระหนักรู้เชิงระบบครับที่เขาควรจะมองภาพเรื่องพวกนี้ทุกครั้งที่เกิดแบบนี้เขาคิดว่าแสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมถึงการมองว่านี่จะเป็นเหตุการณ์ที่มันเหมือนเป็นอุบัติเหตุในชีวิตแล้วกันของหน่วยงานภาครัฐว่ามันเกิดขึ้นเกินกว่าที่จะคาดไว้แต่ว่าถ้าเขามองกลับกันว่าเรื่องแบบนี้จะมีโอกาสเกิดทุกครั้งที่ฝนตกวิธีการเตรียมตัวจะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นมันมีวิกฤตหรือมีแกลบระหว่างโลกความเป็นจริงกับโลกที่กลไกภาครัฐกำลังมองสถานการณ์อยู่ตรงนี้มันเลยทำให้เกิดปัญหาเยอะนะครับเราเห็นการปรับตัวที่ดีขึ้นของกรมอุตุนิยมวิทยาผมตามตอนหลังนี้ก็โอเคเข้าใจคือก่อนหน้านี้ก็ตามแต่ว่ามันเข้าใจยากจริงๆแต่ว่าตอนการสื่อสารที่ปรับรูปแบบมาช่วง 3-4 วันเนี่ยผมถือว่าน่าชื่นชมและน่าจะเป็นสัญญาณหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาให้เกิดปัญหาเยอะนะครับเราเห็นการปรับตัวที่ดีขึ้นของกรมอุตุนิยมวิทยาผมตามตอนหลังนี้ก็โอเคเข้าใจคือก่อนหน้านี้ก็ตามแต่ว่ามันเข้าใจยากจริงๆแต่ว่าตอนการสื่อสารที่ปรับรูปแบบมาช่วง 3-4 วันเนี่ยผมถือว่าน่าชื่นชมและน่าจะเป็นสัญญาณหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาให้เกิดปัญหาเยอะนะครับเราเห็นการปรับตัวที่ดีขึ้นของกรมอุตุนิยมวิทยาผมตามตอนหลังนี้ก็โอเคเข้าใจคือก่อนหน้านี้ก็ตามแต่ว่ามันเข้าใจยากจริงๆแต่ว่าตอนการสื่อสารที่ปรับรูปแบบมาช่วง 3-4 วันเนี่ยผมถือว่าน่าชื่นชมและน่าจะเป็นสัญญาณหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเขามีการใช้ AI ภาครัฐคล้ายๆทางรัฐบ้านเราครับซึ่งหลังบ้านของเราดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาให้ถามง่ายๆเลย Ask AI ว่าฉันอยากจะรู้ว่าฉันอายุประมาณนี้สมมติว่าเป็นน้ำท่วมโดนน้ำท่วมไปขอรับเงินได้ที่ไหนแล้ว AI จะวิ่งไปหาให้แต่ฟังก์ชันบ้านเรายังเป็นแบบที่ต่างหน่วยงานก็ต่างกระจายกัน คือมันต้องง่ายกับประชาชนนะครับในแง่ของการขอรับความช่วยเหลือง่ายกับประชาชนในแง่การรับข้อมูลจากภาครัฐคือบางทีการพบมันคือตำรากฎหมายมันคือขั้นตอนที่เข้าใจไม่ได้เลยแล้วคนที่กำลังเดือดร้อนอยู่หรือคนที่กำลังแปลข้อมูลนึกภาพว่าจะรับข้อมูลยังไงท่ามกลางกลับมาจากทำงานขับรถอยู่ถึงบ้านไถฟีดไม่เข้าใจก็จะข้ามเราไม่เคยนึกถึงวิธีการประชาชนรับสารที่เหมาะสมอันนี้หนึ่งแล้วก็สองคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันน้ำท่วมกรุงเทพมาหลายรอบแล้วนะมันแค่ไม่หนักเท่าคราวนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีท่วมมาเรื่อยๆแล้วนะคือมันเป็นส

0: การเติมนะครับมีหมัดยับมาตลอดอยู่แล้วอะแต่หมัดยับเหล่านี้มันก็บอกเอ้ยยับแล้วก็จบไปเขาไม่คิดว่าหมัดยับพวกนี้มันจะตามมาด้วยหมัดฮุกที่มันแรงทีหลังพอคิดแบบมันก็เลยไม่เป็นแบบนี้นะครับจริงๆทุกครั้งที่ฝนจะตกคุณต้องวิ่งเข้าสู่ worst case scenario เลยถ้าพูดถึงเศรษฐศาสตร์การจัดการภัยพิบัติอะแล้วเตรียมตัวรับมือตรงนั้นเพราะว่าการเตรียมตัวแบบนั้นทุกครั้งมันจะได้ประโยชน์สองอย่างหนึ่งคือมันจะเข้าไปจัดการเหตุการณ์ต่างๆได้เร็วแล้วก็สองคือมันคือการซ้อมใหญ่ทุกครั้งแล้วพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงมันก็จะทําได้เร็วตรงนี้เราขาดไปเลยครับมันเป็นเรื่องของการจัดการภัยพิบัติในแบ
1: คร
0: บ
1: ับ
0: ที่ต้องทําต่างจากรูปแบบเดิมเรายังภาพวันเนี้ยมันเหมือนกับการจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อ30-40 ปีก่อนเลยแค่เปล
1: โ
0: ี
1: อ
0: ่ย
1: ้
0: น
1: โห
0: ตัวละครก็ค
1: ค
0: ื
1: ร
0: อ
1: ั
0: ม
1: บ
0: าถึงปุ๊บเดี๋ยวก็มีคนพายเรือเข้าไปช่วยมีเอกชนช่วยมีมูลนิธิเข้าไปช่วยมีการแจกข้าวไม่ใช่มันไม่ดี
1: ค
0: แต
1: ร
0: ่
1: ั
0: ว่
1: บ
0: าถ้าเกิด30 ปีเนี่ยตัวภัยพิบัติซึ่งเป็นเรียกว่าตัวร้ายแล้วกันมันเปลี่ยนยุทธวิธีไปเรื่อยๆแต่ตัวพระเอกเนี่ยแก๊งพระเอกยังใช้วิธีเดิมอ่ะมันแพ้สุดท้ายมันจะแพ้นะครับแล้วเราก็เห็นแล้วเราแพ้ทุกครั้งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าตัวร้ายปรับตัวพระเอกก็ต้องปรับตัวตามด้วยผมมองแบบนี้นะ
1: นี่ตัวร้ายปรับตัวนี่แสดงว่าตัวร้ายนี่รุนแรงขึ้นกราดเกรี้ยวขึ้นแยบยลขึ้นใช่ไหมอาจารย์มองว่าตัวร้ายเขาปรับตัวเขาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางแบบไหนที่มันดูเหมือนกับว่าพระเอกจะปรับตัวได้ยาก
0: อย่างคุณวรพงศ์พูดถูกเลยครับคือคุณวรชัยพูดถูกเลยครับว่ามีดุร้ายขึ้นในแง่ของสเกลแล้วความกราดเกรี้ยวคือทําอะไรแบบลงมือไม่โหมลงเหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนเมฆมันจะค่อยๆมาแล้วแบบ3-4 วันค่อยตั้งเขาตอนนี้มันแช่ตุ้มจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีทั้งเรื่องของเขาเรียกว่าความรุนแรงและความรวดเร็วที่มากกว่าเดิมดังนั้นกลไกที่ถูกดีไซน์มาเมื่อก่อนที่พระเอกคิดว่าจะต้องโทรไปศูนย์บัญชาการแล้วขออาวุธมาแล้วแปลงร่างแล้วค่อยออกมาสู้แล้วต้องกางแขน3 รอบก่อนแล้วค่อยสู้อ่ะมันไม่ทันแล้วนะครับมันไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นกระบวนท่าในการรับมือสถานการณ์พวกนี้มันจะต้องปรับเปลี่ยนมันคือ Poly Uncertainty ที่เราเคยหยอดกันไว้คราวที่แล้วครับว่ามันมีความไม่แน่นอนหลายอย่างที่มันซ้อนทับกันอยู่แล้วก็การจัดการภัยพิบัติที่มองแค่ว่ามันคือภัยพิบัติธรรมชาติมันไม่ใช่มันคือภัยพิบัติต่อประชาชนให้คิดอย่างนี้แล้วมันจะเห็นภาพที่ใหญ่กว่าอย่าลืมว่
1: ค
0: าร ต
1: ั
0: อ
1: บ
0: นน้ําท่วมก็มีอาชญากรรมตอนน้ําท่วมก็มีเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยทุกอย่างพวกนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันหมดเลยดังนั้นเนี่ยการมองภาพต่อไปนี้ครับมันต้องเป็น crisis management ไม่ใช่ natural disaster เฉยๆคือไม่ใช่ภัยพิบัติธรรมชาติอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมันวนหมด
1: จุดไหนที่อาจารย์มองว่าเป็นความเปราะบางที่ยากที่จะปลดได้ในช่วงเวลาเช่นนี้ทั้งนั้นที่เรามีเทคโนโลยีมีทรัพยากรมีเงินเยอะขึ้นมีคนมีการศึกษาดีขึ้นมีเอ็กซ์เพิร์ทแต่อะไรมันเป็นคอขวดหรือว่าเป็นสิ่งที่มันปลดล็อกได้ยากจัง
0: วิธีคิดที่หน่วยงานภาครัฐกับคนที่จัดการเรื่องพวกนี้เคยชินหนึ่งนะครับแต่โทษคนเนี่ยหน่วยงานภาครัฐอย่างเดียวไม่ได้วิถีชีวิตที่ประชาชนเคยชินก็เหมือนกันคือทั้งสองฝั่งนี้ต้องปรับเหมือนกันจะบอกว่ารัฐพลาดผมว่ารับไปได้แค่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งประชาชนเองก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าการหาข้อมูลจากแหล่งที่จําเป็นแล้วก็ฝั่งหนึ่งอ่ะรัฐพยายามจะสื่อสารซึ่งมันได้ไม่ดีเท่าไหร่ในอดีตนะแต่อีกฝั่งนึ
1: ค
0: ง
1: รับ
0: ประชาชนที่ไม่รู้จักเรียนรู้สับสําคัญต่อชีวิตมันก็จะทําให้เข้าถึงสารเหล่านี้ตีความสารเหล่านี้ได้ยากเหมือนกันนะครับมันเหมือนตอนเกิดสึนามิเมื่อ20 กว่าปีก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ที่มันเกิดขึ้นนานมาแล้ว20-30 ปีก่อนซึ่งตอนนั้นเราไม่มีศัพท์เรื่องสึนามิที่เราเข้าใจกันเลยจนทั้งหลังจากวันนั้นอะไครซิสนั้นผมเป็นไครซิสที่สอบบทเรียนได้ดีในประเทศไทยในแง่ของภัยพิบัติทางธรรมชาติเพราะมันเกิดการติดตั้งการตระหนักรู้แต่ว่าพอเป็นน้ําท่วมอาจจะเป็นเพราะว่าเราชินกับน้ําท่วมมาตลอดแค่มันจะมากหรือจะน้อยมันก็เลยอารมณ์ไม่เหมือนกับไครซิสที่มันแปลกแยกจากสังคมเพรา
1: ค
0: ะ
1: ร
0: ฉ
1: ั
0: ะ
1: บ
0: นั้นเราต้องคิดว่าฝนตกครั้งเนี้ยมันไม่เหมือนกับน้ําท่วมปกติแล้วมันจะเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆตราบใดที่เราว่าประเทศจะต้องน้ําท่วมเราจะไม่จัดการมันดีแต่ถ้าบอกว่าเราจะต้องหาวิธีรับมือกับน้ําท่วมเพราะน้ําท่วมคือวิกฤตของประชาชนไม่ใช่แค่น้ําท่วมเฉยๆมันจะเปลี่ยนวิธีคิดนะครับประชาชนเองก็เหมือนกันเราโดนมาหลายทีแล้วกรุงเทพฝนตกน้ําท่วมรถติดบางทีติดกัน6-7 ชั่วโมงบนทางด่วนมา
1: ใ
0: ห
1: ช
0: ลาย
1: ่
0: ครั้
1: ใ
0: ง
1: ช
0: แล้
1: ่
0: วแต่เราย
1: ค
0: ัง
1: ร
0: ต้
1: ั
0: อง
1: บ
0: เปลี่ยนวิธีการรับข้อมูลคาดการณ์แล้วก็ไม่รู้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดด้วยแต่เป็นข้อมูลที่ย่อยสะดวกที่สุดซึ่งอันนี้น่ากลัวแต่การที่ประชาชนจะหาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้มันต้องย่อยง่ายด้วยก็ต้องพบกันครึ่งทางครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกให้ประชาชนเปลี่ยนอย่างเดียวมันไม่แฟร์รัฐเปลี่ยนอย่างเดียวไม่แฟร์มันต้องขานเข้าหากันแล้วก็ต้องตระหนักรู้ถ้าจะถอดบทเรียนคือถอดบทเรียนวันนี้เธอทั้งสองฝั่งว่าโลกไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนวิธีเดิมที่ใช้ก่อนวันพฤหัสที่แล้วอะนะให้เป็นอีกวิธีหนึ่งรัฐก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดประชาชนก็ต้องเปลี่ยนวิธีหาข้อมูลแล้วไปสู่แหล่งที่เชื่อถือที่สุดแค่แหล่งเดียวซึ่งปกติหลายๆประเทศเขาจะเป็นซิงเกิลคอมแมนด์คือมีเรื่องปุ๊บที่ญี่ปุ่นก็จะมีหน่วยงานเดียวของเรา
1: คร
0: เน
1: ั
0: ี่
1: บ
0: ยต้อง ไปเรื่อยเลยซึ่งมันไม่ใช่นะครับแต่การจะทําแบบนี้ได้หน่วยงานนั้นนะต้องสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ต้องสื่อสารให้เป็นไม่ใช่บังคับประชาชนให้มาดูแต่ต้องทําตัวให้ดีกว่าสื่อทางเลือกอื่นที่เขาเอาอะไรมาใส่ก็ไม่รู้ว่าบางทีนะ
1: นึกถึงกรมอุตุนิยมวิทยาจริงๆอาจารย์พูดถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะมีจริงๆแล้วช่วงหลังๆเนี่ยก็มีการพัฒนาระบบต่างๆที่ทําให้ข้อมูลการสื่อสารต่างๆไปถึงประชาชนได้ดีประสิทธิภาพดีขึ้นนะอาจารย์แต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายที่เรามีแหล่งข้อมูลที่เยอะเกินกว่านี้ข้อมูลที่มันมาจากเพจต่างๆที่อ้างตนเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรตรงนี้อาจารย์มองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอุปสรรคมากน้อยเพียงใดแล้วจะทําอย่างไรให้สื่อที่น่าเชื่อถือยกตัวอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะได้รับการไว้วางใจมากยิ่งขึ้นให้สมกับคุณภาพที่เขาปรับปรุงดีขึ้น
0: คือตรงนี้เป็นโจทย์ของภาครัฐเลยภาครัฐทุ่มกับฮาร์ดแวร์เยอะซอฟต์แวร์เยอะแต่คอมมิวนิเคชันแวร์เนี่ยไม่เคยพัฒนามาในแง่ของทักษะในการสื่อสารในการใช้มืออาชีพตลอดมีไลฟ์มีอะไรน่าสนใจขึ้นเยอะเลยผมคิด
1: คว ร
0: ่า
1: ัก บ
0: ำลังปรับตัวน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของหน่วยงานอื่นคือไม่ใช่แค่กรมอุตุปอพอเองอะไรเองก็ตามเนี่ยทุกหน่วยงานถึงจะไม่เกี่ยวกับน้ำท่วมควรปรับตัวในทางนี้แล้วเมื่อไหร่ที่เขาเห็นภาพว่าภาครัฐสื่อสารแบบเอาประชาชนเป็นตัวตั้งแล้วเชื่อถือได้เดี๋ยวประชาชนจะหันหาพวกนี้เองนะครับแล้วเดี๋ยวสื่อที่ทําอะไรไม่ค่อยน่ารักแล้วก็อีดิตคําพูดตัวเองทุกๆ15 นาทีแล้วคนมาดูทีหลังก็บอกว่าแม่นอะไรพวกนี้มันจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรัฐแข่งกับตัวเองถ้าทําตัวเองให้ดีเดี๋ยวประชาชนจะหันกลับเข้ามาหารัฐเพราะยังไงเสียสิ่งหนึ่งที่รัฐมีคือความน่าเชื่อถือถ้าเรามาพิสูจน์มันได้นะครับใช้เวลาหน่อยจะทองแท้ไม่กลัวไฟไอ้ทองแปลกๆนั้นมันลนไฟหลายรอบเดี๋ยวมันติดรูปไปเดี๋ยวมันก็ตาย
1: โอ้นะฮะโฟกัสไปที่น้ำดีเดี๋ยวน้ำเสียถูกขจัดไปเองอะไรทำนองนั้นอาจา
0: ใ
1: ร
0: ช
1: ย์
0: ่ครับเรามองเรื่องแสงสว่างนี่ก็จะเป็นแต่ความมืด
1: ทีนี้พอพูดถึงเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพแล้วออกจะหนักใจเหมือนกันนะว่าความรุนแรงระดับนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แน่นอนเราก็ต้องบริหารจัดการต่อไปแหละภาครัฐคงจะต้องมีสิ่งที่จะต้องดียิ่งขึ้นต่อไปแต่ขณะเดียวกันภาคประชาชนอย่างพวกเราหากเราจะรอคอยภาครัฐในการมาดูแลอย่างเดียวก็ไม่ได้นะอาจารย์เราจะดูแลตัวเองยังไงในโลกที่มันเปราะบางแบบนี้ครับแล้วกรุงเทพมหานครมันจะจมน้ําไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราด้วยหรือเปล่าตรงนี้ก็ข่าวสารลักษณะนี้ได้ยินมาเยอะด้วยเนี่ยมันก็น่ากลัวนะครับอาจารย์ทีนี้มันพอจะหวังได้ไหมว่ากรุงเทพเราอาจจะต้องมันยังคงเป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วก็ในอนาคตข้างหน้ามันยังคงเป็นเมืองที่ยั่งยืนอยู่จะทําอย่างไรให้เราเชื่อตรงนี้ได้ดี
0: คือแม้แต่น้ำท่วมยังน่าอยู่เลยมีคนเล่นเจ็ตสกีปิ้งปลานะครับเพราะฉะนั้นแม้แต่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดของเราเลยมีความน่าอยู่ความน่ารักซ่อนอยู่
1: เป็น
0: แ
1: เ
0: ต
1: อ
0: ่
1: ก
0: ไม่
1: ล
0: ได
1: ั
0: ้
1: กษ
0: ห
1: ณ
0: ม
1: ์
0: าย
1: ม
0: ความ
1: า
0: ว่
1: ก
0: าจะโอเคกับมันจ
1: ค
0: ะ
1: รั
0: โอ
1: บ
0: เคมันคือผมคิดว่ามันมีหลายกลุ่มที่เป็นความเสี่ยงแล้วการประเมินความเสี่ยงของตัวเองของประชาชนสําคัญยิ่งกว่าที่รัฐบอกอีกอย่างเร
1: ค
0: าร ร
1: ั
0: ู้
1: บ
0: ว่าเราใช้รถอีวีอย่างเงี้ยในกรุงเทพหน้าฝนเนี่ยเราต้องเตรียมตัวขนาดไหนเราต้องรู้ละนะครับว่าโซนนี้วิ่งไม่ได้ถ้าไม่ได้จะเป็นยังไงบางทีคนขับรถอีวีเข้าเมืองถ้ารู้ว่าทางกลับมันท่วมชัวร์เนี่ยเตรียมตัวนอนที่ออฟฟิศไหมสถานการณ์แบบนี้ที่บ้านมีอาหารพอไหมคือมันคือการปรับตัวของเราเองด้วยนะครับจะบอกให
1: ค
0: ้
1: รับ
0: รัฐทําทุกอย่างมันไม่ใช่เพราะว่าเขารับผิดชอบทั้งหมดไม่ได้หรอกถ้าเขารับผิดชอบภาพใหญ่ปุ๊บภาพครัวเรือนภาพไมโครภาพตัวเองเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันเราต้องมองโลกไม่เหมือนเดิมเช่นเดียวกันว่าโลกหลังจากนี้จะไม่น่ารักเรารักษาความน่ารักเวลารับมือสถานการณ์ไว้ได้แต่ความไม่น่ารักของโลกอ่ะมันคือความจริงอย่าว่าแต่แบบนี้เลยต่อไปอากาศมันจะร้อนมากจนกระทั่งคนขับรถถ้าแอร์ไม่ดีเนี่ยหรือเปิดกระจกลงมาเนี่ยม
1: ค
0: ั
1: ร
0: น
1: ับ
0: จะทําให้ดีไฮเดรตหรือขาดน้ําได้ลองนึกภาพว่าถ้าเป็นพี่แท็กซี่ที่ขับรถตอนอายุมากแล้วแท็กซี่ไม่มีแอร์หน้าร้อนที่มันขึ้นถึง45 องศาแล้วเขาเป็นลมแล้วเกิดรถชนขึ้นมาใน4 แยกแล้วทําให้รถติดมันเกิดขึ้นได้หมดนี่โพลลี่อันเซอร์เทนตี้ที่มันเกิดจากเรื่องเล็กที่เรา
1: อ
0: ต้
1: ๋
0: อ
1: อง
0: มาคิดกันเยอะเลยครับมัน
1: โอ้
0: เป็นเรื่องที่ต้องคิดกันเยอะอยู่
1: โฮลี่อันเซอร์เทนตี้ใช่ไหมจ๊ะโอ้
0: โพลี่หลายๆตัวครับ POLY Poly
1: โ
0: Uncertainty
1: อ้โหนี่คือศัพท์ใหม่เลยนะเป็นในแวดวงไหนฮะเป็นแวดวงสิ่งแวดล้อมหรือว่าทางเศรษฐศาสตร
0: ค
1: ์
0: ือเขากำลังมองว่าเมื่อก่อนมันมีบูก้ามีบาร์นี่ใช่ไหมครับมี
1: ค
0: ด
1: ร
0: ี
1: ั
0: ป
1: บ
0: ไครซิสมีหลายเรื่องแต่ว่าพอเขามองไปแล้วมันภาษาไทยเขาเรียกความไม่แน่นอนซ้อนสามซึ่งผมจะเขียนลงหนังสือพิมพ์อยู่ว่ามันคื
1: ค
0: อ
1: รัก บ
0: ารที่มันมีความไม่แน่นอนหลายอย่าง
1: อื
0: คือ risk มันคือสิ่งที่จัดการแบบหนึ่งแต่ uncertainty คือเราคาดการณ์ว่ามันจะเกิดได้อย่างเช่นฝนตกเรารู้โอกาสจะเกิดเท่าไหร่พวกนี้มันสามารถใส่ความน่าจะเป็นเข้าไปได้แต่มันต้องใส่ความน่าจะเป็นหลายอย่างพร้อมกันฝนตกแบบนี้เราจะติดแค่ไหนมันติดแค่นี้เพราะว่ารถไฟฟ้าเสียกี่คันหรือว่ารถที่ใช้ไฟฟ้าอีวีเสียกี่คันอะไรแบบนี้มันต้องคิดในมิติที่มากกว่าแค่ฝนตกรถติดละ
1: ครับ
0: ลักษณะนี้
1: เดี๋ยววันหลังได้คุยกันนะโอ้น่าสนใจมากทีนี้พอพูดถึงมิติของเศรษฐกิจผลกระทบบ้างครับอาจารย์พอเกิดวิกฤตลักษณะนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์กังวลไหมว่าทุกวันนี้แล้วเราจะ เราจะต้องทำมาหากินยากขึ้นและใช้ชีวิตกับของที่แพงขึ้นทุกวันขนาดนี้ด้วยพลังงานก็ยังปรับตัวไม่ถึงไหนเลยนะฮะแล้วมาเกิดภัยพิบัติแบบนี้อีกเนี่ยนะครับการรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจช่วงวิกฤตแบบนี้อาจารย์มองว่าเราควรจะวางใจยังไงดี
0: คือวางใจไม่ได้เลยเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดวิกฤตลักษณะนี้คนที่เจ็บที่สุดคือคนที่หาเช้ากินค่ำและกลุ่มเปราะบางซึ่งตอนนี้แย่อยู่แล้วดังนั้นพวกนี้จะทําร้ายเขาเยอะมากเพราะการขาดงาน2 วันมันคือการมีเงินชักหน้าไม่ถึงหลังสําหรับเขาอาจจะทั้งสัปดาห์หรือต้องทํางานหนักหลังจากนี้อีกเราไม่ร
1: ค
0: ู้
1: ร
0: จ
1: ั
0: ะ
1: บ
0: มีงานหรือเปล่าร้านก็ปิดด้วยอะไรด้วยนะครับดังนั้นมันถึงต้องมีมาตรการฉุกเฉินในการช่วยเหลือซึ่งมันทํายากถ้าเกิดคนเรายังอยู่นอกระบบเยอะหลายๆประเทศต้องหาวิธีดึงคนเข้ามาในระบบก่อนเพราะว่าเวลาเดือดร้อนอ่ะจะได้ช่วยได้ง่ายเราดึงผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ความจริงถ้าดึงผ่านระบบภาษีมันจะดีกว่า
1: อ
0: น
1: ๋อ
0: ะครับเพียงแต่คนกลัวว่าเข้าภาษีต้องเสียภาษีในความจริงเข้ามาอยู่แล้วมีเลขภาษีมันคือการที่เขามีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากรัฐได้ดีกว่าซะด้วยซ้
1: คร
0: ำนะ
1: ั
0: ครับ
1: บ
0: อันนี้คือเดี๋ยวกลไกในการช่วยเหลือมันจะมาเพราะเราจะระบุคนได้ว่าเขาอยู่ไหนทําอะไรไม่ใช่ทุกคนต้องเสียภาษีทุกคนควรอยู่ในฐานภาษีแล้วเสียเมื่อมีกําลังจ่าย
1: นะครับขณะเดียวกันโครงการคนละครึ่งพลัสก็กำลังมาแล้วนะฮะตรงนี้เนี่ยในการเยียวยาทางเศรษฐกิจอาจารย์พอใจไหมครับว่ารัฐบาลถือได้ว่ามาได้ทันเวลาแล้วก็แผนการของรัฐบาลในการเยียวยาในทุกวันนี้มันโอเคแล้วหรือจริงๆแล้วมีอะไรที่ต้องโฟกัสไปที่ระยะยาวเพิ่มเติมไหม
0: คือคนละครึ่งพลัสมันผมไม่ติดนะถ้าจะใช้อีกสักรอบหรือสัก2 รอบถึงไตรมาสที่1 ปีหน้าเพ
1: ครรา
0: ะ
1: ั
0: ว่
1: บ
0: ามันเป็นช่วงบรรยากาศปลายปีแล้วก็ปลายปีเนี่ยมันเป็นช่วงที่คนก็มองถึงอนาคตแหละได้ตรงนี้มาเส้นชื่นหัวใจก็ได้แต่ว
1: ซ
0: ่า
1: ีซั่นจะ
0: สิ
1: ม
0: ่ง
1: า
0: ที่
1: แ
0: เ
1: ล
0: ป็
1: ้
0: น
1: ว
0: บทสนทนาใช่สิ่งที่คนจะคุยกันในวันที่31ก็คือปีหน้าจะเป็นยังไงผมอยากให้คนคุยกันว่าปีหน้าโอกาสจะดีขึ้นไม่ใช่ปีหน้าจะมีคนละครึ่งพลัสเฟส3หรือเปล่าอันนี้จะเป็นสะท้อนความเสนอรัฐบาลอะไรนะถ้าเขามองว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาจะเห็นภาพนะปีหน้าอาชีพชีวิตจะดีอย่างน้อยกลางปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจจะดีฉันจะไปต่อธุรกิจฉันจะเริ่มขยายกิจการได้ถ้าบทสนทนาวันที่31ตอนเขาดาวยังเป็นว่าแบบแล้วปีหน้าจะมีงานทําไหมเงินจะพอป่ะนี่แสดงว่าน่าห่วงแล้วนะครับดังนั้นในสิ่งที่รัฐบาลจะทําได้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายนี่คือสร้างให้เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งผมว่าอาจจะมีการทํางานเบื้องหลังแล้วก็หลายหน่วยงานอาจจะขยันทํางานเต็มที่เพียงแต่ภาพที่ออกมาคนยังไม่เห็นนั่นแหละคือภาพสําคัญคือข้างหน้าเนี่ยทุกคนถ้าไปถามดูส่วนใหญ่ยังไม่รู้อีก6 เดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงแล้วอีกสักกรกฎาปีหน้าก่อนเข้าพรรษาอีกรอบเนี่ยชีวิตจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะดีขึ้นได้ยังไงยังไม่เห็นภาพชัดเจนตรงเนี้ยคือบางทีทําอยู่แล้วแต่ไม่ได้เอามารวมกันเป็นก้อนก็เลยไม่เห็นภาพใหญ่หรือเปล่าหรือว่าถ้ายังไม่ทําก็รีบทําเถอะเพราะว่าผมคิดว่าความอดทนของคนจะน้อยลงเรื่อยๆนะในเรื่องแบบนี้ครับ
1: ความไม่แน่นอนนี่เป็นของที่ต้องทําความคุ้นเคยได้แล้วใช่ไหมตอนนี้
0: ใช่ครับ
1: ต้
0: เ
1: อ
0: ร
1: ง
0: ื่องเด
1: อ
0: ีย ย
1: ู
0: ว
1: ่
0: ที
1: ก
0: ่
1: ับ
0: เร
1: ม
0: า
1: ัน
0: ร
1: ใ
0: ั
1: ช
0: บ
1: ่
0: ได้
1: ต้อง
0: คือซื้อลอตเตอรี่ครับนอกนั้นเรารับไม่ได้เลย
1: โอ้โหวิกฤตครั้งนี้เรียนรู้อะไรเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยในอนาคตดีครับอาจารย์ทิ้งท้ายไว้
0: เรียนรู้ว่าต้องใช้ต้องเข้าใจว่าชีวิตไม่เหมือนเดิมท่องคํานี้ไว้เลยชีวิตไม่เหมือนเมื่อหลายปีก่อนชีวิตไม่เหมือนเมื่อวันพฤหัสก่อนแล้วนะแล้วจากที่ฉันเจอมาอย่าให้รัฐถอดบทเรียนไอ้เรานี่แล้วถอดบทเรียนเองเราบอกรัฐถอดบทเรียนแต่เราเองไม่เคยถอดบทเรียนเลยว่าฉันไปเชื่อเพจอะไรก็ไม่รู้หรือว่าฉันไปเก็บข้อมูลอะไรก็ไม่รู้หรือฉันไม่อ่านอะไรเลยตอนนี้ฉันจะต้องทํายังไงไม่ให้ฉันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกฉันจะลดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ยังไงบ้างพวกนี้จะเป็นสิ่งที่เข้ามาหรือแม้แต่ถ้าเราอยู่ในโซนที่มันเสี่ยงเราควรจะมีการเริ่มกักตุนอาหารเผื่อไว้แทนที่จะช้อปปิ้งทีหนึ่งสำหรับ7 วันช้อปไว้สำหรับ14 วันตั้งแต่แรกไหมแล้วข้อมูลอาหารไปเรื่อยๆมันต้องคิดตั้งแต่วิธีการใช้เพื่อรับมือกับวิกฤตเหมือนคนสมัยก่อนเขารู้ว่าน้ํามันจะมาเลยทําบ้านถุนใต้ถุนสูงเขาปรับแบบนี้แต่ตอนนี้เราไม่ปรับอะไรเลยไงเราปรับแค่ว่าเดี๋ยวน้ำมาก็ภาวนาให้รัฐช่วยหรือไม่ก็ถ่ายน้ําออกคืออันนั้นมันคือภัยมาถึงเราแต่เราไปภาวนาให้คนอื่นมาช่วยแต่ภัยมาถึงเราอ่ะพอเขาจะมาช่วยมันช้าภัยมาถึงเราต้องเตรียมตัวก่อน
1: ครับ
0: ในส่วนของเราให้แล้วมันจะผ่อนหนักเป็นเบาเจ้ากรรมนายเวรก็จะเมตตาเรามากขึ้นนะครับ
1: จากนี้ท้ายนี้อาจารย์สอบหาข้อมูลหรือว่าติดตามข่าวสารยังไงดีครับมีเทคนิคหรือว่าวิธีในการที่เราจะเข้าถึงข้อมูลที่ดีๆมีคุณภาพยังไงดี
0: คือผมติดตามข้อมูลหน่วยงานภาครัฐเป็นหลักแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็จะพยายามติดต่อไปซึ่งบางหน่วยงานก็น่ารักตอบดีบางหน่วยงานก็เงียบไปอันนี้เป็นปัญหาจริงๆแต่ว่าการที่ไปแชร์ข้อมูลจากแหล่งที่มันไม่เป็นทางการมันยิ่งขยายความไม่แน่นอนที่มันมีอยู่แล้วให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกแล้วกระแสที่มันเวียนแบบนั้นนะสุดท้ายมันทําให้การบริหารจัดการวิกฤตมันยากกว่าเดิมเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากําลังเจอคนที่ถูกปั่นด้วยอารมณ์ความช่วยเหลือซึ่งมันมีโลจิกหรือมีลำดับขั้นในการจัดการวิกฤตมันจะพังทลายลงทันที แล้วมันจะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานภาครัฐมันยากแล้วนักการเมืองเจอการพังทลายของเหตุผลของประชาชนต่างคนก็จะต่างจะใช้บารมีแย่งกันเพื่อให้ตัวคนของตัวเองได้ก่อนมันยิ่งลําบากนั่นแหละครับ
1: นะครับโอ้โหนี่คือฝากไว้จริงๆวันนี้ขอบคุณอาจารย์จริงๆนะครับวันนี้ขอบ
0: คร
1: ค
0: ั
1: ุ
0: บ
1: ณค
0: ผ
1: รับ
0: ม
1: อาจา
0: ข
1: รย
0: อ
1: ์
0: บ
1: คร
0: ค
1: ั
0: ุ
1: บ
0: ณครับ
1: ขอบคุ
0: ค
1: ณ
0: รับ
1: คร
0: ผม
1: ั
0: ค
1: บ
0: รับ
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือ
1: ขอบ
0: คร
1: ค
0: ั
1: ุ
0: บ
1: ณคร
0: ผ
1: ับอ
0: ม
1: าจาร
0: ข
1: ย
0: อ
1: ์
0: บ
1: คร
0: ค
1: ั
0: ุ
1: บ
0: ณครับ
1: ขอบคุ
0: คร
1: ณ
0: ับ
1: ค
0: ผ
1: ร
0: ม
1: ั
0: ค
1: บ
0: รับคุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือ
2: จ้องบัญชีย
4: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559คือวันที่ความโศกเศร้าครั้งใหญ่ปกคลุมหัวใจของคนไทยทั้งแผ่นดินเมื่อสำนักพระราชวังประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตแม้วันเวลาจะล่วงผ่านไปพระมหากรุณาธิคุณยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยอย่างไม่รู้เลือนตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงพระราชกรณียกิจนานับประการจึงเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาประเทศและเป็นมรดกทางความคิดที่ยังคงสืบสานคุณค่าแก่คนไทยตราบจนวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระมหาราชผู้ยิ่งใหญ่รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์13ตุลาคมจึงเป็นวันแห่งความอาลัยที่คนไทยทั้งแผ่นดินจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักเพื่อประชาชนและทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละความเพียรและความรักที่มีต่อแผ่นดินแม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระราชดำริพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณยังคงส่องสว่างอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนิจนิรันดร์
4: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจ
7: คุณฟังคุณผู้ชมครับช่วงนี้จะมาคุยกันกับประธานสมาพันธ์ SME ไทยดร.นพพงษ์ธีรวรครับโดยการสัมภาษณ์พูดคุยของคุณสุดวาทินีห้วยแสนครับผู้สื่อข่าวจากเครือสยามรัฐนะครับที่เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกันกับผมเองในรายการเศรษฐกิจนะครับทาง FM 105 MHz ได้มาพูดคุยกันกับคุณนพพงษ์ถึงแนวทางที่จะขับเคลื่อนให้ SME ไทยอยู่รอดในปัญหาเศรษฐกิจที่อันเกิดจากภัยพิบัติในครั้งนี้ ที่ค่อนข้างสร้างความเสียหายไปพอสมควรเลยเนี่ยนะครับ

0: SME คือกลุ่มเปราะบางจะอยู่รอดได้อย่างไรเดี๋ยวไปฟังมุมมองจากประธานสมาพันธ์ SME ไทยครับ
1: สวัสดีค่ะพี
2: ่สวัสดีครับที่สุดครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
1: ค่ะส่วนนี้ที่สุดเกินไปเนี่ยดร.เอกมองว่าเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็ต้องบอกว่าหนักที่สุดในรอบหลายสิบปีเนาะโดยภาพรวมเนี่ยน้ำจะท่วมมาจากฝนเป็นหลักนะครับท่วมกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกพื้นที่หลักๆจะประมาณนี้ครับกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกซึ่งในภาคตะวันออกกับภาคกับปริมณฑลเนี่ยก็จะมีโรงงานผู้ผลิตอยู่พอสมควรนะครับในกรุงเทพเนี่ยที่น้ำท่วมเนี่ยก็ประกาศภัยพิบัติทั้ง50เขตอันนี้ก็กระทบกันโดยภาพกว้างภาพรวมนะครับทีนี้บางพื้นที่เหมือนที่พี่สุดบอกแหละว่าบางพื้นที่ก็ท่วมมากบางพื้นที่ก็ท่วมน้อยทีนี้ลำดับของความเสียหายเนี่ยมันน่าจะไล่ไปตามประเภทของธุรกิจขนาดของธุรกิจถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยเป็นร้านอาหารเป็นแม่ค้าที่อยู่ในตลาดสดแล้วตลาดสดเปิดไม่ได้คนไปตลาดไม่ได้อันนี้จะเป็นกลุ่มไมโครเนี่ยพวกนี้กระทบหมดเลยแล้วพวกนี้ขายของเงินหมุนกันวันต่อวัน
1: ไปวันเลย
2: แล้วพอเงินหมุนใช่อันนี้คือกลุ่มเล็กที่เราเรียกว่าไมโครเนาะไมโครเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยกลุ่มนี้กระทบก็คือภาพรวมเหมือนกระทบไม่เยอะแต่ว่าพอไปเทียบสภาพคล่องของเขาเม็ดเงินรายได้รายจ่ายที่เขาต้องหมุนเงินรายวันเนี่ยมันกลายเป็นเขาได้รับผลกระทบหนักมากเขาขายของไม่ได้เป็นสัปดาห์อย่างเงี้ยจากที่หาเช้ากินค่ำวิ่งหาเงินรายวันมาจ่ายดอกเบี้ยนอกระบบบ้างไปซื้อของซื้ออะไรมาขายก็ว่ากันวันต่อวันเนาะหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงคนในครอบครัวเลี้ยงลูกน้องกลุ่มนี้กระทบหนักมากถ้าพอหยุด1สัปดาห์เนี่ยรายได้ไม่มี1สัปดาห์เนี่ยถือว่าสภาพคล่องนี่ขาดโดยสมบูรณ์นะครับ
1: ใช่
2: กลุ่มที่แข็งแรงขึ้นมาหน่อยก็ร้านค้าร้านอาหารร้านน้ำร้านคาเฟ่ต่างๆเนี่ยไอ้กลุ่มนี้โตขึ้นมานิดนึงกลุ่มนี้ก็กระทบเยอะอยู่กระทบเยอะอยู่ร้านเปิดไม่ได้1สัปดาห์เนี่ยแต่ยังพอมีเงินหมุนเวียนอยู่บ้างอาจจะไปกระทบข้าวของในร้านโต๊ะเตอะในร้านนะแต่ก็ต้องบอกว่ากระทบเหมือนกันที่อยู่ในบริเวณน้ำท่วมที่อยู่บนถนนสายต่างๆเนี่ยอันนี้พูดถึงกรุงเทพปริมณฑลนะครับจริงๆภาพรวม30กว่าจังหวัดเนี่ยมันก็คล้ายๆกันหมดส่วนรายที่โตขึ้นมาเป็นผู้ผลิตเนี่ยอาจจะมีระบบป้องกันน้ำที่ดีกว่าแล้วมีเครื่องสูบน้ำนู่นนี่นั่นแต่ว่าก็ไม่ได้หมายว่ารอดทุกรายนะครับก็มีรายทั้งรายที่รอดแล้วก็ไม่รอดรายที่รอดก็รอดไปรายที่ไม่รอดก็กระทบบ้างแต่ก็กลุ่มนี้ก็จะมีเงินหมุนเวียนที่ช่วยตัวเองได้ระดับหนึ่งเดือดร้อนไหมเดือดร้อนนะครับเดือดร้อนอยู่แล้วล่ะเหตุการณ์ที่มันเกิดเนี่ยมันเดือดร้อนกันหมดเพียงแต่ว่าผมพยายามไล่ระดับของความต้องการความช่วยเหลือภาครัฐว่ากลุ่มไหนเนี่ยต้องการความช่วยเหลือมากน้อยเร็วสามารถรอเป็นระยะเวลาหนึ่งได้ไม่ได้นะครับก็อย่างที่บอกว่ากลุ่มไมโครเนี่ยอันเนี้ยรอยากนะครับรอยากก็ถ้าความช่วยเหลือยังนั่งรวบรวมเอกสารต้องไปถ่ายรูปน้ำท่วมมาก่อนโน่นนี่นั่นกลุ่มนี้ปิดกิจการได้เลยนะครับพร้อมปิดกิจการแล้วก็เท่าที่เราพูดคุยมาเนี่ยตัวเลขเยอะอยู่นะครับตัวเลขเยอะอยู่ที่พร้อมปิดกิจการเนี่ยเมื่อ2วันที่แล้วพิสุทธิ์เราประชุมสมาพันธ์ SME ไทยทั่วประเทศเนาะแล้วก็คุยกับท่านประธานจังหวัดท่านผู้นำเครือข่ายของสมาพันธ์ทั้ง76จังหวัดแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลพวกนี้ครับมันก็มีบางพื้นที่ทางภาคเหนือที่ท่วมบ้างเนาะอีสานนี่มีบ้างแต่ว่ายังไม่เป็นกลุ่มเหมือนที่ผมเล่าในช่วงต้นเนี่ยว่ากรุงเทพปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกอันนี้จะเป็นจุดโฟกัสหลักของการท่วมรอบนี้แล้วก็ตัวที่ต้องเตรียมไว้ก็คือน้ำฝนกำลังลงใต้เมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยฝนก็ไปเทตกแค่ชั่วโมงเดียวนะตกในเขตเทศบาลนครยะลานะชั่วโมงเดียวครับน้ำท่วม
1: ท่วมเลย
2: น้ำท่วมเมืองใช่อันนี้ก็เป็นข่าวไปทั่วเหมือนกันแต่ระบายได้เร็วนะครับระบายได้เร็วแต่ว่าน้ำก็ขึ้นเร็วเหมือนกันชั่วโมงเดียว
1: เสียหายได้เร็ว
2: เพราะใช่ไอคนที่เข้าบ้านก็เข้าบ้านแล้วไอมอเตอร์ไซค์ที่เสียก็เสียแล้วนะครับ
1: เสียแล้วใช่อ
2: ันนี้กำลังจะบอกว่าอากาศมันเปลี่ยนเนาะอากาศมันเปลี่ยนสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนฝนหลังๆมันมาปุ๊บมันตกแช่ มันตกแช่ตรงนั้นเลยชั่วโมง2ชั่วโมงปริมาณฝน70บ้าง100บ้าง200บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ระบบคูคลองสาธารณูปโภคที่เคยมีเนี่ยมันเอาไม่อยู่ต่อให้ขุดลอกคลองก็แล้วอะไรก็แล้วเนี่ยปริขนาดของท่อที่เคยใช้เนี่ยมันใช้งานได้ในช่วงปริมาณน้ำระดับหนึ่งชุมชนระดับหนึ่งตอนนี้พอชุมชนมันขยายตัวปริมาณคนมันมากขึ้นปริมาณน้ำที่ของฝนที่มันตกมันมากขึ้นเนี่ยคูคลองที่มีมันไม่พอต่อการรองรับปริมาณน้ำพวกนั้นเนาะอันนี้ก็ว่าไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้เราโยมกลับเข้ามาในเรื่องของผู้ประกอบการของเราละก็อย่างที่บอกว่ารายเล็กรายน้อยรายย่อยเนี่ยถ้าช่วยเขาช้าเขาก็ต้องเปลี่ยนอาชีพอ่ะเขาก็ต้องปิดกิจการไปส่วนรายที่เราเรียกว่าสมอลใช่รายที่สมอลเนี่ยที่มีหน้าร้านมีอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยเขาให้เร็วหน่อยก็ดีแต่กลุ่มนี้ก็ยังพอเอาตัวรอดได้ในช่วงสั้นๆนะครับในช่วงสั้นๆนี่ก็อาจจะซ่อมนู่นซ่อมนี่เพื่อเปิดร้านไปก่อนได้ส่วนของผู้ผลิตก็อันนั้นผมก็เข้าใจว่าเขาคงไปต่อรองกับซัพพลายเออร์บ้างเพื่อขอยืดเวลาไปคุยกับลูกค้าเพื่อขอส่งสินค้าช้าเนื่องจากน้ำท่วมอะไรต่างๆมาตรการความช่วยเหลือก็อาจจะไปได้รอเป็นเดือนได้นะครับแต่ที่ผมพูด2กลุ่มแรกเนี่ยถ้าลากเป็นเดือนหรือหลายๆเดือนเนี่ยก็บอกว่าไม่รอดโดยเฉพาะกลุ่มแรกที่เราเรียกว่าไมโครแม่ค้าในตลาดเนาะจินตนาการถึงกลุ่มนั้นเนาะอย่าพูดแต่เป็นเดือนเลยผมว่าอาทิตย์2อาทิตย์ถ้าความช่วยเหลือไปไม่ถึงมือก็เปลี่ยนอาชีพฮะ
1: ค่ะ
2: น่าจะขายของน่าจะไปซื้อของมาขายของต่อลำบากแล้วครับ
1: ค่ะ
2: โดยภาพรวมความเดือดร้อนก็ประมาณนี้ครับ
1: ค่ะทีนี้ช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ทางดร.เอกเข้าไปพูดคุยในเรื่องของมาตรการในเรื่องของการแก้ไขในเรื่องของการช่วยเหลือมันมีอะไรออกมาเป็นรูปแบบเป็นโมเดลในการที่เราจะเอามาใช้เพราะว่าเหมือนอย่างที่ดร.เอกพูดนะคะว่าในมุมในสิ่งที่ทางรัฐบาลออกมาบอกให้กรอกนู่นกรอกนี่ต้องถ่ายรูปถ่ายอะไรบางที่เนี่ยมันถ่ายได้เพราะมันแห้งแล้วแต่บางที่ยังไม่แห้งตรงส่วนนี้เนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นแนวทางไหมในอนาคตที่จะแบบว่ามันเหมือนเราต้องโตไปให้ทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลที่เราไม่จำเป็นต้องแบบต้องไปถ่ายรูปคุณต้องถ่ายรูปมานะยืนยันมานะอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ช่วยกับคนที่อย่าง
2: ที่สุดยุค AI กำลังมาถ้าถ่ายรูปไม่ทำไม่ทันเนี่ยเอาไปทำเองใน AI เอา
1: ไม่ใช่ดอกเตอร์เอา
2: เดี๋ยว
1: ก็กลายเป็นมิดกลายเป็นมิดไปเลย
2: มันบางเรื่องเนี่ยมันสามารถใช้ข้อมูลว่าพื้นที่นั้นน้ำท่วมไหมนะครับมันไม่ต้องเอารูปถ่ายละมันประกาศเขตภัยพิบัติเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการหรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าพื้นที่ไหนน้ำมันท่วมไม่ท่วมก็อะไรที่มันต้องเยียวยาอะไรที่มันต้องชดเชยก็ทำเลยนะครับไม่เห็นต้องเอารูปมาเป็นหลักฐานพยานผมว่ามันก็ประกาศเขตภัยพิบัติชัดเจนอยู่แล้วอันนี้พูดถึงกรุงเทพนะแล้วต่างจังหวัดก็คล้ายๆกันท่านผู้ว่าประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่ไหนๆก็พื้นที่นั้นก็ต้องยอมรับว่ามีความเสียหายเยอะอยู่แล้วเพราะนั้นก็เน้นเร็วครับการช่วยเหลือเยียวยาหลังอุทกภัยเนี่ยมันก็ต้องเน้นเร็วน
1: ะ
2: จริงๆสมาพันธ์มีเสนอไปประมาณ5เรื่องเดี๋ยวขอใช้เวลาสั้นๆเนาะในการเล่าสู่กันฟังเนาะพูดสุดเนาะเรา5เรื่องของเราแล้วก็บอกว่าเรื่องแรกเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยรายย่อยเขาก็มีภาระนะใครที่เข้าสู่ในระบบได้เนี่ยพักหนี้เขาได้ไหมสัก6เดือนปีนึงให้เขาหายใจให้เขาโดยเฉพาะรายเล็กแต่ว่ารายเล็กกับการพักหนี้ผมยังเฉยๆนะเพราะรายเล็กปกติเขาต้องหาแบงค์ไม่ได้อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: ผลรายเล็กก็ไม่มีสินเชื่อกับธนาคารอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็กู้นอกระบบแต่เพราะอาจจะเป็นรายสมอลที่โตขึ้นมาหน่อยเป็นร้านค้าที่สามารถไปกู้กลไกธนาคารได้นี่ก็อาจจะต้องยืดหนี้ให้เขาพักหนี้พักดอกเบี้ยอะไรให้เขาสัก6เดือนปีนึงเพื่อให้เขาหายใจเนาะอันนี้ก็เป็นมาตรการแรกที่เราพูดคุยไปนะครับอันที่2เนี่ยสำหรับไอ้กลุ่มที่เป็นสมอลแล้วก็โตขึ้นมาหน่อยที่เป็นภาคผลิตแล้วก็บอกว่ามีซอฟต์โลนเติมลงไปให้เขาหน่อยเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องไปปรับปรุงเครื่องจักรไปปรับปรุงร้านอาหารร้านค้าของเขาโต๊ะเขาพังไหมครัวเขาพังไหมอะไรเขาเปิดร้านได้ไหมเครื่องชงกาแฟของเขายังอยู่ในสภาพที่ต้องซ่อมแซมหรือเปล่าอ่ะถ้าเขามีเงินซ่อมแซมปุ๊บแต่ว่ามันก็ดึงสภาพคล่องเงินหมุนของร้านเนี่ยออกไปมันก็ต้องอาจจะหาวิธีเติมกลับเข้าไปให้เขาเนาะไม่ต้องเยอะแต่ว่าอย่างน้อยให้เร็วนะครับเน้นเร็วครับการช่วยเหลือ หลังอุทกภัยเนี่ยมันต้องเน้นเร็วเน้นความเร็วนะไม่ใช่มานั่งรวบรวมเอกสารเดี๋ยวขอประเมินสินเชื่อก่อนอีก3เดือนแล้วมาตอบว่าไม่ได้ครับอะไรอย่างเงี้ยเลิกเถอะ ผมว่าภายใน 2-3 วันมันต้องตอบเขาได้ว่าเข้าหลักเกณฑ์ไม่เข้าหลักเกณฑ์ถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์เนี่ยวงเงินลดลงมาได้เท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้รัฐอาจจะต้องไปช่วยครับ
1: ต้องได้ฝากถึงใครคะเลิกเถอะเนี่ยเลิก
2: รวม
1: ค่ะ
2: เนี่ยก็ไปมีพยายามจะไม่ให้เครียดเนาะพอเข้าใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยก็เพิ่งพ้นหลายพื้นที่ก็เพิ่งพ้นนะครับหลายพื้นที่ก็ยังจมอยู่ในน้ำนะก็ไม่อยากจะให้เครียดมากนะก็ซอฟโลนมันก็ต้องเป็นซอฟโลนพิเศษที่เน้นความเร็วอะไม่ใช่พิจารณาตามขั้นตอนปกติแล้วก็มันก็ต้องยอมรับว่าซอฟโลนมันเป็นเงินช่วยเหลือตัวเงินอาจจะไม่ได้เยอะแต่มันต้องเน้นความเร็วดอกเบี้ยก็อาจจะช่วยเหลือไม่ใช่แบบแหมโอกาสจังหวะในการทำกำไรเนาะ
1: สุดจำได้เลย
2: ช่วยเหลือก็ช่วยเหลือ
1: ดร.พูดเรื่องซอฟต์โลนนี่สุดจำได้ตอนปี54นะคะตอนปี2554มีซอฟต์โลนออกมาก็คือมันลดดอกเบี้ยบ้านหรืออะไรต่างๆที่เสียหายเว้นว่างไปเลย5ปี3ปีก็ว่ากันไปตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะต้องมีกรอบกติกามารยาทอย่างนี้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะใช่ไหมคะดร.
2: ก็ดีนะเหมือนผมว่าตัวที่มันกระทบจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะผู้ประกอบการนะประชาชนกระทบตัวบ้านอย่างเงี้ยสามารถพักชำระค่างวด6เดือนปีหนึ่งได้ไหม
1: นะ
2: แล้วจะทำยังแล้วดอกเบี้ยเนี่ยมันควรจะนะอารมณ์อร่วยเนาะไอ้พักชำระต้นไปเอาค่างวด6เดือนนี้ไปต่อท้ายหลังจากหมดสัญญาได้แต่ดอกเบี้ยไม่ควรจะไปกระทบกับเขาแล้วอะผมว่าถ้าแบงค์เขาไม่ยอมรับส่วนนี้รัฐบาลก็อาจจะต้องหาเงินไปชดเชยเยียวยาระดับนึงมันต้องเดือดร้อนความเดือดร้อนที่มันเป็นภัยธรรมชาติมันต้องแบ่งกันไปเนาะมันไม่ใช่ใครเป็นคนที่รับไปคนเดียวทั้งหมดเนี่ยมันหนักเกินไปเพราะแบงก์ก็อาจจะต้องเสียสละกําไรของตัวเองลงมาบ้างนะครับภาคประชาชนก็ต้องรับสภาพธนาคารก็ต้องหาเงินมาช่วยประมาณนี้ครับรวมๆแล้วก็แบ่งภาระกันไปทีนี้มาตรการที่3ที่เรามองก็คือเงินเยียวยานี่แหละต้องเร็วไม่ไอ้เรื่องเอกสารไม่ต้องแล้วครับผมว่าจุดไหนประกาศเขตภัยพิบัติก็จุดนั้นก็สามารถเยียวยาได้เลยมีเลขที่บ้านเลขที่มาหรือบ้านเลขที่ไม่มีก็มีเจ้าของบ้านอะไรถ่ายรูปมานิดๆหน่อยๆไม่ให้พอรู้ว่าเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้จริงๆอะไรประมาณนี้แล้วก็ผมว่าเจ้าหน้าที่ท่านในกรุงเทพฯเจ้าหน้าที่เขตกับภาคประชาชนในแต่ละบ้านเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่ก็พอรู้ว่าใครอยู่หลังไหนมีทะเบียนบ้านพื้นที่ไหนไม่มีแล้วจะพิสูจน์อะไรยังไงก็เอาเท่าที่จำเป็นนะไม่ต้องเอาตามตำราที่แบบโอ้โหลิสต์มา10 กว่าเรื่องแล้วภาคประชาชนต้องไปวิ่งทำเอกสารพวกนี้มาเพื่อมานั่งเบิกจ่ายเงิน 9,000 อะไรนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องตลกมากตอนเงินเยียวยาเบื้องต้นนี่เยียวยาให้เร็วแล้วไอ้เงินช่วยเหลือเงินซอฟท์โลนอะไรก็ควรจะเร็วเน้นความเร็วนะครับความช่วยเหลือต้องเร็วถ้าไม่เร็วเนี่ยมันเหมือนกับไปลงโทษเขาซ้ำอ่ะเขาวิ่งเต้นนู่นนี่นั่นหลังจากน้ำท่วมแล้วสุดท้ายมาโอ้กว่าจะได้อีก3เดือนเขามันไม่ได้ช่วยอ่ะมันเหมือนกับเป็นการไปซ้ำเติมมากกว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องข้อที่3นะที่สมาพันธ์เรานำเสนอไปแล้วข้อที่4เราก็บอกว่าเนี่ยภาครัฐก็ออกมาตรการมาช่วยหน่อยว่าใครที่เป็นเจ้าของที่ที่ให้ผู้ประกอบการรายย่อยเหมือนตลาดอย่างเงี้ยมันก็ต้องจ่ายค่าแผงเหมือนร้านค้าร้านอาหารต่างๆหรือห้างสรรพสินค้าที่เปิดไม่ได้ในช่วงนั้นๆเนี่ยก็ควรจะมีส่วนลดนะมีส่วนลดค่าเช่าเพราะว่าผู้ประกอบการที่อยู่ในห้างที่อยู่ในตลาดหรือว่าอยู่ตามริมถนนก็ดีที่ไปเช่าร้านเขาอยู่เนี่ยมันมีค่าเช่าเดินไปรายเดือนพอมันหายไปอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยมันขายของไม่ได้เนี่ยต้นทุนส่วนนั้นก็ควรจะแบ่งกันนะครับไอ้ผู้เช่าก็ลดให้ไอ้ผู้ให้เช่าก็ลดราคาลงมาหน่อยผู้เช่าก็เข้าใจแล้วว่ามันขาดทุนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกอ่ะเวลามันเจอวิกฤตมันก็ต้องรับกันไปคนละนิดคนละหน่อยเนาะมันจะแบบมีใครที่ลอยตัวไม่ยอมช่วยเหลือสังคมไม่ยอมช่วยเหลือไม่ยอมเข้ามาในซัพพลายเชนที่มันเดือดร้อนเลยผมว่านั่นก็ใจดำไปนิดนะคือเข้าใจว่าเดือดร้อนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เขาพึงจะได้แต่ว่าพอเป็นวิกฤตมันก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะอันนั้นคือมาตรการที่4ที่สมาพันธ์นำเสนอไปมาตรการที่5ก็อาจจะต้องมีมาตรการมีโครงการเหมือนไทยช่วยไทยพลัสมาในพื้นที่ที่น้ำท่วมอาจจะเป็นอะไรคูปองนำโชคให้ชิงรถแล้วต้องไปจับจ่ายในร้านค้าในพื้นที่30กว่าจังหวัดที่ท ที่น้ำท่วมอะไรประมาณนี
1: ้
2: แล้วก
1: ็
2: ต้องไปลองคิดกันดูว่าก
1: ระตุ้นการจับจ่าย
2: ใช่ใช่ใช่ดึงกำลังซื้อกลับมาเพื่อไปช่วยร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆเพราะมาตรการนี้น่าจะเป็นมาตรการที่ช่วยคนตัวเล็กได้ดีที่สุดคนตัวเล็กของใช่คนตัวเล็กคือไมโครนะไมโครกับสมอลเนี่ยพอเอาเงินไปช่วยต่อให้เราเร่งยังไงผมก็เชื่อว่ากลไกรัฐก็ยังเน้นเอกสารเนาะแล้วพอเน้นเอกสารปุ๊บมันก็ยังช้าแหละกระตุ้นยังไงก็ช้าไม่มีใครกล้าทุบโต๊ะก็สิ่งที่เรานำเสนอก็ประมาณนี้สิ่งที่เราเห็นภาครัฐบางเรื่องภาครัฐก็ทำนะครับเราเห็นอยู่ว่ามีประกาศออกมาแต่ว่าเราก็ติดตามเนาะเราไม่อยากให้เป็นเพียงการเล่นกับข่าวมาถึงออกมาตรการซอฟต์โลนตัวนั้นมาช่วยตัวนี้เดี๋ยวจะรีบช่วยผู้เดือดร้อนผ่านไป3เดือนไอ้แบงค์นั้นเลยสุดท้ายคนเดือดร้อนยังไม่ได้อะไรอย่างนี้เล่นกับข่าวเนาะผมใช้คำว่าเล่นกับข่าวก็เข้าใจว่าเสนอข่าวอะโอเคว่ามีความตั้งใจจะทำอะไรแต่กลไกที่ทำได้จริงอันนี้สำคัญกว่าว่าอยากจะทำอะไรหรือตั้งใจจะทำอะไรเพราะถ้าทำได้จริงเนี่ยความเดือดร้อนมันก็บรรเทาได้เร็วภาคประชาชนก็อย่างนั้นก็เข้าใจนะว่ากลไกภาครัฐก็มีส่วนมาร่วมเป็นร่วมตายร่วมเดือดร้อนร่วมกันอย่างที่ผมบอกว่าพอมันเจอวิกฤตมันก็ต้องแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยอย่าให้ภาคประชาชนรับวิกฤตไปทั้งหมดนะภาครัฐก็อาจจะต้องยอมตัดลดตัดทอนหรือว่าอาจจะยอมเหนื่อยขึ้นกับการทำงานเพื่อมาช่วยเหลือความเดือดร้อนที่มันเป็นวิกฤตมันไม่ใช่เป็นภาวะปกติประมาณนี้ครับที่สุดครับเบื้องต้น
1: แต่ดร.นะคะเพราะณวันนี้ไอ้ตัวที่น้ำท่วมจริงๆมันโหดร้ายมากกว่าปี54เยอะเพราะว่ามันมาเร็วไปเร็วเสียหายเร็วแล้วก็ฟื้นกลับมาเร็วโดยที่ว่ากลับมาแล้วไม่เหลืออะไรเลยเร็ว ใช่ไหมคะตรงส่วนนี้สุดก็เลยมองว่า
2: ผมมองความโหดร้ายมันแล้วแต่มองมิติไหนนะแต่ถ้ามองในแง่ของปริมาณน้ำเนี่ยมันเยอะมันเยอะแล้วทีเดียวมัน30กว่าจังหวัดคำว่าทีเดียวหมายถึงภายในสัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยมันไปทั้ง30กว่าจังหวัดเมื่อก่อนช่วงปี54น้ำท่วมเนี่ยมันยังไหลมาน้ำ
1: เหนือ
2: มันค่อยๆไหลมาเรายังรู้ว่าอีก1อาทิตย์มันเข้ากรุงเทพนะ
1: ถึง
2: แต่เราก็กันมันไม่อยู่เรากันมันไม่อยู่ปริมาณน้ำมันนั้นน่ะมวลน้ำมันเยอะมหาศาลแต่มันค่อยๆม
1: า
2: แต่พอมารอบนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับฝนมันลงปุ๊บแล้วมันมาหมดเลยทีเดียว30กว่าจังหวัดมันกรุงเทพมันท่วมพร้อมกันภายในวัน2วันเลยเพราะฉะนั้นทิศทางการมาของน้ำมันเปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บแล้วจะยังไงต่ออันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องนอกเหนือจาก MSME ที่เราคุยเนาะระบบโครงสร้างคูคลองระบายน้ำทำยังไงอาจจะต้องคิดใหม่ทำใหม่กันทั้งระบบนะครับพอสมควรเพราะผมเชื่อว่าฝนที่ตกอย่างเงี้ยมันเริ่มกลายเป็นปกตินะไอ้เรนบอมเนี่ยไอ้ที่มันตกแล้วมันย้ำๆอยู่ในเขตเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นมากถี่ขึ้นเรื่อยแล้วก็มากจุดขึ้นเรื่อยๆหาดใหญ่ก็เจอนะครับเข้าใจว่าเชียงรายก็เจอเชียงรายไอ้2ปีที่แล้วที่มีโคลนถล่มอะไรต่างๆเนี่ย
1: น่านก็เพิ่งผ่าน
2: เรนบอมมันไปน่านก็เพิ่งเจอใช่แล้วมันแบกรับภาระน้ำอะไรไม่ดินมันแบกภาระน้ำไม่ไหวเพราะฉะนั้นทิศทางการตกลักษณะการตกเนี่ยมันกับสาธารณูปโภคที่มีอยู่มันอาจจะเอาไม่อยู่แล้วช่องทางการระบายน้ำใหม่ๆอาจจะต้องคิดกันทั้งระบบอะคิดกันแล้วก็ทำกันเพิ่มขึ้น
1: ทั้งในมุมของตัวทางที่ดร.เองอยู่ในกลุ่มของผู้ประกอบการทั้งหมดทั้งองค์อีโคซิสเต็มของ SME เนี่ยที่ดร.เองมองว่าเราจะไปบอกความรู้ความเข้าใจใน innovation ในอนาคตในการเตรียมรับโดยคือภัยพิบัติมันมาแบบถี่ขึ้นเยอะขึ้นตรงส่วนนี้ขณะที่จริงๆผู้ประกอบการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทริมน้ำร้านกาแฟริมน้ำ หรืออะไรก็แล้วแต่บางพื้นที่ที่มันไม่เคยท่วมก็ต้องท่วมบางพื้นที่ไม่ท่วมก็ท่วมตรงส่วนนี้เนี่ยเราจะไปบอกผู้ประกอบการ SME ยังไงหรือผู้ประกอบการที่เขาทำงานตั้งแต่รายย่อยรายกลางแล้วก็ตัวรายใหญ่เลยเนี่ยเพราะว่าตั้งวันนี้บางคนเนี่ยเขาตระหนักรู้แล้วเขาเริ่มเตรียมพร้อมขณะที่อีกหลายๆท่านหรือหลายๆองค์กรหลายๆเครือข่ายเนี่ยเขายังใช้ชีวิตแบบเดิมๆเหมือนตอนนี้เรากำลังสู้กับภัยพิบัติกับพิษของ AI กับอะไรต่างๆณวันนี้ภัยพิบัตินี้ก็เป็นอะไรที่เราจะต้องพัฒนาเตรียมรับกับเขาด้วยเหมือนกันตรงส่วนนี้เนี่ย ด็อกเตอร์มองว่าเป็นในเรื่องของเราจะไปให้ความรู้เขาอย่างไรได้บ้างคะ
2: หลายหลายคนพูดว่าเอ๊ะมันต้องมีนวัตกรรมที่ทำให้มันอยู่กับน้ำได้มันพูดง่ายแต่มันคืออะไรอะครับมันคืออะไรแล้วมันจะเป็นอะไรแล้วสำหรับร้านรายย่อยแม่ค้าในตลาดจะให้ไปหานวัตกรรมอะไรในการหนีน้ำอะครับในเมื่อคนลูกค้ามันเข้าไปในตลาดไม่ได้แล้วเพราะงั้นถ้าถามผมเนี่ยโรงงานอาจจะได้
1: ขายเรือค่ะขายเรือ
2: โรงงานที่
1: เป็นแต่จะขายในแผงลอยแล้วก็ไม่ขายเรือ
2: มันอยู่ที่ไซส์ถ้าเป็นโรงงานหรือว่าเป็นร้านที่เป็นมีผลประกอบการโตระดับหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีแผน2ในการหาอุปกรณ์ช่วยสูบน้ำออกจากบ้านมีที่กั้นน้ำกั้นอะไรเนาะแต่อย่างตลาดเนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วแม่ค้ารายย่อยไมโครต่างๆเนี่ยเขาทำไม่ได้ตลาดต้องทำเจ้าของตลาดต้องทำครับก็ลองดูผมว่าระบบระบายน้ำออกไปนอกพื้นที่ก็อาจจะช่วยระดับหนึ่งเนาะลายโตน่าจะมีนวัตกรรมได้มากกว่าเหมือนโรงงานเนี่ยเขาก็ต้องมีวิธีป้องกันโรงงานของเขาเนี่ยมีนวัตกรรมในการป้องกันน้ำเนี่ยได้ดีกว่าก็ลองดูครับเอานวัตกรรมมาใช้ได้ก็ดีแต่สุดท้ายเนี่ยผมว่ามันต้องเป็นระบบเตือนภัยนะระบบเตือนภัย ผมกำลังจะบอกว่าพอฝนตกมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราเห็นปริมาณน้ำฝนเราเห็นพยากรณ์อากาศต่างๆหนึ่งถ้าในเขตกรุงเทพก็อาจจะเป็นกรุงเทพถ้าเป็นต่างจังหวัดก็อาจจะเป็นในส่วนของคนที่รับผิดชอบในแต่ละจังหวัดเนาะมันต้องประกาศเตือนภัยแล้วก็มันต้องมีเครื่องมือในการประกาศเตือนภัยที่กระจายข่าวได้เร็วพอสมควรแล้วในถนนสายหลักๆอาจจะต้องมีวิธีป้องกันน้ำท่วมเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้การสัญจรการจราจรต่างๆเนี่ยมันถูกตัดแล้วมันตายระบบความช่วยเหลือมันจะตายไปทั้งหมดเลยถ้าถนนเส้นหลักๆมันถูกน้ำจมน้ำแล้วก็ถูกน้ำตัดแต่ว่าผมว่ามันเลี่ยงยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือเรียนรู้ที่จะอยู่กับน้ำเวลาฤดูของน้ำมาเพียงแต่ว่าตัวที่เราทำได้คือระบบเตือนภัยเพื่อให้ผู้ประกอบการหรือว่าชาวบ้านเนี่ยขยายเก็บของขึ้นที่สูงจะได้เสียหายน้อยลงแล้วเคลียร์ถนนสายหลักๆเนี่ยให้การจราจรสัญจรได้เร็วแล้วระบบการฟื้นตัวของร้านค้าของภาคประชาชนต่างๆนั้นก็ตามมาอาจจะต้องวางแผนในการตั้งรับกับปริมาณน้ำถ้ามาเยอะๆอย่างนี้ครับเพราะว่าระบบสาธารณูปโภคที่มีมันชั่วโมงนี้มันยังเอาไม่อยู่แล้วการจะปรับเปลี่ยนคูคลองระบายน้ำทั้งเมืองไม่ว่าจะเป็นเขตจังหวัดหรือเขตของกทมทั้ง50เขตเนี่ยมันเสกไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนรู้ว่าหลังจากน้ำมาฝนมาแรงๆอย่างนี้เนี่ยมันคงไม่ใช่มาครั้งสุดท้ายครับอันนี้ไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายเนาะมองโลกตรงความเป็นจริงผลถ้ามันยังมีโอกาสที่จะมาอย่างนี้อีกปุ๊บจะมีแผน1 2 3ในการเตือนภัยแล้วพอน้ำมาปุ๊บจะบริหารจัดการจุดท่วมไม่ท่วมทำยังไงให้ถนนสายหลักนี่สามารถสัญจรได้มากที่สุดเนาะน้ำอยู่ในถนนสายหลักน้อยที่สุดแล้วหลังจากท่วมแล้วจะมีระบบฟื้นฟูยังไงเราอาจจะต้องไปโฟกัสเรื่องพวกนั้นในช่วงที่สาธารณูปโภคเรายังต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนนะก็ถ้ามีระบบเตือนภัยที่ดีระบบเส้นทางสายหลักๆยังวิ่งได้บริหารจัดการได้ดีระดับหนึ่งเนี่ยแล้วก็ระบบการฟื้นฟูโดยภาพรวมเนี่ยทำได้รวดเร็วผมว่ามันก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้สุดท้ายต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันครับมันคงบอกว่าหรือเขาเรียกอะไรหาใครไปปักตะไคร้น่าจะใช้ในยุคนี้ไม่ได้นะพี่สุด
1: ไม่ใช่แล้ว
2: ฝนมาขนาดนี้น่าจะเอาไม่อยู่ก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันครับ
1: ค่ะงั้นวันนี้ทางรายการก็ขอขอบคุณทางดร.นพพงศ์ธีรวรไว้เพียงเท่านี้นะคะ
0: และนั่นก็คือดร.นพพงศ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับว่า SME ไทยนั้นต้องเผชิญกับการต่อสู้เพื่อที่จะเอาชนะปัญหานานับประการจริงๆและปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงปีหลังๆนั้นก็เป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากมากขึ้นทุกทีก็คือปัญหาภัยพิบัติและทำให้ความอยู่รอดของ SME ไทยนั้นเป็นประเด็นหลักเลยของรัฐบาลไทยในขณะเดียวกัน SME ไทยเขาก็ต้องมีกลไกของตัวเองด้วยในการที่จะเอาตัวให้รอดเพื่อให้ยืนหยัดในยุคที่ผันผวนต่อไปเช่นนี้ได้ครับนั่นคือเรื่องราวของเราในวันนี้ใน Wise Vision ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับวันนี้วรชัยจิตทิวงลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่น คุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
4: Metro Lifestyle

0: 95.5 Metro Life เพื่อนคู่ใจของคนเมืองMetro Lifestyle Metro Lifestyle
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับวันที่2ของการประชุม IMF และธนาคารโลกปี2569หารือแนวทางรับมือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเวทีผู้นำระดับโลกในการประชุม IMF และธนาคารโลกปี2569หารือแนวทางรับมือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจโลกพร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
9: วันที่2ของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมขึ้นเวทีเสวนาระดับสูงซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของงานในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยก Building Resilience in a Fragmented World ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ IMF ธนาคารโลกและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฟินแลนด์ในช่วงบ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์พร้อมหาแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรักษาความเปิดกว้างและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศส่วนในช่วงเช้ายังมีเวทีคู่ขนานที่น่าสนใจเริ่มจากการเผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและรายงานเสถียรภาพทางการเงินโลกของ IMF รวมถึงเวทีเวิร์กช็อป New Economy Forum เพื่อหารือการเชื่อมโยงระบบการเงินการคลังดิจิทัลภาครัฐปฏิพลสนพมารายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอระแงะเตรียมศูนย์พักพิง48แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน
10: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอระแงะโดยจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน48แห่งพร้อมสิ่งของจำเป็นบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผล

0: นอกจากนี้ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาแนวทางการประกันภัยพิบัติแห่งชาติควบคู่กับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือและเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและแนวทางปฏิบัติให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและบรรเทาความเดือดร้อนภายหลังเกิดภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสมปภิชา นันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
2: นายนรงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในจังหวัดร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นเป็นพิธีวางพวงมาลาณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ดังนั้นเมื่อถึงวันที่13ตุลาคมของทุกปีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศจะจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle. Gas Pantata Metro Life.

0: FM 95.5 Metro Life คลื่นของคนเมืองเพื่อคนเมือง
1: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันหยุดพิเศษเป็นอีกหนึ่งวันหยุดที่หลายคนได้ทั้งพักกายแล้วก็พักใจแต่ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือว่าวันทำงานคุณผู้ฟังเรื่องของสุขภาพรวมถึงเรื่องเหตุฉุกเฉินต่างๆก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอค่ะและสิ่งสำคัญที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือว่ายังไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะเข้าใจไม่ครบถ้วนก็คือเรื่องของสิทธิการรักษาค่ะเมื่อเวลาเราเกิดเหตุฉุกเฉินนั่นเองวันนี้รายการชั่วโมงสุขภาพเลยจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเทปสัมภาษณ์พิเศษที่เราคัดช่วงสำคัญมาจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องที่ควรรู้นั่นก็คือสิทธิ์ยูเซฟค่ะสิทธิ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของสิทธิ์การรักษาในช่วงนาทีชีวิตแบบนี้สิทธิ์นี้ใช้ได้ยังไงใครบ้างที่เข้าข่ายผู้ป่วยฉุกเฉินและประชาชนควรรู้อะไรบ้างไปฟังเทปพิเศษนี้พร้อมๆกับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยค่ะท่านพันโทนายแพทย์ประทีปเหลือแก้วค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ฉุกเฉินสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกับเรื่องของสิทธิ์ยูเซฟไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีทางท่านผู้ฟังด้วยครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้จัดรายการทั้งสองท่านนะครับโอเคคร
4: ับ ค่ะคุณหมอคะคุณหมอคะวันนี้ค่ะเรามาเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องของยูเซฟกัน
5: ค่ะ
4: ยูเซฟเนี่ยมันคืออะไรคะแล้วก็มีความสำคัญยังไงกับการแพทย์ฉุกเฉินบ้าง
3: เดี๋ยวต้องเท้าความเรื่องเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินในประเทศไทยนิดหนึ่งนะครับคือว่าเอาในเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่สวัสดิการการรักษาพยาบาลเนี่ยครอบคลุมคนไทยเกือบทุกคนในประเทศไทยครอบคลุมเกือบทุกคนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์เรื่องของเบิกได้ในส่วนของข้าราชการจากกรมบัญชีกลางในส่ว

0: ของกลุ่มที่เป็นผู้ใช้แรงงานก็คือในกลุ่มที่เป็นของประกันสังคมแล้วก็กลุ่มที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่มีสิทธิประกันสังคมไม่มีสิทธิเบิกได้ของราชการก็จะอยู่ในกลุ่มของที่เราเรียกว่า30 บาทก็คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับ30 บาทตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยจะมีสิทธิการรักษาตรงนี้ซึ่งเป็นสวัสดิการพื้นฐานภาครัฐที่ได้มีการจัดให้โดยทั่วไปไปแล้วนะครับทีนี้ว่าปัญหาคือว่าสิทธิตรงนี้ครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นใช้อยู่ในส่วนของโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลภาครัฐนะครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยสิทธิประกันสังคมกับสิทธิ30 บาทหรือว่าสปสช.เนี่ยก็มีโรงพยาบาลเอกชนในบางแห่งที่อาจจะเป็นเจ้าของสิทธิ์ของผู้ป่วยรายนั้นๆทีนี้ในกรณีคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินครับในกรณีที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่แบบว่ารอไม่ได้เนี่ยมีหลายกรณีในสมัยก่อนนะครับที่ผู้ป่วยเนี่ย อยากจะเข้าจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินเลยแต่ว่าไม่สะดวกที่จะเข้าที่โรงพยาบาลเอกชนเกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายก็จะต้องไปที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่ตัวเองขึ้นทะเบียนไว้ตามที่ตัวเองมีสิทธิ์ไว้ซึ่งตรงนี้ก็เลยเกิดปัญหาว่าทำให้เกิดการสูญเสียผู้ป่วยมีการเสียชีวิตหรือว่าการบาดเจ็บที่พลภาพมากขึ้นทางฝั่งรัฐบาลก็เลยมองประเด็นนี้ครับว่าเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยก็เลยมีการตั้งโครงการขึ้นมาจริงๆประวัติของโครงการนี้จะเท้าความไปหลายปีมากแต่ว่าเอาคอนเซนซัสเรื่องมาสรุปนั้นคือตอนเริ่มตอนปี59ที่มีการแก้ไขกฎหมายที่ชื่อว่าพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2559เป็นฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4อ่ะครับก็คือว่าแก้ไขข้อความในกฎหมายที่ว่าเนี่ยก็คือเพื่อให้ทางโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมีบทบาทมีหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตร่วมด้วยนะครับโดยที่เป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลเอกชนเลยนะครับโดยที่ทางภาครัฐเองก็จะมีมาตรการในการที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายแทนผู้ป่วยนะครับจ่ายเงินไปที่โรงพยาบาลเอกชนให้นะครับนะโดยที่ต้องเป็นผู้ป่วยที่เป็นกรณีที่เป็นฉุกเฉินวิกฤตจริงๆนะครับก็คือพูดง่ายว่าอยู่บนทางแยกระหว่างความเป็นความตายอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าจะต้องรอไปที่โรงพยาบาลภาครัฐจะต้องไปโรงพยาบาลที่ห่างไกลเนี่ยอาจจะทำให้สูญเสียหรือว่าบาดเจ็บทุพพลภาพมากขึ้นเนี่ยก็ให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเกิดวิกฤตจริงๆนะครับก็คือพูดง่ายว่าอยู่บนทางแยกระหว่างความเป็นความตายอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าจะต้องรอไปที่โรงพยาบาลภาครัฐจะต้องไปโรงพยาบาลที่ห่างไกลเนี่ยอาจจะทำให้สูญเสียหรือว่าบาดเจ็บทุพพลภาพมากขึ้นเนี่ยก็ให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเกิดช่วงครับ
1: เข้าโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้ถ้าเป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่เกิน72 ชั่วโมง
0: ใช่ครับหมายถึงว่าในช่วงของการรักษาพยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลเอกชนนั้นๆในกรณีที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตครับ
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริงๆค่ะประชาชนควรจะทำอะไรเป็นอันดับแรกเลยคะ
0: คือเราจะเท้าความไปถึงตอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ผมเคยมาร่วมออกรายการก็คือว่าที่เราแจ้งแล้วว่าเรามีระบบ169ในการที่จะแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อจะได้ให้หน่วยการในการหน่วยการแพทย์เข้าไปช่วยเหลือนะครับทีนี้ในส่วนของกรณีที่ว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับอาจจะเข้ามาทางระบบ169นะครับหรือในบางท่านอาจจะติดต่อไม่ทันไม่สะดวกติดต่อหรือว่าสะดวกที่จะไปเองเนี่ยก็สามารถที่จะไปยังสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ได้นะครับทีนี้พอไปสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยแต่ว่าประเด็นหลักๆเรื่องยูเซฟในทุกวันนี้เนี่ยเราคงคุยเรื่องของภาคเอกชนเป็นหลักเพราะจริงๆแล้วภาครัฐเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของการซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายจากทางภาครัฐอยู่แล้วครับแต่ว่าในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็จะมีคุณหมอคุณพยาบาลที่สถานพยาบาลเอกชนจัดไว้นะครับก็จะมีการมาขึ้นรหัสกับทางสถาบันแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติไว้อยู่ครับก็จะเป็นผู้คัดแยกประเมินความรุนแรงของอาการผู้ป่วยรายนั้นๆถ้าเกิดว่าประเมินแล้วคัดแยกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ทางสถาบันแพทย์ฉุกเฉินชาติได้กำหนดไว้ว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่เราเรียกสั้นๆว่าเป็นสีแดงนะครับสีแดงตามเกณฑ์ยูเซฟเนี่ยก็จะเข้าเกณฑ์ปุ๊บเนี่ยทางคุณหมอคุณพยาบาลที่อยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนนั้นๆก็จะมีการบันทึกข้อมูลผลการคัดแยกโดยที่คุณหมอคุณพยาบาลเทียบตามเกณฑ์ที่สถาบันแพทย์ฉุกเฉินชาติกำหนดไว้เนี่ยบันทึกข้อมูลเข้ามาในระบบที่ทางสถาบันแพทย์ฉุกเฉินชาติได้จัดไว้นะครับพอมีการบันทึกข้อมูลปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มกระบวนการหลักฐานว่าโอเคผู้ป่วยรายนี้เป็นฉุกเฉินวิกฤตตามเกณฑ์แล้วก็เข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้นะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบว่าเนี่ยผู้ป่วยพ้นวิกฤตหรือยังถ้าเกิดว่าพ้นวิกฤตแล้วอาจจะกลับบ้านอาจจะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลตามสิทธิผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลใกล้เคียงที่ผู้ป่วยมีสิทธิ์อยู่แบบนั้นครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่พ้นวิกฤตก็รักษาเต็มที่จนถึง72 ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยในช่วง72 ชั่วโมงก็จะมีกระบวน

0: การในการที่รับย้ายไปในฝั่งของโรงพยาบาลรัฐถ้าผู้ป่วยยินยอมนะครับแต่ในผู้ป่วยบางรายที่อาจจะไม่สะดวกติดใจที่จะรักษาต่อไม่สะดวกที่จะย้ายนะครับตรงนี้เป็นสิทธินะครับแต่ว่าต้องขออนุญาตเรียนว่าตัวโครงการยูเซ็ตเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยจะรับผิดชอบเต็มที่ก็คือในช่วง72ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกิน72ชั่วโมงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะพ้นวิกฤตนะเราก็เลยจะมีการย้ายเข้าไปที่ตามสถานพยาบาลภาครัฐหรือสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ของผู้ป่วยต่างหากครับ
1: ค่ะท่านคะแล้วสิทธิ์ยูเซฟเนี่ยครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านใดบ้างคะในช่วง72ชั่วโมงแรกของการรักษานะคะ
0: คือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลครับก็จะมีการประชุมทบทวนเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเนี่ยครอบคลุมในส่วนของค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเรียนตามตรงว่าถ้าเป็นท่านถ้าแยกเป็นหมวดหมู่เนี่ยก็ครอบคลุมเกือบทุกหมวดนะครับครอบคลุมเกือบทุกหมวดแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้ว่าจะมีการทบทวนกันทั้งฝั่งของผู้บริโภคสภาผู้บริโภคนะครับฝั่งโรงพยาบาลเอกชนฝั่งโรงพยาบาลรัฐฝั่งคนที่เป็นผู้จัดสรรเงินภาครัฐที่จัดสรรเงินนะครับขออนุญาตเรียนตรงนี้ว่าภาครัฐผู้จัดสรรเงินเนี่ยก็คือกองทุนต่างๆที่ดูแลเรื่องของสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในประเทศไทยก็คือถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีสิทธิ์ของกรมบัญชีกลางถ้ามาใช้สิทธิ์ยูเซ็ตที่โรงพยาบาลเอกชนคนที่มาจ่ายเงินก็คือกรมบัญชีกลางมาจ่ายถ้าเป็นประกันสังคมก็ประกันสังคมมาจ่ายถ้าเป็นของสปสช30บาทก็สปสชก็จะตามมาจ่ายตรงนี้ก็จะเป็นการประชุมร่วมกันของตรงนี้ครับเพื่อกำหนดเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ทางภาครัฐเนี่ยจะจ่ายแทนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตในช่วงที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนในช่วงไม่เกิน72ชั่วโมงหรือจนกว่าจะพ้นความวิกฤตครับ
2: เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาหรือว่าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสิทธิ์ของยูเซฟค่ะที่พบได้บ่อยเลยที่ประชาชนอาจจะมีความเข้าใจผิดนี่มันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างอะคะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยต้องเท้าความไปเหมือนกับตอนที่ให้สัมภาษณ์ตอนเรื่องของ169เหมือนกันว
1: ่
0: าความฉุกเฉินของประชาชนความรู้สึกไม่สบายความรู้สึกเจ็บปวดเนี่ยเจ็บป่วยเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นคนละเกณฑ์กับที่เกณฑ์ทางการแพทย์การพยาบาลกำหนดไว
1: ้
0: นะครับซึ่งประเด็นตรงนี้เราก็จะมีประเด็นเนี่ยที่มีบ้างประปรายใช้คำว่าไม่ได้เยอะอะไรนะครับผมเรียนข้อมูลตัวเลขนิดหนึ่งว่าพอดีผมเองทุกวันนี้ผมเป็นประธานพิจารณาเรื่องร้องเรียนในเรื่องของเคสผู้ป่วยยูเซฟนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของว่าเช่นผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลแล้วเราคิดว่าอาการเนี้ยน่าจะเป็นฉุกเฉินวิกฤตแต่ว่าทางโรงพยาบาลเอกชนได้ประเมินแล้วว่าเอ๊ะอันนี้ไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์ก็เลยไม่ได้ให้สิทธิ์ฉุกเฉินวิกฤตผู้ป่วยก็อาจจะต้องมีการสำรองค่าใช้จ่ายมีการจ่ายค่าใช้จ่ายกับโรงพยาบาลเอกชนซึ่งในกรณีแบบนี้เนี่ยในระบบที่ทางสถาบันแพทย์แห่งชาติแล้วก็ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแนวทางไว้เนี่ยก็คือว่าผู้ป่วยเนี่ยมีผู้ป่วยหรือญาตินะครับมีสิทธิ์ที่สามารถจะขออุทธรณ์ขอร้องเรียนประเด็นพวกนี้เข้ามาที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินชาติได้ทางเราก็จะตามเข้าไปตรวจสอบว่าในกรณีการรักษาเป็นยังไงการวินิจฉัยเป็นยังไงในหลายเคสครับที่เราว่าตรวจสอบแล้วปรากฏว่าอ๋อเป็นกรณีฉุกเฉินวิกฤตแต่ว่าข้อมูลตอนนั้นทางโรงพยาบาลเอกชนอาจจะยังไม่ครบเข้าระบบไม่ครบหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีการข้อมูลที่ยังไม่ต่อเนื่องกันเนี่ยบางทีเราก็ต้องวินิจฉัยว่าอันนี้เข้าเกณฑ์ซึ่งพอโรงพยาบาลหลายๆที่ครับพอคณะกรรมการนี้วินิจฉัยปุ๊บเนี่ยเขาก็มีการคืนเงินให้กับผู้ป่วยแล้วก็ตั้งเรื่องเบิกเงินมาจากที่กองทุนแทนแบบนี้ก็มีครับหลายรายส่วนบางรายที่อาจจะมีความยังไม่เข้าใจกันระหว่างฝั่งคณะกรรมการที่ร้องเรียนคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องนี้เรื่องของโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์เรื่องของทางกฎหมายอาจจะมีบางเรื่องก็ขึ้นไปที่ศาลปกครองอยู่กระจายครับในปีที่แล้วเนี่ยเรามีเคสยูเซฟเนี่ยคีย์เข้าในระบบเนี่ยประมาณหมื่นรายครับแต่ว่าผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ว่าตัวเลขที่มีความไม่เข้าใจกันทั้งฝั่งผู้ป่วยฝั่งภาครัฐก็คือกรมสุขภาพแห่งชาติกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้วก็ฝั่งโรงพยาบาลเนี่ยที่ต้องขึ้นอยู่ในศาลเนี่ยตอนนี้คดีก็อยู่เป็นหลักติดครับไม่ได้เยอะครับ
2: ความฉุกเฉินของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ว่าเรื่องของเกณฑ
1: ์
2: ที่ทางการแพทย์ได้มีการวางไว้ก็คือจะมีระบบการวางที่ถูกต้องอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะและอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าระหว่างที่เราเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วเราไม่ได้สติทีนี้ญาติเนี่ยเขาสามารถตัดสินใจแทนเราได้เลยไหมคะว่าอันนี้มันฉุกเฉินแล้วก็เข้าโรงพยาบาลใช้สิทธิ์ยูเซฟไปเลย
0: คือตอนที่ส่วนใหญ่กระบวนการพอเวลาที่นำส่งผู้ป่วยเข้าไปที่สถานพยาบาลครับเข้าไปที่สถานพยาบาลไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลของรัฐสถานพยาบาลเอกชนเนี่ยตามหลักการในเรื่องของการดูแลรักษาผู้ป่วยเนี่ยผมเรียนตามตรงว่ามาตรฐานประเทศไทยเนี่ยจริงๆถ้าเทียบกับต่างประเทศจะถือว่าประเท ราค่อนข้างสูงนะครับก็คือแม้จะเป็นทางโรงพยาบาลเอกชนเองที่ผมสัมผัสมาหลายที่เนี่ยก็มีความเป็นมนุษยธรรมค่อนข้างเยอะเพราะนั้นก็คือเขาก็จะให้การรักษาดูแลจนพ้นวิกฤตก่อนเกือบทุกรายครับท
1: ี
0: นี้พอมาเป็นสิทธิ์นี้ปุ๊บเนี่ยประเด็นเนี่ยบางทีว่าบางทีหมดสติมีเหมือนกันครับบางทีบางเคสที่พอหมดสติเข้าไปไม่มีญาติไปเลยโรงพยาบาลเอกชนเริ่มรักษาก่อนเริ่มรักษาก่อนปุ๊บมาญาติมาถึงปุ๊บสามารถตรวจสอบได้เพราะว่ากระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ในประเทศไทยอะครับต้องขออนุญาตเรียนในเรื่องของการบริหารจัดการภาครัฐเนี่ยก็คือว่าเราจะอิงจากข้อมูลตัวเลข13หลักที่อยู่บนบัตรประจำตัวประชาชนเพราะนั้นบางครั้งมีเหมือนกันครับที่ผู้ป่วยมายังไม่มีข้อมูลอะไรเลยเนี่ยแล้วทางคุณหมอคุณพยาบาลทั้งโรงพยาบาลภาครัฐโรงพยาบาลเอกชนครับเราก็รักษากันก่อนครับก็คือพูดง่ายรักษาคนไข้ก่อนแล้วส่วนเรื่องสิทธิ์เนี่ยค่ารักษาเนี่ยบางครั้งญาติเองก็สามารถที่จะแจ้งกับทางโรงพยาบาลนั้นๆก็ได้หรือบางครั้งญาติก็ยังไม่ทันได้แจ้งครับคุณหมอคุณพยาบาลเขาก็คีย์ข้อมูลเข้ามาเลยแบบนี้ครับ
1: มีหนึ่งคำถามแล้วเขาบอกว่าถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนใกล้บ้านก่อนแล้วค่อยแจ้งสิทธิ์ยูเซฟภายหลังได้ไหมคือหมายความว่าไม่ได้แจ้งก่อนไปถึงก็คือเข้าเลยอันนี้เขาอาจจะยังไม่เข้าใจจริงๆแล้วเป็นยังไงคะคุณหมอคะ
2: ยูเซฟค่ะ
0: ก็อย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของยูเซฟเนี่ยเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนทั้งหมดครับก็คือการที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยทางโรงพยาบาลเองก็จะมีหน้าที่ที่จะต้องประเมินคัดแยกความฉุกเฉินรุนแรงของผู้ป่วยนะครับคือหลักการเรื่องของประเมินคัดแยกความฉุกเฉินเนี่ยผมเรียนตามตรงว่ามันเป็นหลักการพื้นฐานของคุณหมอคุณพยาบาลอยู่แล้วในการที่เรื่องของการที่จะเลือกว่าใครฉุกเฉินรุนแรงจะต้องรีบเข้าไปรักษาก่อนใครอาจจะนั่งรอคุณหมอแป๊บหนึ่งเพื่อคุณหมอจะออกมาตรวจอันนี้ก็คือวิธีการคัดแยกผู้ป่วยครับทีนี้พอฉุกเฉินรุนแรงปุ๊บก็จะมีเรื่องของยูเซฟขึ้นมาซึ่งเรื่องของยูเซฟเนี่ยก็จะมีการคีย์เข้ามาในระบบที่ระบบเขาเรียกว่าเป็นระบบ PA ที่เป็นระบบการบันทึกข้อมูลการคัดแยกเนี่ยเพื่อมาใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ได้ทีนี้ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าอาจจะมีการเผลอเลยไม่ได้คีย์หรือว่าลืมเนื่องจากคนไข้ยุ่งหรืออะไรเนี่ยผู้ป่วยหรือญาติเนี่ยสามารถแจ้งทางโรงพยาบาลครับว่ารบกวนช่วยคีย์ผลการประเมินตรงนี้ให้หน่อยนะครับทางโรงพยาบาลก็ส่วนใหญ่ก็จะคีย์กลับเข้ามาให้ครับ
1: แล้วถ้ามีคนถามอีกเหมือนกันค่ะว่าถ้าเหมือนเจ็บหน้าอกกระทันหันแต่ว่ายังเดินไหวอันนี้ใช้สิทธิ์ยูเซฟได้ไหมคะเพราะว่าเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องฉุกเฉิน
0: ในกรณีของเคสผู้ป่วยในกลุ่มที่เป็นเจ็บหน้าอกนะครับคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะกังวลว่าจะเป็นอะไรที่ร้ายแรงน
1: ะ
0: ครับเช่นเรื่องของทางโรคหัวใจขาดเลือดนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยองค์ความรู้ด้านทางการแพทย์เนี่ยก็มีแพร่หลายทั้งในสื่อโซเชียลทั้งในการที่ได้ยินได้ฟังจากคนรอบข้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาวะเจ็บหน้าอกเนี่ยนี่ให้เป็นข้อมูลทางการแพทย์นิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุบางคนยกของหนักเห็นหน้าอกก็
1: ม
0: ีนะครับบางคนเป็นอาการแสดงอย่างหนึ่งของภาวะกรดไหลย้อนนะครับบางคนเป็นจากภาวะเรื่องของหัวใจขาดเลือดบางคนมีเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบตันแตกนะครับบางคนมีเรื่องของเรื่องปอดก็ทำให้เจ็บหน้าอกได้นะครับบางคนรู้สึกกังวลเองในผู้หญิงบางรายเนี่ยจะมีเขาเรียกเป็นภาวะที่สุดซินโดรมเนี่ยก็คือว่าบางทีรู้สึกเจ็บหน้าอกเองเกิดจากข้อกระดูกซี่โครงอักเสบก็มีครับทีนี้ปัญหาของตรงเรื่องเจ็บหน้าอกเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยไปที่โรงพยาบาลบ่อยเพราะทุกคนก็จะต้องกังวลละว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยสิทธิ์เรื่องของยูเซฟเนี่ยตรงนี้ก็เลยจะเข้ามาครอบคลุมตรงที่ว่าอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเช่นถ้าเกิดสมมติว่าตรวจแล้วเป็นจากภาวะหัวใจขาดเลือดต้องรีบให้การรักษาอย่างเร่งด่วนถ้าไม่รีบให้การรักษาอาจจะมีภาวะหัวใจหยุดเต้นตามมาถ้าเป็นแบบนี้ก็เข้ากรณียูเซฟครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเช่นคุณหมอตรวจแล้วตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจตรวจเลือดแล้วเนี่ยเป็นภาวะที่ไม่ได้รุนแรงอันตรายกับชีวิตเกิดจากการประยุกต์ของหนักมาเกิดจากบางครั้งเป็นอาการของกรดไหลย้อนที่มีอาการเจ็บแสบหน้าอกจนคล้ายกับโรคหัวใจได้เนี่ยในลักษณะแบบนี้ก็อาจจะไม่เข้าเกณฑ์ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้งเบอร์
1: ประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: นะครับที่รับเรื่องราวร้องเรียนในกรณียูเซฟนะครับเบอร์028721669ครับ
1: ค่ะ028721669นะคะก็คือเป็นการร้องเรียนเรื่องของยูเซฟนะคะ
0: ครับก็คือจะมีเจ้าที่ประจำอยู่24ชั่วโมงครับจะเป็นโทรมาติดที่ศูนย์นเรนทรสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินชาติครับ
1: แล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินบ่อยๆเนี่ยจะใช้ยูเซฟทุกครั้งได้ไหม
0: ตามหลักเกณฑ์ปัจจุบันในเรื่องของยูเซฟอะครับเราประเมินจากความรุนแรงของตัวอาการของผู้ป่วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ประเมินจากตัวอายุไม่ได้ประเมินจากตัวจำนวนครั้งนะครับเนาะ
2: ว่าอาการถึงเกณฑ์หรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ป
2: ั
0: จจุบันก็คือดูจากตัวเรื่องของความรุนแรงของอาการผู้ป่วยครับ
2: ว่าเข้าเกณฑ์ที่เราวางเอาไว้หรือเปล
1: ่
2: า
0: ใช่ครับ
2: ค่ะมีคำถาม
0: ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเนาะคือว่าเรื่องของยูเซฟนะครับจริงๆแล้วมันเป็นความแม้จะมีประเด็นทางด้านกฎหมายว่าตามพระราชบัญญัติการแพทย์พระราชบัญญัติเรื่องของสถานพยาบาลที่ผมนำเรียนไปเนี่ยว่าจะเป็นกำหนดหน้าที่ให้ทางสถานพยาบาลต้องดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสถานพยาบาลคือโรงพยาบาลเอกชนด้วยเนี่ยนะครับทางโรงพยาบาลเอกชนเองเนี่ยต้องขอบคุณเลยว่าถ้าไม่ได้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตอีกเยอะเลยครับที่จะไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีทีนี้ว่าในส่วนของรายละเอียดเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ทางโรงพยาบาลได้รับจากทางภาครัฐเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าก็ยังเป็นปัญหาในทางด้านเศรษฐศาสตร์อยู่บ้างนะครับก็คือว่าต้นทุนของแต่ละโรงพยาบาลอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าในแง่ของการที่ทางภาครัฐช่วยเหลือจ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนผู้ป่วยเนี่ยก็ในบางโรงพยาบาลก็อาจจะเพียงพอบางโรงพยาบาลก็อาจจะน้อยกว่าปกติแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าเรารับความร่วมมือจากทางโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยในการช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะครับถ้าเกิดไม่มีโรงพยาบาลชวนช่วยเลยเนี่ยอาจจะมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตหรือว่าพิการมากกว่านี้ครับ
1: ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าในเรื่องของไปโรงพยาบาลเพื่อจะใช้สิทธิ์ยูเซฟถ้าสมมุติว่าไม่ได้เอาบัตรประชาชนไปหรือว่าลืมเอาเอกสารยืนยันตัวตนไปเงี้ยค่ะยังสามารถใช้สิทธิ์ได้อยู่ไหมคะเพราะว่าในกรณีฉุกเฉินมันอาจจะลืมเอกสารเนาะ
0: คือในตอนที่เรื่องของการคีย์เข้าระบบของตัว USEC นะครับที่เรียกว่าเป็นโปรแกรม PA นะครับไม่ได้จำเป็นที่จะต้องคีย์ตอนนั้นสามารถจะผ่านไปสักวัน2วันสามารถคีย์ได้แต่เป็นข้อมูลการคัดแยกในตอนที่ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลนะครับเพราะนั้นมันมีบางโรงพยาบาลครับที่บางทีสมมติว่าผู้ป่วยเข้านอนโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วช่วงระหว่างนั้นมีการช่วยปั๊มหัวใจมีการอะไรเรียบร้อยขึ้นไปแล้วเหมือนกับเวรดึกอาจจะมีงานเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็กลางคืนไม่ได้ทำอะไรปรากฏตอนเช้าก็มาคีย์ข้อมูลเข้ามาก็มีครับ
2: ค่ะค่ะคุณหมอคะในความไม่เข้าใจของฝนค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์ยูเซฟค่ะว่าสิทธิ์ยูเซฟเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนจะต้องแจ้งสิทธิ์นี้หรือว่าทางโรงพยาบาลจะเป็นคนประเมินที่จะใช้สิทธิ์นี้คะ
0: คือถ้าตามหลักการตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอะนะครับคือตามหลักการเนี่ยในแง่ของการที่ไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลไม่ว่าเป็นสถานพยาบาลของรัฐสถานพยาบาลเอกชนที่ผมนำเรียนและก็คือต้องมีการคัดแยกประเมินความรุนแรงของผู้ป่วยทุกรายนะครับทีนี้ถ้าเป็นทางฝั่งโรงพยาบาลชนเนี่ยพอมาถึงปุ๊บ ก็คัดแยกความรุนแรงถ้าเป็นลักษณะฉุกเฉินวิกฤตเข้าเกณฑ์เรื่องของยูเซฟเนี่ยตามหลักการแล้วเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลเอกชนนั้นๆเนี่ยก็จะต้องมีการประเมินผลการคัดแยกแล้วก็บันทึกข้อมูลลงมาในโปรแกรมก็คือเป็นหน้าที่ที่โรงพยาบาลต้องทําแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยก็อย่างที่นําเรียนนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่บุคลากรไม่พอมีคนไข้เยอะเจ้าหน้าที่อาจจะเผลอเลอะลืมอะไรเงี้ยก็คือสามารถที่จะพูดง่ายก็ไม่ได้จิตไม่ได้ใจกันก็สามารถจะทักท้วงหรือว่าให้ช่วยกีให้เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็พอทักท้วงปุ๊บเนี่ยโรงพยาบาลก็มักจะกีกันเข้ามาครับ
1: ค่ะอันนี้เนี่ยถ้าในกรณีที่เราเรียก1669เพราะว่าเราไม่ได้ไปโรงพยาบาลยืนยันด้วยตัวเองเนาะเรายังจะสามารถใช้ยูเซฟได้ไหมคะ
0: ต้องขึ้นอยู่กับคือในปัจจุบันเนี่ยขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องของยูเซฟในทุกวันนี้ตัวระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังใช้อยู่ในส่วนของการไปประเมินที่สถานพยาบาลก็คือต้องเข้าไปที่โรงพยาบาล
1: ต้องเข้าไปที่โรงพยาบาล
0: อันนี้คือระเบียบกฎเกณฑ์ในปัจจุบันนะครับแต่ว่าในปัจจุบันก็มีทางผู้เชี่ยวชาญหลายท่านที่แล้วก็ทางฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยก็เริ่มมองปัญหานี้ว่าเอ๊ะบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยเริ่มตั้งแต่ที่บ้านแล้วก็เวลาที่มีการขอแจ้งความฉุกเฉินมาที่169แล้วก็169ส่งชุดปฏิบัติการแพทย์ออกไปช่วยเหลือเนี่ยหลายเคสก็คือเราไปเริ่มให้การรักษาตั้งแต่ที่บ้านมาเลยแล้วก็ระหว่างทางที่นำส่งก็ทำการรักษาเนี่ยซึ่งประเด็นตรงนี้ก็เริ่มมีคนเล็ดประเด็นครับว่าเอ๊ะมันน่าจะครอบคลุมมาถึงตรงจุดนี้เพราะว่าตรงจุดเนี้ยเป็นจุดที่วิกฤตเริ่มเข้ามาแต่ถ้าเอาตามระเบียบปัจจุบันเนี่ยยังไปไม่ถึงแต่ในอนาคตเนี่ยอาจจะขยายปอกเกตออกไปครับ
2: ค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอฝากข้อความถึงประชาชนค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สิทธิ์ยูเซฟค่ะคุณหมอเชิญค่ะ
0: ก็เรื่องสิทธิ์ยูเซฟเป็นสิทธิ์ของประชาชนนะครับซึ่งก็เป็นสิทธิ์ที่ประชาชนคนไทยเนี่ยได้รับทุกคนเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับอาการที่ฉุกเฉินวิกฤต ทีนี้อาการฉุกเฉินวิกฤตอะครับในทางการแพทย์กับในทางความเข้าใจของประชาชนเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ตรงกันนะครับซึ่งในกรณีตรงนี้เนี่ยก็มีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่รองรับว่าถ้าเกิดว่าไม่เห็นด้วยไม่พอใจเนี่ยก็สามารถที่อุทธรณ์มาได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมมองว่าโครงการยูเซฟอะครับถ้ามองตัวเลขจากในระดับนโยบายที่สปช.ดูเนี่ยเราช่วยผู้ป่วยในแต่ละปีได้ค่อนข้างเยอะครับที่ผู้ป่วยได้เซฟในเรื่องของความรอดพ้นจากความพิกลพิการหรือว่าการเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรครับ
2: วันนี้กระจ่างเกี่ยวกับเรื่องของยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ว
1: ัน
2: นี้ต้องขอขอบคุณค่ะพันโทนายแพทย์ประทีปเหลือแก้วค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ฉุกเฉินสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องราวของยูเซฟในวันนี้ในหลายๆประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยว
1: ัน
2: นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
4: วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559คือวันที่ความโศกเศร้าครั้งใหญ่ปกคลุมหัวใจของคนไทยทั้งแผ่นดินเมื่อสำนักพระราชวังประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตแม้วันเวลาจะล่วงผ่านไปพระมหากรุณาธิคุณยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยอย่างไม่รู้เหลือนตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงพระราชกรณีทั่วทุกภูมิภาคทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงพระราชกรณียกิจที่คุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระมหาราชผู้ยิ่งใหญ่รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์13ตุลาคมจึงเป็นวันแห่งความอาลัยที่คนไทยทั้งแผ่นดินจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักเพื่อประชาชนและทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละความเพียรและความรักที่มีต่อแผ่นดินแม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระราชดำริพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณยังคงส่องสว่างอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนิรันดร์

0: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กลับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพคุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเด็กๆค่ะเด็กคือวัยแห่งการเรียนรู้คุณผู้ฟังแล้วก็มีความอยากรู้อยากเห็นด้วยแต่ในขณะเดียวกันค่ะเรื่องของความซุกซนแล้วก็การสำรวจโลกของเด็กก็อาจจะนำไปสู่อุบัติเหตุที่เราคาดไม่ถึงเลยสถิติหลายปีที่ผ่านมาพบว่าอุบัติเหตุเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญเลยคุณผู้ฟังที่ทำให้เด็กบาดเจ็บรวมถึงเรื่องของเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตกจากที่สูงจมน้ำถูกของร้อนลวกหรือว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องภายในบ้านของเราเองด้วยคำถามสำคัญก็คือแล้วคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเราจะป้องกันได้ยังไงสัญญาณอันตรายแบบไหนที่เราไม่ควรมองข้ามเลยแล้วก็หากว่าเกิดเหตุขึ้นจริงควรที่จะช่วยเหลือเด็กยังไงให้ปลอดภัยที่สุดค่ะวันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจในรายการชั่วโมง

0: ภาพจะไปทำความเข้าใจกันเรื่องนี้กันเพื่อที่จะช่วยกันลดความเสี่ยงรวมถึงป้องกันเด็กๆของเราให้ได้มากที่สุดไปติดตามรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปแล้วภาวะวิกฤตในเด็กหรือว่าอุบัติเหตุในเด็กเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
2: ครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เราต้องดูก่อนว่าเราจะดูในเรื่องอะไรหนึ่งในเรื่องของความถี่ที่เยอะน้อยหรือเราจะดูเรื่องความรุนแรงเดี๋ยวผมค่อยๆเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับความถี่ที่เยอะน้อยเนี่ยที่เราจะเจอบ่อยๆที่แบบเป็นภาวะวิกฤตที่คุณพ่อคุณแม่ก็จะค่อนข้างที่ตระหนักกันไม่ทราบว่าเคยได้ยินเรื่องไข้ชักหรือการชักในไข้สูงบ้างไหมครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่พบบ่อยแล้วก็จะคุณพ่อคุณแม่ก็จะตระหนักแล้วก็แบบว่ามีคำพูดเสมอว่าต้องรีบเช็ดตัวนะกลัวชักอะไรแล้วก็ลำดับรองลงมาก็เป็นพวกการหายใจยากหรือหายใจลำบากนะครับคำว่าหายใจยากหรือหายใจลำบากก็คือว่ามันมีหลายภาวะนะฮะที่ทำให้เด็กมีการหายใจที่ยากกว่าปกตินะครับภาวะปอดอักเสบปอดบวมนะครับรวมถึงเป็นภาวะอื่นๆที่ทำให้เด็กเหนื่อยหายใจยากกว่าปกติอันนี้ก็จะเป็นเจอเป็นบ่อยๆเป็นอันดับ2นะครับหรืออุบัติเหตุอื่นๆที่จะเจอความบ่อยที่ใกล้ๆกันก็คืออุบัติเหตุทางศีรษะนะครับไม่ว่าหกล้มกระแทกหรือบางท่านที่เด็กวัยเล็กๆนะครับที่ไม่แบบเราปลอบไม่เป็นหรือว่าอะไรเงี้ยเราเขย่าเขาก็จะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้คือการบาดเจ็บในสมองของตัวเด็กก็เจอได้นะครับเป็นอันดับรองๆลงไปแล้วก็สุดท้ายที่เราเจอที่ยังพบบ่อยอีกก็คือกลุ่มอาการวิกฤตประเภทที่เป็นการขาดน้ำนะครับเด็กต้องนอนโรงพยาบาลเด็กท้องเสียเด็กอ้วกเด็กกินไม่ได้ทำไมเราต้องนอนโรงพยาบาลนะครับภาวะเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นภาวะที่เกี่ยวกับการขาดน้ำนะครับภาวะที่เจอได้บ่อยนะครับแต่พอเรามาปรับว่าภาวะไหนที่เป็นภาวะที่อันตรายสำหรับเด็กนะครับเบอร์หนึ่งก็ยังเป็นเรื่องของการหายใจเหมือนเดิมครับ เจอบ่อยด้วยอันตรายด้วยเพราะว่าทางเดินหายใจของเราอย่างที่เราทราบว่าเราขาดอากาศได้ไม่เกิน3นาทีนะครับเด็กอาจจะน้อยกว่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยภาวะการหายใจก็แทบจะเป็นภาวะที่อันตรายแทบจะเยอะที่สุดและเจอบ่อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นภาวะครูปคือคล้ายๆว่ามีหลอดลมตีบอักเสบนะครับปอดอักเสบหรือเป็นภาวะอื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นผมก็คือจะจัดว่าอันเนี้ยทั้งเจอบ่อยแล้วก็เจออันตรายนะครับและอันตรายอีกอันนึงที่เป็นปัจจัยการเสียชีวิตอันดับ1อันดับ2นะครับไม่แตกต่างกันก็คือแบบไม่ทิ้งในเด็กประถมวัย6ขวบอะไรพวกเนี้ยก็คือการจมน้ำหรือดราวนิ่งครับน้ำเนี่ยเราจะเจอบ่อยมากว่าทุกอีเวนต์ลงไปเล่นน้ำหรือว่าน้ำแค่บริเวณแค่คืบเดียวเท่านั้นเองนะครับว่าตัวเด็กเองเนี่ยเนื่องจากสรีระวิทยาของเด็กเนี่ยหัวเนี่ยจะใหญ่เมื่อเทียบกับสัดส่วนตัวดังนั้นการยกหัวขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาหรือว่าการเวลาเขาไปติดในบางที่เนี่ยก็จะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันจากการจมน้ำนะครับประเด็นที่3นะครับที่อันตรายไม่แพ้กันก็คืออันนี้เป็นเจอด้วยตัวเองครับก็คือสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจหรือว่าพวกสำลักอาหารครับมีประสบการณ์ก็จะเรื่องของคุณยายครับป้อนลำไยครับแล้วก็มาหาที่โรงพยาบาลบริเวณที่ห้องฉุกเฉินน้องก็เรียกว่าพี่ช่วยมาดูหน่อยเด็กเขียวแล้วนะครับคำว่าใจค่อนข้างนานครับแล้วก็พอซักประวัติเนี่ยก็ทราบว่าคุณยายเนี่ยให้กินลำไยแล้วก็ลำไยมันผลิตเป็นเหมือนเขาเรียกว่าไซส์หรือลูกมันค่อนข้างใหญ่ครับแล้วเด็กอะประมาณ5ขวบเขากินครับพอกินไปเสร็จปุ๊บมันไปอุดตรงหลอดลมครับแล้วต้องใช้เหมือนกับว่าตัวเบรดยกทางเดินหายใจช่วยออกมาครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็จะเป็นพวกการแพ้ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการแพ้ยาหรือว่าประเด็นของพวกสารพิษครับที่เราเจอได้คำว่าสารพิษก็คือเด็กกินอะไรเข้าปากนะครับบางอย่างเด็กไม่รู้ครับและบางอย่างเราไม่ได้แบบแปะถึงแปะเขาก็อ่านไม่ออกเช่นผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำนะครับหรือว่าทางใต้เนี่ยก็ถ้าแบบ กรีดยางเนี่ยก็จะรู้ว่าเราใช้กดกรีดยางนะครับพวกนี้มันจะเป็นเหมือนกับใส่กระบอกหรือว่าใส่เหมือนกับน้ำเปล่าสีเหมือนน้ำเปล่าเลยอะไรเงี้ยครับถ้ากินเข้าไปเนี่ยก็อาจจะอันตรายเช่นเดียวกันซึ่งเด็กเขาไม่ได้รู้เท่าถึงการประมาณนั้นครับทําให้ดังที่บอกไปครับอันนี้ก็คือแยกความเร่งด่วนนะครับแล้วก็ความรุนแรงนะครับสําหรับปัจจัยเรื่องว่าเอ้ยแล้วถ้าในเด็กเนี่ยภาวะวิกฤตอ่ะเราก็จะมาดูที่ bad case scenario หรือว่าแย่ที่สุดเนี่ยได้ก็คือเขาเสียชีวิตจากอะไรบ้างครับเบอร์หนึ่งมาด้วยจมน้ำครับกับจมน้ำจะเจอที่บ่อยที่สุดเจอทุกน้ำบกน้ำคลองใดๆครับแม้กระทั่งอ่างใดๆแล้วก็เจอข่าวนี้อยู่ตลอดครับสองก็คืออุบัติเหตุรถยนต์ที่เรารณรงค์ให้มีการใช้คาร์ซีทนะครับก็อันดับสองคาร์ซีทที่เรานั่งตั้งแต่เด็ก0 ถึง 2 ปีตั้งแต่แรกเกิดนะครับจนวัยที่โตขึ้นไปแล้วก็กลับเป็นนั่งปกติได้นะครับอันนี้ก็คือจะปกป้องอุบัติเหตุรถยนต์ที่เด็กเขาเนี่ยไม่สะคือการที่มีอุปกรณ์ที่ผูกมัดรัดตึงคล้ายเซฟตี้เบลที่ดีเขาไม่กระเด็นไปชนกระจกด้านหน้าครับก็จะช่วยลดการเสียชีวิตได้ครับอันที่3ก็คือเรื่องสำลักครับ4ก็เรื่องของตกที่สูงแล้วก็ปัจจัยอื่นๆอันนี้ก็จะเป็น5อันดับของการเสียชีวิตที่สูงสุดนะครับครับผมแล้วก็แรปอัพประมาณนี้แล้วกันว่าแบบอะไรที่เป็นภาวะฉุกเฉินอะไรที่เราต้องกังวลแล้วก็สร้างความตระหนักครับเจอบ่อยเจอเยอะเราก็จะมาสร้างความตระหนักว่าเออเราควรจะป้องกันยังไงในฐานะการเป็นผู้ปกครองหรือว่ามีผู้เลี้ยงดูเช่นด้วยบริบทของในปัจจุบันเนี่ยการขอให้คุณยายคุณย่าเลี้ยงคุณตาคุณปู่ช่วยเลี้ยงเนี่ยเราก็ต้องสร้างความตระหนักให้ท่านด้วยตัวผมเองก็มีลูก1 ขวบ 3 เดือนครับก็ได้ฝากคุณยายคุณย่าเลี้ยงเพราะว่าทำงานอยู่ไกลครับประมาณนะครับก็จะกลับไปหาแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องสร้างความตระหนักว่าเออมีภาวะนี้เกิดขึ้นได้นะเราก็จะมาเล่าให้ฟังร่วมกันว่าเออในมีภาวะอะไรที่เป็นภาวะวิกฤตที่เราพึงระวังบ้างครับ
3: ค่ะค่ะแล้วปัจจัยที่คุณหมอแจ้งเมื่อสักครู่นี้ค่ะทั้ง5เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยเด็กช่วงอายุไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษหรือว่าเกิดภาวะเสี่ยงบ่อยที่สุดเลยคะ
4: ไม่ค่อยได้ยินนะครับ
1: คุณหมอคะเมื่อสักครู่นี้มีหลังไมค์ถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของไข้ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้ปกครองมากๆไข้สูงขนาดไหนถึงจะเรียกว่าวิกฤตแล้วจะต้องทำยังไงบางคนเนี่ยเช็ดตัวแบบว่าเอาจริงๆนะบางคนเป็นคุณพ่อคุณแม่ครั้งแรก
3: ค่ะ
1: ประสบการณ์แรกไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงคุณหมอแนะนำหน่อยได้ไหมคะ
2: ครับสำหรับเรื่องไข้นะครับก็
1: ค
2: ือเป็นไข้จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าไข้เนี่ยคือการมีอุณหภูมิของร่างกายนะครับเกิน 37.8 องศานะครับอันนี้ก็จะเป็นคำจำกัดความนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับแล้วก็ตัวของไข้สูงเนี่ยจริงๆมีคำว่าสูงเนี่ยมันแตกต่างกันมากนะครับบางคน 38.5 นู่นนั่นจนเนี่ยไปถึง40นะครับคำจำกัดความเนี่ยมันไม่ได้มีได้ชัดเจนแต่บางคำจำกัดความก็จะใช้ 38.5 นะฮะบางคนใช้แค่38ซึ่งแล้วแต่ตามสแตนดาร์ดแต่ละที่นะมันมีผลอะไรแล้วมันไปเกี่ยวกับเรื่องของชักยังไงภาวะไข้เนี่ยเด็กทุกคนมีได้นะครับแต่ในเด็ก6เดือนถึง5ปีเนี่ยเขาเรียกว่าระบบก็ในสมองเราจะมีกระแสไฟฟ้าอยู่นะครับซึ่งการมีไข้มันก็อาจจะไปเขาเรียกว่ารบกวนในส่วนนี้นะครับส่วนนี้เนี่ยทำให้บางทีการมีไข้แม้เพียงเล็กน้อยนะครับ 7.8 7.5 หรือว่าต่ำกว่านี้หรือว่าสูงกว่านี้นิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ทำให้เกิดอาการชักได้เพราะว่ามันไปรบกวนกระแสประสาทของสมองนะครับดังนั้นเนี่ยการมีเด็กแต่ละคนการมีไข้ชักเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับทุกกรรมพ่อแม่ก็มีผลอันนี้ก็คือเป็นส่วนนึงที่เราถามคุณปู่คุณย่าได้ครับถ้าสมมุติว่าเคยเป็นไข้ชักมั้ยแล้วถ้าลูกเป็นหลายๆรอบอะไรเงี้ยเราก็ดูว่ามันมีโอกาสนะแล้วก็การดูแลนะครับก็ถ้าแพทย์เนี่ยเวลาเราไปตรวจดูไข้ชักเป็นภาวะที่ผมบอกว่าเจอบ่อยนะครับเราจะกลัวภาวะที่เรียกว่าชักที่เป็นชักต่อเนื่องระยะยาวอะครับเขาเรียกว่าสเตตัสอีพีเลปติกัสครับ ครับก็คือเกี่ยวกับขนระบบของสมองทั้งกล้ามภาพที่เราแบบเกรงชักดังนั้นเนี่ยมันจะใช้การเกรงตัวของกล้ามเนื้อหรือว่าอะไรนี้เยอะครับสองก็คือเรื่องระบบของหายใจด้วยครับชักก็คือมีความผิดปกติของการจะเรื่องของกระแสไฟฟ้าในสมองเนี่ยก็จะทำให้การหายใจที่มีปัญหาได้ไรได้ครับอันนี้คือเป็นภาวะระยะยาวนะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดบ่อยครับชักเนี่ยจะเกิดเพียงแค่ชักสั้นๆหรือเรียกว่าซิมเปิลเฟสบายซีเชอร์นะครับคำว่าซิมเปิลเฟสบายซีเชอร์คือชักไข้ชักปกตินะฮะระยะสั้นครับน้อยกว่า5นาทีครับที่มีการชักซ้ำใน24ชั่วโมงครับจำกัดความของไข้ชักปกติที่เราเจอกันกว่า80หรือ 90% นะครับ
3: อ๋อก็คือเกิดจากการเป็นไข้
2: ซึ่งเป็นไข้ธรรมดาที่เกิดจากกระแสประสาทมันไม่ต่อเนื่องไม่สอดคล้องประมาณนั้นครับก็เนี่ยเราก็จะเจอเยอะกว่าดังนั้นเนี่ยตัวของแพทย์เองเนี่ยหากมีภาวะไข้ชักนะฮะถ้าเตียงของโรงพยาบาลไม่เต็มเกินไปนะฮะเราก็จะแอดมิดนะครับเพื่อดูอาการ24ชั่วโมงแต่ในบางบริบทนะครับผมว่าในบางบริบทที่บางทีเตียงการดูอาการที่โรงพยาบาลอาจจะแบบไทมากอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแล้วแต่บริบทของโรงพยาบาลในแต่ละที่นะครับแต่ส่วนใหญ่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนก็อยากจะแอดมิดเพื่อดูว่าเอ๊ะมีการชักซ้ําใน24ชั่วโมงไว้ถ้ามีการชักซ้ําใน24ชั่วโมงเนี่ยเค้าก็จะเปลี่ยนจากการที่เป็นซิมเพิลคือชักอย่างง่ายเป็นคอมเพล็กซ์ครับคําว่าคอมเพล็กซ์แปลว่ามีการชักซ้ําชักนานนะฮะชักซ้ำชักหลายๆครั้งอาจจะบ่งบอกถึงพยาธิสภาพในสมองหรือว่ามีการเสียในสมองที่สูงกว่านะครับอันเป็นระบบที่เป็นไข้ชักนะครับครับผมพออย่างนี้เสร็จปุ๊บเอ๊ะแล้วคุณพ่อคุณแม่อย่างที่ถามทางอย่างแรกที่สุดนะครับต้องตั้งสติครับเขาจะมาคุณพ่อคุณแม่ก็จะมาหาผมที่ห้องฉุกเฉินด้วยดังนั้นเนี่ยพามาเร็วโอเคแล้วก็ต้องตั้งสติก่อนนะฮะว่าจริงๆภาวะถ้าเป็นไข้ชักแบบปกติเนี่ยเด็กจะชัก5นาทีน้อยกว่า5นาทีเด็กจะตื่นเองครับที่บอกให้ตั้งสติเนื่องจากว่าเรามักจะเคยได้ยินว่าเราต้องเอาอะไรไปใส่ในปากครับแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ควรครับช้อนเนี่ยหรือว่านิ้วเนี่ยหรือว่าตอนที่เด็กชักไม่รู้สติอ่ะเขากัดได้นะครับสองก็คือว่าพอกัดเสร็จปุ๊บถ้าเราเอาช้อนที่เป็นของแข็งเอานิ้วเราเนี่ยหนึ่งถ้านิ้วมาเจ็บนะฮะแต่ถ้าช้อนเนี่ยถ้าฟันเขาหักเกิดเศษฟันเนี่ยไปอุดบริเวณทางเดินอันนี้คือเป็นส่วนที่เราแบบกังวลครับก็จะมีคอนเซ็ปต์ง่ายๆครับก็คือไม่งัดไม่ง้างไม่ถางไม่กดนะครับทั้งหมดที่กล่าวมาครับเนี้ยก็จะเกี่ยวกับช่องปากอ่ะเราจะเน้นว่าถ้าลูกชัก1ตั้งสติใจเย็นไม่ต้องงัดนะให้นอนตะแคงเรารู้ว่าสาเหตุของชักมาจากอุณหภูมิแล้วก็เช็ดตัวครับการเช็ดตัวเนี่ยก็มีคำถามอีกใช้น้ำแบบไหนไอ้จริงๆน้ำที่ดีที่สุดก็คือน้ำอุณหภูมิห้องเนี่ยนะครับการเช็ดน้ำในอุณหภูมิเพราะว่าถ้าน้ำเย็นเกินไปเนี่ยตัวของรูขุมขนเราก็หดตัวได้ครับโดยปกติเวลาในภาพเราอาบน้ำหนาวๆนะครับรูขุมขนเขาหดตัวครับดังนั้นเราใช้น้ำอุณหภูมิห้องปกติในการเช็ดครับพอเช็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เช็ดบริเวณที่มีเส้นเราก็หดตัวได้ครับโดยปกติเวลาในภาพเราอาบน้ำหนาวๆนะครับรูขุมขนเขาหดตัวครับดังนั้นเราใช้น้ำอุณหภูมิห้องปกติในการเช็ดครับพอเช็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เช็ดบริเวณที่มีเส้นเนี่ยมันก็จะเป็นของเหลวมันก็จะนำความร้อนออกมาด้วยน้ำเราหรือว่าตัวผ้าเช็ดตัวเราก็เหมือนกับทำให้เย็นขึ้นเหมือนระบบหล่อเย็นช่วยเขาประมาณนี้ครับก็จะทำให้เด็กเนี่ยค่อยๆฟื้นแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นคลายเสื้อผ้าหลวมๆเช็ดตัวนอนตะแคงไม่งัดปากแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือสติครับพามาโรงพยาบาลนะครับคุณหมอว่ายังไงได้รับความรู้วันนี้ละชักสั้นๆนิดเดียวเองนะครับก็อาจจะเป็นแบบธรรมดาเฉยๆอะไรเงี้ยคุณหมอคุณหมอขออนุญาตแอดมิดนะดูอาการ24ชั่วโมงหรือถ้ามีอาการมากกว่านั้นคุณหมอก็จะบอกคุณแม่เป็น ขั้นต่อไป
3: มีคำถามที่ผู้ปกครองน่าจะกังวลกันเกี่ยวกับเรื่องของอาการชักค่ะโดยถ้าเกิดอาการชักหลายคนกังวลอยู่แล้วก็เลยยังสงสัยกันว่าเรื่องของอาการชักเนี่ยส่งผลต่อพัฒนาการเด็กในด้านต่างๆหรือเปล่าอะค่ะ
2: ครับสำหรับเรื่องของถ้าเราจะแบ่งว่าเป็นไข้ชักอย่างที่เป็นซิมเพิลคืออย่างง่ายก็คือแบบเป็น 80-90% นะครับส่วนนี้เนี่ยก็คือจากงานวิจัยเนี่ยไม่พบความผิดปกติก็คือมันเป็นแค่ชั่วคราวแต่จะแตกต่างกันที่เป็นภาวะชักที่เขาเรียกว่า epilepsy epilepsy คือลมชักครับหมอพัฒนาการอย่างผมบอกว่าอย่าชักเลยคุมชักให้ดีเถอะเพราะยิ่งคุมชักดีพัฒนาการจะค่อยๆโตไปเพราะทันทีที่มีชักแต่เหมือนกับระบบสมองมันถูกรีเซ็ตไปทำให้พัฒนาการช้าลงไปได้ครับเพราะว่าช้าคือไม่ได้แบบช้าณจุดๆนั้นนะครับแต่ว่าการพัฒนาต่างๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเมื่อดูในระบบของภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะทำให้ช้ากว่าเด็กปกติถ้ามีการชักซ้ำบ่อยดังนั้นถ้าเป็นภาวะลมชักเนี่ยเราก็จะให้คอนโทรลชักได้ดีก็จะไม่มีอิทธิพลกับตัวของพัฒนาการเท่าไหร่ครับถ้าในเรื่องของเด็กจมน้ำนะครับภาวะที่เด็กมีปัญหาเรื่องจมน้ำเนี่ยเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวของกลไกของตัวของกล่องเสียงมันเกรงตัวแล้วก็มันเหมือนกับว่ามีน้ำบางส่วนเนี่ยได้เข้าไปในปอดก็คือสำลักแล้วก็เกิดภาวะเขาเรียกว่าขาดออกซิเจนอย่างเฉียบพลันนะจุดนั้นนะครับแล้วก็น้ำก็จะเข้าไปในปอดแต่ถามว่าเราจะช่วยยังไงกับเด็กได้บ้างขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นต้นของผู้ปกครองนะครับ1เอาขึ้นมาจากน้ำก่อนครับเอาขึ้นมาทันที2ไม่ควรนะครับการเอาจับอุ้มพาดบ่าไม่ค่อยช่วยครับเนื่องจากว่าการที่เอาอุ้มพาดบ่าหรือว่าอะไรเงี้ยสิ่งที่จะเสียไปเนี่ยไม่ใช่แบบว่ามันเป็นการเสียเวลาหรือโกลเด้นพีเรียดที่เราควรจะนำไปเริ่มช่วยหายใจครับที่จะเด็กจมน้ำเนี่ยเขามีภาวะขาดอากาศสิ่งที่เราต้องทำให้เร็วก็คือเติมอากาศดังนั้นแทนแบกขึ้นบ่าเราวางนอนนะครับแล้วเริ่มช่วยการเป่าปากนะครับเป่าปากเติมอากาศเข้าไปเพราะส่วนภาวะวิกฤตคำว่าวิกฤตเนี่ยคือทุกอย่างมีการแข่งกับเวลาเพียงแค่การที่เรายกพาดขึ้นลงก็หายไปเป็นนาที2นาทีแล้วไม่เกิน3หรือ4นาท
1: ี
2: ช่วยเพื่อไม่ให้สมองขาดออกซิเจนดังนั้นการพาดบ่าถามว่ามันก็ขาดเวลาครับเวลาที่จะช่วยในส่วนนั้นเป็นแบบเริ่มช่วยหายใจเป่าปากหรือว่าอะไรนี้ทำ CPR อย่างรวดเร็วนะครับร่วมกับการกดหน้าอกนะครับเพราะว่าการบางทีเนี่ยเด็กจะเริ่มต้นจากการขาดอากาศเสร็จปุ๊บตัวของระบบหัวใจก็จะเขาเรียกว่าเต้นช้าลงไปตามจากออกซิเจนไม่พอนะครับเราก็ต้องช่วยทั้งสองอันนี้ร่วมกันนะครับในการฟื้นฟูเด็กที่จมน้ำครับแล้วต่อไปเนี่ยก็จะเป็นถ้าผู้ปกครองหลายๆท่านรู้เรื่องของการช่วยชีวิตเบื้องต้นนะครับหรือเรียกว่าเบสิกไลฟ์ซัพพอร์ตในการทั้งช่วยชีวิตแล้วก็เป่าปากกดหัวใจก็จะทำให้เด็กที่มีภาวะเหล่านี้เขาเรียกว่าสามารถกลับมาได้เร็วครับโดยทันทีว่าเขาจมน้ำนะครับแต่ว่าใหญ่มักจะเจอช้าครับส่วนใหญ่คือเล่นมา2ชั่วโมงแล้วเด็กหายไปแล้วมาการช่วยชีวิตเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่เป็นที่ผมเรียกว่าเป็นโกลเด้นพีเรียดนี้ว่าถ้าเร็วก็จะแบบสามารถที่จะโอกาสที่จะกลับคืนมาได้ดีแต่ถ้าช้าก็ขึ้นอยู่กับเวลาว่าจะเหลือมากน้อยแค่ไหนในเปอร์เซ็นต์เหล่านั้นครับผมโดยปกติกลไกในเรื่องของการสำลักเมื่อกี้เราพูดถึงการสำลักการมีอะไรเข้าไปในคอถูกไหมครับจะเข้าไปในคอเสร็จปุ๊บหนึ่งเราจะเอาออกยังไงปกติเราจะใช้กลไกการไอเอาออกอยู่แล้วเวลาเราแบบสำลักอะไรเราก็จะไอออกแต่ถ้ามีสำลักที่หนักกว่านั้นนะครับที่มันไม่สามารถที่จะออกได้ดังนั้นเราต้องมีบุคคลที่สองในการช่วย
1: คุณหมอคะสุดท้ายนี้แล้วค่ะเวลาของเราก็งวดเข้ามาทุกทีแล้วนะคะคุณหมอเพลินมากเลยนะเรื่องนี้จริงๆยังมีอีกหลายคำถามแต่ว่าสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอช่วยสรุปนะคะหรือว่าฝากอะไรให้กับผู้ปกครองหรือแม้แต่กระทั่ง คุณย่าคุณยายคุณปู่คุณตาที่ดูแลหลานๆอยู่ในเรื่องของภาวะวิกฤตในเด็กที่จะต้องเฝ้าระวังค่ะ
2: ครับคือภาวะวิกฤตในเด็กเมื่อเราดูในภาพรวมแล้วเนี่ยจะมีเกี่ยวกับหนึ่งที่เราคุยกันไปก็คือเรื่องไข้ชักดูแลก็ให้เช็คตัวลดไข้อย่างนัดนะครับอย่าถ่างอย่ากดทุกอย่างที่เกี่ยวกับช่องปากให้นอนตะแคงอันที่หนึ่งเรื่องไข้ชักนะครับเรื่องที่สองเรื่องทางเดินหายใจนะครับเรื่องทางเดินหายใจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการตรวจประเมินโดยแพทย์นะครับหรือการไปพบแพทย์เมื่อเป็นหวัดเพื่อเป็นอะไรเงี้ยเราจะสามารถทราบในเรื่องของการทางเดินหายใจเช่นภาวะครูปหลอดลมตีบหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวที่เราต้องดูแลสามก็คือเรื่องของขาดน้ำอันนี้ผมไม่ได้กล่าวโดยก็คือเข้ากับระบบแพทย์อยู่ 3-4 อย่างดังนั้นเนี่ยการไปพบแพทย์ในเวลาที่รวดเร็วนะครับก็จะทำให้มีการวินิจฉัยการรักษาการปฐมพยาบาลใดๆที่โอเคนะครับอีกพาร์ทนึงนอกเหนือจากเรื่องของแพทย์คือการป้องกันนะครับการป้องกันอะไรนะครับเช่นจมน้ำนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นการป้องกันนะครับการสำลักนะครับการที่เด็กตกหัวกระแทกต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้ดูแลด้วยการที่ผู้ปกครองอยู่ใกล้เด็กในมือต้องถึง
3: ค่ะคุณหมอ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะ
2: ครับก็จะเป็นประเด็น2ประเด็นนี้ที่ฝากไว้ในพ่อแม่ผู้ปกครองคือพบแพทย์เร็วแล้วก็ดูแลอย่างทั่วถึงและใส่ใจ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะพันโทสุวเมธาสิงหวีรสมรนะคะผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่4กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมมากนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ
0: คุณผู้ฟังคะเป็นยังไงกันบ้างคะครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นเหตุฉุกเฉินที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนจริงๆทุกที่แล้วก็ทุกเวลาโดยเฉพาะเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆรวมถึงเด็กๆด้วยที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วเราอาจจะไม่ทันตั้งตัวค่ะสิ่งสำคัญคืออะไรสิ่งสำคัญก็คือประชาชนควรที่จะรู้ค่ะว่าถ้าเราเกิดเหตุฉุกเฉินรุนแรงเราสามารถโทรแจ้งสายด่วน1669เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจากระบบแพทย์ฉุกเฉินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะรวมถึงสิทธิ์ที่หลายคนควรรู้คุณผู้ฟังอย่างสิทธิ์ยูเซฟที่ช่วยให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทันทีค่ะโดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องสิทธิ์การรักษาในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตซึ่งการรู้ข้อมูลเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้เราเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ยังช่วยรักษาชีวิตของคนที่เรารักได้อีกด้วยค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวสาระน่ารู้ดีๆจากเทปพิเศษของเราต้องขอขอบคุณสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติค่ะกับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ด้วยคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังมีเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอีกนะคะคุณผู้ฟังทั้งเรื่องของการดูแลตัวเองการออกกำลังกายต่างๆรวมถึงเรื่องราวของสายตาค่ะสายตาของเราดวงตาของเราเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันจะมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพเหล่านี้ช่วงนี้ส่งคุณผู้ฟังไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนช่วงหน้าเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพยังมีให้คุณฟังกันอย่างมากมายเลยพักกันครู่เดียวค่ะ
4: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569 ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569 ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยและมั่นใจปีนี้นักท่องเที่ยวฟื้นตัวใกล้เคียงปีก่อน
7: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569 ว่าการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศอย่างแน่นอนส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้แม้ต้องเผชิญปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากมีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศไทยช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและยังจะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวให้กลับมาใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ได้ผมธิดาอธิพยานนท์รายงานค่ะ
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินโอนเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 160,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,200 ล้านบาทแล้ววันนี้โอนเพิ่มอีก 150,000 ครัวเรือน
8: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 163,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่

0: ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ปานามาเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด6หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาศูนย์แผ่นดินไหววิทยายุโรปเมดิเตอร์เรเนียนรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.0 ในปานามาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ35 กิโลเมตรเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายอย่างเป็นทางการทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ทางตอนใต้ของปานามาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย37 รายและส่งผลให้อาคารบ้านเรือนเกือบ900 หลังได้รับความเสียหายโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดได้แก่จังหวัดลอสซันโตสจังหวัดโคเคลจังหวัดเวรากัวสและจังหวัดเฮเรราขณะที่รัฐบาลปานามาประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock ที่เกิดขึ้นมากกว่า300 ครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: Metro Lifestyle
4: Metro Lifestyle
3: สุภาพจุฑา Metro Life

0: 95.5 Metro Life สีสันชีวิตคนเมืองMetro Lifestyle Metro Lifestyle
1: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีค่ะ
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการชั่วโมงสุขภาพทาง FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz และ AM 891 GHz ที่ร่วมรับสัญญาณการออกอากาศด้วยค่ะ
2: ค่ะ
3: วันนี้อยู่กับฝนสรัญญาสิทธิพลค่ะ
2: ค่ะแล้วอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมีการมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาหลายๆคนเนี่ยอาจจะกำลังรออยู่ก็ได
3: ้
2: เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บต่างๆโควิดกลับมาอีกแล้วนะแล้วก็มีโรคที่เกี่ยวกับเห็บด้วยอะไรด้วย
3: อุ๊ยนี่หลายๆ
2: อันตรายนะแล้วก็เรื่องของดวงตาเนี่ยก็ไม่ควรที่จะละเลยต่อให้มันมีเรื่องอื่นๆเข้ามามากมายก็ตามนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันไหมคะ
3: ค่ะวันนี้เกี่ยวกับเรื่องที่ใครหลายคนอาจจะประสบพบเจอใกล้เคียงกับแฟนรายการของเราแน่ๆ
2: โดยเฉพาะเราด้วย
4: เราใช่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาตาพร่ามัวอย่าคิดแค่ว่าสายตาสั้นอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับแพทย์หญิงสสิใหญ่สว่างค่ะจากสุแพทย์รองหัวหน้าฝ่ายสื่อสารประชาชนราชวิทยาลัยจากสุแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะไม่เจอกันนานเลย
3: สวยเหมือนเดิม
4: ค่ะด้วยภารกิจที่แน่นหนาตัวคุณหมอก็อุตส่าห์นะคะให้เกียรติรายการของเรามาพูดคุยกันวันนี้เรื่องของตาพร่ามัวอย่าคิดว่าแค่สายตาสั้นจริงๆสารภาพเหมือนกันค่ะว่าเป็นคนทั้งก่อนหน้านี้สั้นแล้วตอนนี้ก็คือยาวแล้วดูโทรศัพท์ต้องแบบนี้แล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตาพร่ามัวเหมือนกันอย่างนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสายตาพร่ามัวจริงๆแล้วเกิดจากอะไรคะ
5: ค่ะก็จริงๆแล้วลูกตาเราเนี่ยมีองค์ประกอบเยอะเลยนะคะตั้งแต่ข้างหน้าไปจนถึงข้างหลังเลยแปลว่าถ้าเรามีปัญหาตาพร่ามัวเนี่ยมันเป็นได้ทุกส่วนเลยนะคะแต่ที่พบบ่อย

0: ่อยเลยก็คือผ้ามัวเป็นเหหายถ้ากลุ่มเป็นเหหายเนี่ยแปลว่าไม่ได้มีความผิดปกติของโครงสร้างแบบถาวรเช่นเป็นเหหายเช่นโรคตาแห้งแบบนี้นะคะชั้นน้ำตาเคลือบไม่สม่ำเสมอแต่ถ้าเป็นอยู่ตลอดแบบนี้แปลว่าเป็นที่โครงสร้างตาและเราก็จะต้องมาดูว่าเป็นที่ไหนที่เมื่อสักครู่เนี่ยที่พิธีกรบอกว่าเริ่มมองใกล้ไม่ชัดใช่ไหมคะอันนี้ถ้าเป็นตลอดก็แน่นอนเข้าได้ที่พบบ่อยก็คือภาวะมองใกล้ได้ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าลูกตาเราเริ่มมีความอ่อนล้าลูกตาเราเริ่มตัวเลนแล้วก็รอบๆเลนเนี่ยเริ่มแข็งที่เข้าได้กับสิ่งที่เรียกว่าสายตายาวตามอายุนะคะพออายุเข้าเลขสี่ลูกตาเริ่มแข็งเราก็เลยเพ่งได้ไม่เก่งก็เลยมองที่ไกลได้ไม่ชัดต้องใช้แว่นช่วยในขณะที่ที่ไกลเนี่ยยังต้องเหมือนเดิมนะคะที่ไกลยังต้องชัดอยู่แบบนี้ก็สภาวะนี้ก็ใส่แว่นในการมองใกล้เพิ่มได้นะคะในขณะเดียวกันถ้าสมมุติว่าลูกตาเราไม่เห็นทั้งใกล้ทั้งไกลเป็นตลอดเวลาเนี่ยแบบนี้แปลว่าอาจจะเป็นโรคบางอย่างที่เขาบดบังการส่งแสงเข้าไปแปรผลในสมองแบบนี้ต้องตรวจแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่โรคที่กระจกตาก็ดีลูกในโรคในช่องลูกตาอักเสบก็ดีเลนตาขุ่นเส้นต้อกระจกก็ดีนะคะหรือโรควุ้นตาโรคจอประสาทตาเช่นเบาหวานขึ้นตาจอประสาทตาผักผืดในตาหรือขั้วประสาทตามีปัญหาจนไปถึงการส่งกระแสประสาทไปในสมองเช่นบางคนเป็นสมองมีปัญหาเนี่ยแหละก็เลยแปรผลว่ามองไม่เห็นแต่จริงลูกตาปกติเพราะนั้นถ้าเราตามัวตลอดเวลาเป็นมัวทุกระยะเลยแบบนี้ต้องหาโรคเพิ่มค่ะเป็นได้ทุกส่วนเลย
1: แสดงว่าไม่ว่าใครที่เป็นสายตายาวสายตาสั้นหรือว่าเอียงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะตาพร่ามัวได้เช่นเดียวกัน
0: คือในความหมายเนี่ยถ้าสมมุติเรามัวจากสั้นยาวเอียงที่เพิ่มอันนั้นเนี่ยเป็นเพราะโครงสร้างลูกตาเราแต่กำเนิดได้หรือเป็นโรคก็ได้นะคะเพราะนั้นดีที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะเอาแบบดีมากเราจะต้องตรวจตาละเอียดก่อนว่าตาเราปกติแล้วค่อยไปตัดแว่นแบบนี้ตรงที่สุดในทางกับกันมันอาจจะยากเพราะเราอาจจะเข้าถึงการตรวจตาเนี่ยได้ยากเราไปร้านแว่นก่อนก็พอได้แต่ทีเนี้ยพอเราไปร้านแว่นลองแว่นแล้วถ้าเราลองแล้วเห็นชัดแจ๋วสองข้างเท่ากันเลยจากสายตาสั้นนิดหน่อยอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยอันตรายแต่เมื่อไรก็ตามที่เราลองแล้วเอ๊ะทำไมลองแล้วมันชัดขึ้นก็จริงแต่มันยังไม่ปกตินะคะหรือสองข้างมันไม่เท่ากันเนี่ยอันนี้แปลว่าอาจจะมีบางอย่างซ่อนอยู่แล้วก็ควรต้องตรวจนะคะเพราะว่าหลายครั้งคนไข้เข้าใจว่าฉันเป็นสายตาผิดปกติไปตัดแว่นแต่จริงๆแล้วปรากฏมาตรวจปุ๊บเป็นต้อหินเป็นจอประสาทตาเสื่อมเป็นผักผืดแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้เอะใจว่าเอ๊ะทำไมแว่นเราลองแล้วมันชัดขึ้นจริงแหละแต่มันไม่ 100% นะคะหรือมันไม่เท่ากับอีกข้างแบบเนี้ยแนะนำตรวจเพิ่มค่ะอาจจะไม่ใช่แค่สายตาสั้นยาวเอียงแบบที่เราเข้าใจ
1: เรื่องนี้ต่อเนื่องเลยค่ะคุณหมอแล้วอาการตาพร่ามัวแบบไหนคะที่เกิดจากปัญหาสายตาแล้วก็เป็นแบบไหนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับโรคตาโดยตรงไม่ว่าจะเป็นพวกต่อกระจกต้อหินหรือว่าจอประสาทตาคะคุณหมอ
0: ค่ะก็คือถ้าเป็นอาการที่มีค่าสายตาผิดปกติโดยที่ไม่มีโรคตาเนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือเราไปตัดแว่นปุ๊บเราใส่ปุ๊บสองข้างเนี่ยต้องเห็นชัดถึงเส้นสีแดงทั้งสองข้างเมื่อแก้ไขเต็มที่แบบนี้แปลว่ามันคงเป็นที่การหักเหของลูกตาไม่ได้เป็นโรคตานะคะเพราะว่าโรคสายตาสั้นยาวเอียงเนี่ยสั้นก็คือลูกตายืดแสงก็เลยตกหน้าจุดรับภาพเราก็เลยต้องใส่เลนส์เว้าหักเหให้เข้าไปตกที่ประสาทตาในขณะเดียวกันหากเราเป็นสายตายาวคือแสงเนี่ยไปตกหลังลูกตานะคะเราก็เลยต้องใส่เลนส์นูนให้เขาหักเหมาตกตรงนี้หรือสายตาเอียงก็คือลูกตาเบี้ยวเราก็เลยต้องใส่แว่นสายตาเอียงให้เขาหักเหมาตกในจุดที่ควรจะเป็นนะคะซึ่งถ้าเราใส่แว่นต่างๆแล้วเนี่ยคอลเลกได้ 100% เราก็อาจจะยังไม่มีโรคตานะคะแต่ในขณะเดียวกันพอเราไปทดลองแว่นแล้วเอ๊ะทำไมมันอ่านไม่ถึงเส้นแดงยังอ่านได้แค่ตัวใหญ่ๆเหมือนเดิมหรือปิดแล้วสองข้างมันไม่เท่ากันแบบเนี้ยก็ต้องเฝ้าระวังแล้วว่าทำไมเราหักเหไปจุดในตกที่เขาควรจะตกแล้วชัดปุ๊บทำไมเราถึงไม่ชัดนะคะเพราะนั้นเราก็จะต้องตรวจเช่นโรคจอประสาทตาเนี่ยที่พบบ่อยๆก็อันดับหนึ่งโรคตาแห้งอันนี้ชัดเจนมันเป็นเหหายหยอดน้ำตาเทียมแล้วดีอันนี้ก็ไม่ค่อยน่ากลัวหรืออันที่สองถัดเข้ามาเป็นกระจกตาใสๆที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยค่ะบางคนเป็นโรคกระจกตาเสื่อมตามวัยเช่นโรคกระจกตาเสื่อมปุ๊บ แบบเนี้ยเราก็จะสังเกตว่าตอนเช้าตื่นมากระจกตาเราจะบวมๆมันจะไม่ชัดแล้วพออยู่ในอากาศแห้งๆแห้งๆไปสักพักนึงชัดขึ้นแบบเนี้ยก็จะสงสัยเป็นโรคกระจกตาส่วนโรคต้อกระจกที่ก็คือเลนตาตรงกลางที่เขาขุ่นเนี่ยค่ะอันเนี้ยข้อสังเกตก็คือว่าพอเวลาตอนกลางคืนเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยชัดเพราะว่าเลนตาที่เราเคยใส่อ่ะค่ะมันเหลืองพอตอนกลางคืนเราออกไปขับรถมองกลางคืนเอ๊ะมันทำไมไม่ชัดเหมือนเดิมหรือบางท่านมีแสงแตกฟุ้งกระจายเยอะค่ะจากกระจกนะคะแล้วก็ถ้าโรคจอประสาทตาเนี่ยก็เช่นเห็นแสงแฟลชแรงๆเลยในลูกตาแล้วก็สงสัยการดึงลั้งจอประสาทตาหรือบางท่านเห็นเส้นเบี้ยวนะคะเช่นมีผังผืดที่จอประสาทตาเราควรจะเห็นเส้นตรงเนี่ยตรงๆสวยงามปรากฏเราเห็นเส้นบิดเบี้ยวบิดเบี้ยวไปเส้นเราปิดแล้วเอ๊ะเส้นควรจะตรงมันดูเบี้ยวแบบนี้ก็จะสงสัยโรคจอประสาทตาไปจนถึงถ้าเป็นโรคขั้วประสาทตาเนี่ยอันนี้ก็จะตามัวหนักเลยดรอปไปเยอะแทบไม่เห็นอะไรอาจจะเห็นแค่โบกๆอะไรแบบนี้นะคะก็คือสรุปแล้วเป็นอาการบ่งคร่าวๆของแต่ละโรคแต่ทั้งเนี้ยถ้าเรามัวแล้วเราคอลเลกด้วยแว่นใส่แว่นเท่าไหร่ก็ไม่ชัดขึ้นแบบนี้ต้องตรวจแน่นอนว่าเป็นตรงไหนค่ะ
2: ค่ะคุณหมอค่ะแล้วถ้าบางคนเนี่ยค่ะไม่คือเหมือนว่าสายตาสั้นหรือยาวแล้วก็ไปซื้อแว่นมาใส่เองไม่ได้ไปพบแพทย์อะค่ะแล้วก็เหมือนพอเริ่มไม่ชัดก็เริ่มไปซื้อมาเปลี่ยนเรื่อยๆการทำเองแบบนี้ระยะยาวจะส่งผลอะไรไหมอะค่ะ
0: ค่ะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นโรคอะไรอันนั้นโอเคนะคะนั้นพอได้แต่ในทางปฏิบัติมันคงต้องเป็นโรคบางอย่างแน่ที่ทำให้เราเปลี่ยนค่าสายตาไปเรื่อยๆโดยเฉพาะการมองไกลที่ดรอปเช่นที่พบบ่อยถ้าเป็นผู้สูงอายุ60ก็คือต้อกระจกนะคะแปลว่าต้อกระจกเนี่ยเราเหลืองขึ้นเรื่อยๆเหลืองขึ้นเรื่อยๆเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนแว่นทุก 2-3 ปีแต่โรคต้อกระจกเนี่ยความโชคดีก็คือเขาไม่ได้ร้ายแรงมากเราสามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้แม้เป็นเบาเป็นหนักอะไรยังไงก็ยังรักษาให้หายได้ด้วยการเปลี่ยนเลนส์นะคะแต่โรคทางตาที่ร้ายแรงอันดับหนึ่งแล้วย้อนกลับไม่ได้ก็คือโรคต้อหินนะคะโรคต้อหินเนี่ยก็คือขั้วประสาทตาบาดเจ็บถูกการทำลายขั้วประสาทตาให้เขาบางแล้วก็เสียไปเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นบางท่านเนี่ยไม่ชัดก็เปลี่ยนแว่นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้ตรวจเรื่องของโรคต้อหินแบบนี้ก็จะอันตรายเพราะว่าพอลานสายตาถูกทำลายแคบเข้าแล้วเนี่ยโอกาสที่จะฟื้นกลับมาเป็นปกติก็จะน้อยค่ะเพราะนั้น
1: ค่ะสัญญาณการฟื้นฟูน้อยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็คือแปลว่าตัวต้อหินเนี่ยเราจำเป็นต้องตรวจนะคะเพื่อคัดกรองว่าเป็นหรือไม่เป็นเพราะถ้าหากเป็นเนี่ยการรักษาไม่ทำให้หายนะคะแต่การรักษาเพื่อหยุดไม่ให้เขาทำลายเพิ่มให้เห็นเท่าที่จุดเริ่มต้นในการรักษาแต่ถ้าไม่ได้รักษาเนี่ยเขาทำลายไปเรื่อยๆสุดท้ายเราจะเห็นแค่ตรงกลางนะคะเราจะเห็นแค่ตรงกลางตาแบบนี้ก็จะลานสายตาแคบเข้าจนเป็นท่อเลยอะค่ะจนบอดไปเลยแบบนี้ย้อนกลับไม่ได้แล้วเพราะนั้นจริงๆก็ทุกท่านควรคัดกรองต้อหินอย่างน้อยอายุ40 1ครั้งค่ะถ้าไม่มีก็มาหัวใจไปก็ 2-3 ปีได้
1: ค่ะทีนี้พอพูดถึงคนวัยอายุ40ที่คุณหมอพูดเมื่อกี้เลยนะคะตัววิธีกรเองก็อายุ40แล้วทีนี้เริ่มมีอาการอย่างที่บอกไปช่วงต้นแล้วค่ะยืดแขนแล้วคือคนวัย40ที่เริ่มมองไม่ชัดแล้วต้องยืดแขนเนี่ยรู้สึกว่าตามันพร่ามัวในช่วงที่ต้องอ่านหนังสือหรือว่าอ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของแค่สายตายาวตามวัยใช่ไหมคะควรที่จะไปตรวจตาไหมหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นอื่นๆอีกไหมคะคุณหมอ
0: ค่ะก็ถ้าเรามีแค่ปัญหาในการมองใกล้แต่ที่ไกลยังปกติเนี่ย แบบนี้ก็อาจจะมีแค่สายตายาวตามอายุที่มันเป็นความเมื่อยล้าของลูกตาที่เราเพ่งมา40ปีนะคะเราก็เลยเมื่อยล้าเนี้ยได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโรคต้อหินที่บอกว่าอันตรายเนี่ยเป็นโรคที่ไม่มีอาการนะคะอาการของเขาเนี่ยคือลานสายตาแคบลงเรื่อยๆซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่สังเกตเลยเพราะว่ามันเป็นลานสายตาส่วนนอกแล้วเราช่วยใช้ช่วยกันสองข้างเราก็เลยจะไม่สังเกตว่าลานสายตาเราแคบหรือยังเท่านั้นต้อหินเนี่ยจึงเป็นโรคที่ควรคัดกรองนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่คือไม่มีอาการเลยว่ายังไงทุกคนเลยยกเว้นเป็นหนักจริงๆค่ะเพราะนั้นอย่างน้อยเนี่ยต่อให้เราไม่มีอาการอะไรควรคัดกรองต้อหินโดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงเช่นมีประวัติครอบครัวเป็นโรคต้อหิน นะคะแบบนี้หรือมีประวัติที่จะเสี่ยงต้อหินกว่าคนอื่นเช่นหยอดยาสเตียรอยมีอุบัติเหตุทางตามีตาอักเสบเรื้อรังเป็นต้นนะคะซึ่งต้อหินเนี่ยเป็นโรคที่ต้องคัดกรองแม้ไม่มีอาการค่ะ
2: ค่ะคุณหมอคะแล้วถ้าบางคนคือเริ่มมีอาการที่มองไกลก็ไม่ชัดร่วมกับมองใกล้ก็ไม่ชัดแบบนี้ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษอะคะ
0: ก็คืออันนี้แปลว่าอาจจะมีบางอย่างนะคะถ้าอายุ40มองใกล้ไม่ชัดอันนี้เป็นธรรมชาติที่ทุกคนต้องเป็นแต่การมองไกลไม่ชัดเนี่ยไม่ใช่ทุกคนต้องเป็นนะคะแปลว่าข้อที่1เราอาจจะสายตาสั้นยาวเอียงแบบนี้เกิดขึ้นได้เช่นลูกตายืดลูกตาหดแสงไม่ตกตรงจุดอันนี้ได้นะคะแต่ถ้าเราได้ทดลองการใส่แว่นให้แสงตกในที่ที่ควรและยังไม่ชัดอีกแบบนี้ต้องหาโรคแน่นอนเพราะเป็นได้ทุกโรคที่มีผลที่แสงส่องผ่านเลยค่ะ
1: จริงๆฟังคุณหมอก็สบายใจไปเปราะหนึ่ง เพราะว่ายืดแขนมายังเห็นชัดอยู่ หลายๆคนตอนนี้ที่ฟังทางบ้านก็คือเตรียมยืดแขนแล้วนะว่ายังชัดอยู่หรือเปล่านะคะ
2: ค่ะค่ะคุณหมอคะอีกหนึ่งอาการคือบางคนเนี่ยตื่นมาแล้วตามัวค่ะบางคนแบบจ้องมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์นานๆแล้วพร่ามัวอะไรแบบนี้ค่ะแต่พักสายตาแล้วกลับมาชัดอาการเหล่านี้มันเกิดจากอะไรอะคะ
0: ค่ะก็อันแรกก่อนเลยว่าตื่นมาแล้วตาพร่ามัวตื่นมาแล้วตาพร่ามัวแปลว่ามันต้องมีอะไรตอนที่เรานอนแน่นะคะเช่นกลุ่มที่พบบ่อยเนี่ยก็คือหลับตาไม่สนิทค่ะหลับตาไม่สนิทคือเหมือนเราหลับตาแบบเผยอพอมันเป็นอย่างเนี้ยทั้งคืนปุ๊บตาแห้งถลอกนะคะพอตื่นมาเราก็เลยรู้สึกว่ามันเบลอๆเพราะว่าตาตรงนั้นน่ะแห้งมากพอกระพริบหยอดไปเริ่มดีขึ้นแบบนี้คือกลุ่มตาแห้งกับอีกกลุ่มนึงหากเป็นโรคร้ายแรงนะคะแล้วตื่นมาตามัวก็คือโรคกระจกตาเสื่อมปุ๊บนะคะกระจกตาข้างหน้าเสื่อมแล้วพอตอนเรานอนเนี่ยเรากลุ่มนี้หลับตาสนิทนะคะพอหลับตาสนิทปุ๊บกระจกตาไม่ได้สัมผัสอากาศเลยกระจกตาเลยบวมพอเราตื่นมาเนี่ยกระจกตายังบวมอยู่ก็เลยมัวแต่พอเราลืมตาเราใช้ชีวิตเราโดนอากาศปุ๊บน้ำจากกระจกตาระเหยกระจกตายุบบวมก็กลับมาชัดขึ้นค่ะก็เป็นได้2กลุ่มก็คือมีอะไรตอนนอนเช่นหลับตาไม่สนิททำให้ตื่นมามัวหรือเป็นโรคกระจกตาเสื่อมที่กระจกตาบวมตอนนอนแล้วพอตื่นมา ตาระเหยก็เลยชัดแบบนี้ต้องตรวจกลุ่มกระจกตาเสื่อมนะคะนี่คือกลุ่มที่1ส่วนกลุ่มที่2บอกว่ามัวเป็นหายๆตอนจ้องหน้าจออันนี้พบบ่อยเป็นอันดับ1ของคลินิกโรคตาเลยนะคะก็คือตาเลยเป็นหายจากการใช้งานก็คือกลุ่มโรคตาแห้งเลยค่ะเพราะว่าคนปกติเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้หน้าจอเราจะกระพริบตาทุก3วินาทีนะคะเราจะกระพริบแต่พอเรามองจอแบบนี้เรากลัวพลาดในจอมันจะมีอะไรขยับตลอดเรากลัวพลาดเราก็เลยเบิ่งจ้องไปเลยไม่กระพริบเลยนะคะทีนี้พอเราไม่กระพริบตาปุ๊บตาก็เลยแห้งเพราะการไม่กระพริบไม่มีการปั๊มไขมันนะคะไม่มีการปั๊มไขมันไม่มีการที่จะเคลือบน้ำตาตาก็เลยแห้งเราก็จะมัวตอนจ้องหน้าจอค่ะกลุ่มนี้ก็จะเจอบ่อยมากค่ะ
2: แล้วกลุ่มของคนที่มีโรคประจำตัวล่ะคะอย่างเช่นเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถทำให้ตาพร่ามัวหรือว่าส่งผลต่อเรื่องของการมองเห็นยังไงไหมคะ
0: ค่ะแบบนี้ก็ยิ่งอันตรายเลยนะคะตรงที่กลุ่มที่เป็นเบาหวานเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือแปลว่ามีความเจ็บป่วยของหลอดเลือดทั่วทั้งร่างกายรวมทั้งที่ตานะคะก็คือเบาหวานก็จะส่งผลทั้งโรคหลอดเลือดที่ไตเล็กๆที่หัวใจเป็นหลอดเลือดใหญ่ที่สมองหลอดเลือดใหญ่ที่ตาหลอดเลือดเล็กแบบเนี้ยถ้าสมมุติว่าหลอดเลือดเริ่มมีปัญหาเขาก็จะมีจุดเลือดออกเล็กๆเริ่มจะแตกเริ่มจะงอกผิดปกติซึ่งข้อดีของการตรวจก็คือพอเราตรวจเห็นว่าเขามีหลอดเลือดที่กำลังจะแตกแต่ยังไม่แตกเนี่ยเรารีบรักษาเราก็จะไม่ตาบอดนะคะแต่ถ้าเราไม่ตรวจเราก็อยู่กับหลอดเลือดป่วยๆอันนั้นไปนานจนวันดีคืนดีเขาแตกแบบนี้เราก็จะบอดแปลว่ากลุ่มโรคเบาหวานเนี่ยเป็นความเจ็บป่วยของหลอดเลือดเราจำเป็นต้องตรวจตาทุกปีอย่างน้อยปีละครั้งในคนที่ยังไม่มีเบาหวานขึ้นตาแต่ถ้ามีปุ๊บเราก็จะรักษาแล้วก็ตรวจถี่ขึ้นกว่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าไม่ตรวจเนี่ยรอจนเขาแสดงอาการมันอาจจะไม่ไหวค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าในกรณีที่รู้สึกว่าตาพร่ามัวไม่ว่าจะเป็นสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ค่ะคุณหมอคืออันดับแรกเลยเราควรจะทำยังไงก่อนคะอย่างเช่นไปวัดสายตาเพื่อตัดแว่นหรือว่าเปลี่ยนแว่นหรือควรไปตรวจตากับจักษุแพทย์ก่อนคะแล้วก็มีวิธีสังเกตเบื้องต้นยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: ค่ะก็จะมีคำแนะนำเนี่ยขึ้นกับบริบทที่เราอยู่ด้วยนะคะว่าแบบไหนมันจะเหมาะกับเราเช่นถ้าอันดับหนึ่งเลยดีที่สุดเลยต้องตรวจแน่นอนเพื่อดูว่ามันมีเหตุอะไรที่ทำให้เราเกิดตามัวหรือเปล่าเพื่อที่จะได้รักษาตามเหตุนะคะแต่ข้อที่สองหากเรายากลำบากมากบ้านอยู่ชนบทต้องข้ามเขาผู้ฟังเนี่ยนะคะไม่ไปโรงพยาบาลลำบากไม่ได้เราต้องดูแลตัวเองเบื้องต้นก่อนขั้นแรกเราก็ลองเทียบกันก่อนว่าสองข้างเนี่ยเราต่างกันเยอะไหมถ้าสองข้างพอๆกันอันเนี้ยสันนิษฐานว่าอาจจะไม่ใช่โรคร้ายแรงเพราะว่าโรคมันชอบเป็นข้างเดียวก่อนนะคะมันจะไม่เข้ากันสมมติวันนี้เราก็เทสก่อนสำหรับคนที่เข้าไม่ถึงโรงพยาบาลยากอยู่ไกลพอใกล้ๆกันก็พอไหวแต่ถ้าสองข้างต่างกันมากอันนี้ก็ต้องข้ามเขาต้องอะไรต้องไปแน่นอนนะคะแล้วก็ด่านที่สองคนที่สมมติอยู่ลำบากอีกไม่ได้อยู่ใกล้โรงพยาบาลแต่มีร้านแว่นเราก็อาจจะไปร้านแว่นก่อนก็ได้เพื่อทดลองว่าเมื่อเราลองแก้ไขด้วยแว่นทั้งสองตาแล้วเนี่ยเรากลับมาชัดไหมเทียบสองข้างแล้วเท่ากันไหมถ้าพอเราลองแว่นที่ร้านแว่นและเทียบสองข้างยังใกล้กันก็ยังพอได้นะคะน่าจะไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่ถ้าเราลองแว่นปุ๊บแว่นเขาก็ตัดอย่างดีอย่างเต็มที่ค่าสายตาและอ้าวทำไมยังมัวยังไม่ชัดยังเป็นภาพซ้อนเทียบแล้วสองข้างยังต่างกันเยอะแบบนี้จำเป็นเลยคือต้องมาโรงพยาบาลแน่นอนเพราะว่าน่าจะมีบางอย่างแล้วที่แว่นก็แก้ไม่ได้แล้วสองข้างก็ต่างกันเยอะค่ะแต่ถ้าคนที่ว่างๆไม่มีอะไรทำเข้าถึงโรงพยาบาลได้ง่ายมาตรวจก่อนอันนี้ดีสุดแต่ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่ทำไม่ได้นะคะจะได้แค่เป็นร้านแว่นจะสำหรับประชาชนคนไทยก็จะง่ายหน่อยก็ลองสังเกตว่าพอเราเทสแว่นแล้วชัดเท่ากันหรือยังเทียบกันแล้วโอเคไหมอันนี้จะพอได้ว่าคัดกรองโรคร้ายแรงเบื้องต้นได้ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวคุณหมอค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะยังจริงๆแล้วมีอีกหนึ่งคำถามแต่ว่าเดี๋ยวมาในช่วงหน้าตอนนี้ขอทิ้งท้ายไว้ก่อนสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่ใครสนใจอยากจะมาพูดคุยเรื่องของปัญหาดวงตาแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะอยากรออยู่นะคะ026918437 026918437นะคะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่แล้วก็โทรเข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะคุณหมอรอพวกเราอยู่ค่ะ
2: ค่ะ
3: อะไรที่พอดีดีทั้งนั้นหวานพอดีเปรี้ยวพอดีเผ็ดพอดีเค็มก็ให้พอดี
4: เค็มพอดีแล้วแค่ไหนอ่ะ
3: ร่างกายเราต้องการโซเดียมไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบได้กับเกลือ1ช้อนชา
4: สบายใจหน่อยวันนี้ยังไม่ได้กินเกลือแล้วก็ยังไม่ได้หยอกน้ำปลาด้วย
3: เดี๋ยวโซเดียมไม่ใช่เกลือหรือน้ำปลาเท่านั้นแต่อยู่ในรูปแบบของเครื่องปรุงรสอาหารสำเร็จรูปต่างๆขนมนี่ก็ด้วยดูฉลากข้างซองสิไม่อยากให้ไตเดี้ยงดูปริมาณโซเดียมบนฉลากโภชนาการให้เป็นลดเค็มลดโรค
5: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าและอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
6: โอ้ยปวดแข้งปวดขาไม่ค่อยมีแรงทำแต่งานมาจนจะเกษียณแล้วเนี่ยออกกำลังกายตอนนี้จะทันไหม
7: ทันสิคะแค่ออกกำลังกายด้วยการเดินช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและหัวใจและลดความเสี่ยงต่อโรคต่าง
6: ๆที่สำคัญไม่เดินหยุดๆนะครับทำเป็นประจำวันละ 15-30 นาทีอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้ง
7: อยู่บ้านก็แข็งแรงได้มาสูงวัยอย่างสุขภาพดีด้วยการเดินกันเถอะค่ะ
8: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการชั่วโมงสุขภาพพยังอยู่กับประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของตาพร่ามัวอย่าคิดว่าแค่สายตาสั้น
1: ค่ะ
2: ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงสสิใหญ่สว่างค่ะจักษุแพทย์รองหัวหน้าฝ่ายสื่อสารประชาชนราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็026918437นะคะย้ำนะอ้าวมาแล้วสายมาแล้วนะคะเร็วมากเลยสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะ
9: อัชราวัน
1: คุณอัชราวันอายุเท่าไหร่มาจากจังหวัดอะไรคะ
9: 75อยู่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอยุธยานะคะ
1: ค่ะถามคำถามคุณหมอได้เลยค่ะ
9: เป็นความดันไขมันนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
0: สวัสดีค่ะ
9: เห็นเฟซประจำเลยค่ะคุณหม
0: อขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
9: ค่ะคือมีเรื่องอยากจะถามคุณหมอนะคะเคยผ่าตัดต้อหินเฉียบพลันนะคะเฉียบพลันนะคะที่โรงพยาบาลไร่ขิงเมื่อปี61แล้วก็ไปหาคุณหมอที่วัดไร่ขิงตลอดเลยแล้วพอดีว่าคุณหมอวัดได้ขิงส่งตัวกลับมารักษาที่อยุธยานะคะก็พอดีไปหาคุณหมอที่อยุธยาได้ครั้งเดียวให้ยาหยอดตาต้อหินมากับน้ำตาเทียมทีนี้พอไปหาอีกครั้งหนึ่งคุณหมอบอกว่าต้อหินหายแล้วคุณหมอว่าต้อหินมันหายได้จริงเหรอต้อหินเฉียบพลันน่ะ
0: ค่ะค่ะแปลว่าเราเป็นต้อหินกลุ่มที่โชคดีที่สุดของต้อหินเลยนะคะก็คือต้อหินเนี่ยจะแบ่งเป็น2คือต้อหินเนี่ยแบ่งย่อยเป็นหลาย10กลุ่มแต่ว่าถ้าแบ่งคร่าวๆให้เข้าใจง่ายก็คือมีต้อหิน2กลุ่มคือมุมเปิดกับมุมปิดนะคะก็คือต้อหินมุมเปิดคืออยู่ๆมีการทำลายที่ขั้วประสาทตาโดยหาเหตุไม่เจอว่าเกิดจากอะไรเนี่ยมุมเปิดอันนี้เป็นตลอดชีวิตไม่มีวันหายนะคะกับกลุ่มที่2ต้อหินมุมปิดคือมีการทำลายขั้วประสาทตาช่วงแรกนิดนึงจากมุมตาปิดนะคะปิดจากต้อกระจกเนี่ยเขาไปอุดอยู่ต้อกระจกอยู่พองตัวขึ้นมาหนาขึ้นมาสุกขึ้นมาจนไปเบียดทางระบายน้ำของลูกตานะคะเบียดน้ำระบายออกไม่ได้ความดันเลยขึ้นก็เลยมากดขั้วประสาทตาเนี่ยก็เลยเป็นต้อหินเฉียบพลันขึ้นมาถ้ากลุ่มนี้คุณหมอเห็นปุ๊บเขารีบไปผ่าเลยเอาเลนออกให้มันทางระบายน้ำได้ไม่อุดและพอทำได้ทันปุ๊บกลุ่มนี้หายได้นะคะเป็นต้อหินเพียงชนิดเดียวที่หายได้หากรักษาได้ทันค่ะก็แปลว่าข้อดีคือเราไปโรงพยาบาลเร็วด้วยเราเป็นปุ๊บเรารีบไปเลยแล้วพอไปปุ๊บคุณหมอรีบรักษาให้ทันอีกนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเราเป็นมุมปิดจากเลนอ้วนแล้วพอเราช่วยแก้เนี่ยหายเราก็เลยไม่เป็นถาวรไม่ต้องใช้ยาตลอดชีวิตก็แค่มอนิเตอร์ค่ะก็ถือว่า
9: ช่วยคุณหมอค่ะคุณหมอเพราะว่าตาจะบอดแล้วคุณหมอนับปีนึงเลยค่ะแล้วก็ไม่ให้ยาต้อหินมาแล้วแต่ให้น้ำตาเทียนมา6เดือนและนับปีหนึ่งปี
0: ค่ะค่ะก็คือเพราะว่าเราแก้แล้วเนี่ยความเสี่ยงเท่าคนปกติแล้ว
9: หายได้นะคะ
0: เฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นนะคะแต่กลุ่มอื่นที่ไม่ได้เกิดจากมุมปิดไม่ได้เกิดจากเลนดันที่ยังไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแต่ขั้วประสาทตาอยู่บาดเจ็บไปเลยแบบนี้รักษาตลอดชีวิต
9: อ๋อค่ะค่ะแล้วพอดีมีไอ้จุดเลนดันนะคะมันลอยไปลอยมาเมื่อ2-3วันนี้แล้วมันก็หายไปอันนี้จะเป็นอะไรไหมคะ
0: ค่ะอันนี้จุดดำรอยข้อที่1เลยมันต้องตรวจว่าเป็นจากอะไรแต่เมื่อเราตรวจแล้วเนี่ยพบว่าคนส่วนใหญ่เป็นจากนี้ก็คือวุ้นตาของเรามีการเสื่อมสลายตามธรรมชาตินะคะซึ่งปกติเนี่ยวุ้นเราจะอยู่ตรงนี้เนี่ยวุ้นแล้วก็นี่ตาใช่ไหมคะตอนที่เราเกิดมาเลยตรงเนี้ยเป็นวุ้นเขาเลยเรียกว่าวุ้นแต่ตอนที่เราอายุ80เนี่ยตรงเนี้ยกลายเป็นน้ำทั้งหมดอันเนี้ยเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นน้ำใสๆแต่ระหว่างทางที่วุ้นเปลี่ยนเป็นน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นใยๆเป็นลูกน้ำเป็นหยักใยเป็นยุงเป็นอะไรแปลกๆลอยซึ่งถ้าตาเราเห็นชัดตาเราดีเราก็จะโฟกัสวุ้นตาตัวเองเราก็เลยเห็นเขาลอยไปลอยมาเนี่ยปกติเป็นธรรมชาติอยู่ร่วมกับเขาได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางคนเนี่ยคิดเองว่าตัวเองเป็นวุ้นตาเสื่อมแต่จริงแล้วอาจจะเป็นเบาหวานขึ้นตาเลือดออกเป็นตาอักเสบก็ได้แต่โอกาสน้อยมากๆแต่ถ้าคุณหมอตรวจดูแล้วบอกว่าเป็นวุ้นตาเสื่อมเนี่ยสบายใจได้เลยเพราะเป็นทุกคนเป็นสภาวะปกติเพราะเราตาคนเนี่ยคิดเองว่าตัวเองเป็นวุ้นตาเสื่อมแต่จริงแล้วอาจจะเป็นเบาหวานขึ้นตาเลือดออกเป็นตาอักเสบก็ได้แต่โอกาสน้อยมากๆแต่ถ้าคุณหมอตรวจดูแล้วบอกว่าเป็นวุ้นตาเสื่อมเนี่ยสบายใจได้เลยเพราะเป็นทุกคนเป็นสภาวะปกติเพราะเราตาย
9: มาเมื่อ2-3วันนี้เองแต่มียาวุ้นตาเทียมหยอดอยู
0: ่ค่ะก็ลองสังเกตถ้าเขาเพิ่มขึ้นเยอะๆหรือมีแสงแฟลชหรือมีภาพหายแบบเป็นม่านมาปิดแบบนี้ก็ต้องไปตรวจใหม่นะคะว่าเป็นอะไรหรือเปล่า
9: ค่ะ
1: ค่ะ คุณอัชรา
9: หายแน่นอนนะคะไม่สบายใจเลยค่ะคุณหมอมากเลย
0: ลองสังเกตอาการถ้าเป็นเพิ่มขึ้นเยอะไปตรวจเพิ่มค่ะว่าอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้
9: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคุณหมอ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: พอหินหายได้
1: อืม
0: บางชนิดใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่อะค่ะถ้าพบได้เร็วรักษาได้ทัน
0: อืมจริงๆก็ต้องยินดีกับคุณอัชราด้วยนะคะอายุ75 ปีแล้วต้อหินหายได้เนี่ยนะคะถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งสายใช่ไหมคะ
1: ค
0: ม
1: ่
0: า
1: ะ
0: แล้วนะคะอย่างรวดเร็วเลยคุณหมอจิบน้ำสักนิดหนึ่งเห็นคุณหมอจิบน้ำแล้วอ่ะขอสายเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะอายุเท่าไหร่มาจากจังหวัดอะไรคะ
2: ป้าอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละลูก
0: ค่ะคุณป้าอายุเท่าไหร่คะ
2: อายุ77ลูก
0: 77ชื่ออะไรคะคุณป้า
2: ชื่อเล่นชื่อน้อยจ้ะ
0: คุณน้อย
2: อยู่ที่กรุงเทพเนี่ย
0: ได้ค่ะคุณป้าน้อยสอบถามคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาได้เลยค่ะ
2: ป้าน่ะมันมองไม่เห็นลูกมองไม่เห็นเลยถ้าปิดตาข้างหนึ่งอีกข้างจะไม่เห็นเลยลูกแล้วมันก็มีขาวๆอยู่เหมือนมันจะไปที่ตาดำแล้วอะลูกมันเหมือนมีขาวๆอ่ะแล้วก็ทีนี้ป้าก็ไปหาหมอตลอดนั่นแหละหมอก็พอไปเมื่อ3 ปีที่แล้วเนาะไปแล้วก็ให้น้ำตาเทียมมาอย่างเดียวบอกว่าเป็นต้อเนื้อเขาบอกว่าเป็นต้อเนื้อแต่ตรงหัวตาน่ะมันแดงๆเนาะแต่ว่าตรงที่มันอยู่ข้างบนตาดำอ่ะมันเหมือนก็ว่ามันเป็นเหมือนเป็นขาวขาวเหมือนเป็นว่ามันจะมิดตาดำนะลูกมันขึ้นไปติดตาดำ
1: ค่ะค่ะก็จะค่ะ
2: ไปหมอที่คลินิกเนี่ยเนาะเขาก็ให้ป้านับให้มองดูเลขเนาะป้าก็อ่านได้ตัวใหญ่อ่ะอ่านได้หมดลูกแต่ว่าตัวเล็กอ่านไม่เห็นเลย
1: ค่ะก็คือจากที่เล่านะคะ3 ปีก่อนมีประวัติเป็นต้อเนื้อแน่แต่ตอนเนี้ยเห็นเฉพาะตัวใหญ่ๆจริงๆถ้าเราตามัวเนี่ยอย่างที่เรียนไปตอนแรกก็คือมีปัญหาได้ตลอดทั้งแนวในการรับแสงของตาแต่ถ้าของคุณป้าน้อยมีต้อเนื้อแปลว่าต้อเนื้อเนี่ยเขามาดึงที่กระจกตาบางส่วนแบบนี้ก็บังไปแล้วนิดนึงนะคะจากต้อเนื้อที่เราเห็นเนื้ออีกส่วนนึงก็คือต้อกระจกเนี่ยถ้าสันนิษฐานจากอายุก็น่าจะมีร่วมด้วยนะคะก็จะยิ่งบางไปอีกแปลว่าของป้าน้อยเนี่ยแนะนำข้อที่1ก็คือต้องไปตรวจดูว่าเราจะสามารถผ่าตัดหรือทำอะไรที่โรงพยาบาลได้ไหมเช่นเราอาจจะต้องผ่าต้อเนื้อก่อนหรือเปล่าก่อนทำการผ่าตัดต้อกระจกเพราะถ้าบอกว่าเห็นแค่ตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวเล็กไม่เห็นแปลว่ามีปัญหาแน่นอนนะคะก็จากอายุมีต้อกระจกร่วมด้วยได้รวมถึงต้อเนื้อก็มีด้วยจากประวัติเดิมซึ่งทั้ง2 โรคเนี่ยยังไม่มียาหยอดหรือมีอาหารเสริมที่สลายได้การรักษาทั้ง2 โรคเนี่ยมีแค่การผ่าตัดเท่านั้นค่ะ
2: ป้าหยอดมาประมาณปีแล้วลูกเขาบอกว่าน้ำตาจะมา
1: ใช่ค่ะก็จะช่วยแค
2: ่ป้าบอกว่าป้าให้ส่งตัวป้าไปโรงพยาบาลหน่อยเขาก็ไม่ส่งเขาก็ไม่ส่ง
1: ค่ะ
2: เขาบอกว่าไปทีไรเขาก็ให้น้ำตาเทียมมานี่แหละ
1: ค่ะอาจจะไม่เข้าเกณฑ์ข้อบ่งชี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเช่นข้อบ่งชี้เช่นอ่านได้ไม่ถึงแถวนี้หรืออะไรแบบเนี้ยค่ะต้องลองปรึกษาคุณหมออีกทีนึงแต่ถ้าที่เราถ้าไปตั้งแต่3ปีก่อนเนี่ยเนี่ยนานเกินนะคะต้องไปใหม่นะคะ3ปีก่อนอาจจะยังไม่ส่งก็จริงแต่วันเนี้ยอาจจะส่งแล้วค่ะต้องไปลองไป
2: ตลอดเลยแต่ว่าเขาก็วัดสายตาว่าให้นับมาเนาะเขาบอกยังได้เขาพูดแต่อย่างเนี้ยลูกเขาไม่ยอมส่งตัวเลยอ่ะ
1: ค่ะ
2: ถ้าป้าไปเฉยๆมันก็เสียเงินเยอะลูก
1: ค่ะค่ะ
2: ทำไมมีใบส่งตัวไปเนี่ยเนาะเขาตรวจทีก็ประมาณใกล้ๆ1,000นะลูก
1: ค่ะค่ะต้องลองไปปรึกษาท่านว่าเรามีปัญหาในการใช้ชีวิตอย่างไรเช่นบางคนอาจจะเห็นเท่านี้แต่โดยทั่วไปแล้วยังใช้ชีวิตได้แต่ของเราบังเอิญเราอาจจะต้องใช้ตาละเอียดเราแกะสลักอักษรจีนอะไรสมมุตินะคะมันก็จะมีข้อที่ต้องพิจารณารายละเอียดเพิ่มว่าเรามีปัญหาในการใช้ชีวิตอย่างไรเพิ่มค่ะ
2: กลางเนี่ยกลางวันมันก็มองเห็นมัวมัวเนาะถ้ากลางคืนน่ะบางทีป้ามองไว้ที่กระป๋องนะมันมีเหมือนแสงสีรุ้งนะลูก
1: ก็เนี่ยแหละต้องไปหาคุณหมอของเราอีกครั้งหนึ่งเพื่อแจ้งข้อมูลให้ครบเพราะบางทีอาจจะเราอาจจะยังแจ้งไม่ครบค่ะ
0: ค่ะ ค่ะ
2: ก็เยอะเลยลูกที่เขาเป็นแบบป้าเนาะแต่ว่าเขาก็ไม่ส่งตัวสักทีบางคนโวยวายใหญ่เลยว่าตาจะบอดอยู่แล้วก็ยังไม่ส่งอะไรเงี้ยลูก
0: อาจจะสามารถใช้สิทธิ์ตามที่คุณป้ามีได้อยู่ในตอนนี้นะคะไปหาคุณหมอตามสิทธิ์การรักษาก่อนเพราะว่า3ปีอย่างที่คุณหมอสศิบอกเลยว่าก็นานไปนะคะต้องเริ่มอัปเดตได้แล้วนะคะ
3: ค่ะ
2: เขาก็ให้เนี่ยน้ำตาเทียมมาเนาะก็หยอดเดือนละครั้งเดือนละขวดเดือนละขวดอะไร
0: ค่ะเนี่ยเดี๋ยวลองไปนัดคุณหมอตามสิทธิ
3: ์ลองไปหาคุณหมอที่เป็นคุณหมอประจำตัวที่ตรวจก่อน
0: ใช่ค่ะค่ะขอบคุณคุณป้าน้อยมากเลยนะคะ
2: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนั้นถามเผื่อนิดนึงระหว่างรอสายนะคะแล้วการตรวจสุขภาพดวงตาเนี่ยควรที่จะตรวจบ่อยแค่ไหนคะ
1: ก็ข้อที่หนึ่งเลยถ้าเราอายุถึง40ควรคัดกรองหนึ่งครั้งถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรก็อาจจะห่างได้แต่ทั้งเนี้ยระหว่างทางถ้าเรามีอะไรผิดปกติที่เราลองดูประเมินตัวเองเบื้องต้นหรือใส่แว่นและไม่ดีขึ้นแบบนี้ควรจะตรวจนะคะแล้วก็อีกช่วงนึงก็คือช่วงที่เราวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคบางอย่างที่ส่งผลกับตาเช่นโรคเบาหวานนะคะแบบนี้ก็ต้องตรวจหรือโรคที่เราจำเป็นต้องรับประทานยาที่ส่งผลกับตาคุณหมอที่ให้ยาเนี่ยก็จะส่งตรวจเช่นโรคพวกกลุ่ม SLE รูมาตอยด์แบบนี้นะคะแล้วก็อีกสเต็ปนึงที่เราควรจะตรวจก็คืออายุ 60-70 อันนี้จะเป็นช่วงวัยที่เราเข้าเกณฑ์ว่าจะเป็นต้อกระจกหรือเปล่าแล้วนะคะเราก็จะควรจะมอนิเตอร์เช่นถ้าอายุ80เนี่ยในงานวิจัยก็พบว่าเกือบทั้งหมดมีสภาวะเลนตาที่ขุ่นแปลว่าอายุ80เนี่ยก็ควรจะตรวจต้อกระจกด้วยถ้ายังไม่เคยตรวจมาเลยหรือไม่มีอาการเลยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้มีสายเข้ามาอีกหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะ
4: สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับน้องไอน้องฝนครับ
0: ค่ะ
4: ธนชนคนป่าโมกครับเจ้าเก่าครับ
0: ค่ะพี่ธนชนถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องดวงตาได้เลยค่ะ
4: เอาครับครับธนชนเป็นหมายถึงว่าเข้ากระจกแล้วก็ตาแห้งที่มันแสบๆคันๆหมอก็ให้ยาแก้อักเสบกินยาที่วันลงท้ายได้ออกนะฮะทีนี้หยอดแล้วมันแสบๆตามีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ
1: ค่ะก็คือข้อที่หนึ่งโรคต้อกระจกอันนี้ก็มีการรักษาของเขาก็คือการผ่าตัดเมื่อถึงสภาวะเหมาะสมนะคะส่วนอันที่สองที่พี่ธนชนบอกว่าเป็นโรคตาแห้งอันนี้โรคตาแห้งคือโรคที่เสียสมดุลของชั้นน้ำตานะคะจากที่บอกว่าหยอดยาแก้เสบออกกรอบแล้วแสบแบบนี้ก็ชัดเจนเลยว่าชั้นน้ำตาเราไม่สมบูรณ์พอเราหยอดยาบางอย่างเข้าไปเราก็เลยแสบนะคะคำแนะนำก็คือข้อที่หนึ่งเราต้องรักษาผิวตาของเราให้ไม่แห้งหรือชั้นน้ำตาเข้าสู่สมดุลง่ายที่สุดเลยก็คือเติมน้ำตาเทียมไปก่อนที่เราจะหยอดยานั้นได้นะคะหรือ2รักษาตาแห้งอย่างยั่งยืนก็คือปรับพฤติกรรมลดการจ้องหน้าจอกระพริบตาเวลาจ้องหน้าจอประคบอุ่นนะคะจำกัดการใช้หน้าจอไม่เกิน4ชั่วโมงแบบนี้ก็จะช่วยฟื้นฟูเรื่องของตาแห้งให้ดีขึ้นได้เบื้องต้นนะคะแล้วพอเราหยอดเนี่ยถ้าเราไม่แห้งเราก็จะแสบน้อยลงแน่ๆค่ะแต่ถ้าหยอดตาแล้วแสบเนี่ยเป็นตาแห้งแน่ค่ะ
0: ค่ะ
4: ครับครับแต่น้ำตาเทียมนี่ก็ไม่ได้ใช้ทุกวันนะหมายถึงว่าจะใช้เฉพาะวันที่เราหยอดยาแก้อักเสบหมายถึงว่าใช้แค่เช้าเย็นใช้น้ำตาเทียมก่อน15นาทีแล้วก็ใช้ยาแก้อักเสบหยอดตามครับ
1: ค่ะได้ค่ะก็น้ำตาเทียมอาจจะไม่ได้จำเป็นหากเราไม่ได้มีอาการเยอะในวันทั่วไปแต่การปรับพฤติกรรมเนี่ยจำเป็นนะคะเพราะว่าตาแห้งมันเกิดจากพฤติกรรมที่สะสมมาไม่เช่นนั้นเราก็จะไม่หายต้องรักษาไปตลอดค่ะเพราะนั้นควรปรับพฤติกรรมการใช้ตาร่วมด้วย
0: ค
4: ่
0: ะ
4: อ๋อตอนนี้เคยเว้นกันลมแล้วก็พยายามกระพริบตาเรื่อยๆครับ
1: เยี่ยมมากค่ะดีเลยค่ะ
0: ค่ะ
4: ครับขอบค
0: ุ
4: ณนะคร
0: ับ ค่ะพี่ธนชนขอบคุณนะคะ
4: ขอบค
0: ุ
4: ณมาก ขอบคุณนะคร
0: ับ ค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ค่ะคุณหมอค่ะระหว่างรอคุณผู้ฟังทางบ้านอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของยาหยอดตาค่ะคือเราก็จะเห็นกันว่าเวลาเรามีอาการพร่ามัวตาแห้งหรือว่าแสบตาระคายเคืองเนี่ยหลายคนจะเลือกซื้อน้ำตาเทียม
0: ค่ะ
3: หรือว่ายาหยอดตามาใช้เองแบบไหนใช้ได้แล้วก็แบบไหนที่ควรจะต้องไปปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะ
1: ค่ะก็คือที่ใช้ได้แน่ๆเลยก็คือกลุ่มน้ำตาเทียมนะคะกลุ่มน้ำตาเทียมเนี่ยก็คือสารใดๆก็ตามที่ทำขึ้นมาเพื่อหล่อเลี้ยงชั้นน้ำตาช่วยน้ำตาธรรมชาตินะคะกลุ่มเนี้ยโดยทั่วไปน้ำตาเทียมเนี่ยไม่มีใส่สารสเตียรอยด์หรือสารอันตรายร้ายแรงอาจจะมีเช่นถ้าเป็นขวดรายเดือนอาจจะใส่สารกันเสียบ้างเล็กน้อยนะคะกลุ่มน้ำตาเทียมเนี่ยซื้อใช้บรรเทาอาการเองเบื้องต้นได้โดยเฉพาะถ้าเราหยอดน้ำตาเทียมชนิดไม่มีสารกันเสียเนี่ยก็ใช้ได้ตลอดเลยนะคะแต่ชนิดที่มีสารกันเสียเนี่ยต้องระวังไม่หยอดเยอะเกินวันละ 4-6 ครั้งก็จะหยอดตามอาการช่วยได้แต่ว่าระวังไม่หยอดบ่อยเกินนะคะนี่คือกลุ่มน้ำตาเทียมซื้อใช้เบื้องต้นเองก่อนได้เพราะโรคตาแห้งก็พบได้บ่อยแล้วก็ส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยเกินครึ่งดูแลตัวเองได้ดีแล้วไม่ถึงมือแพทย์นะคะส่วนกลุ่มที่อันตรายร้ายแรงแบบที่สุดเลยที่พบว่าคนไข้ส่วนนึงเนี่ยตาบอดเพราะใช้สิ่งเนี้ยมานานโดยที่ไม่เคยตรวจเลยก็คือสเตียรอยด์นะคะก็จะเป็นคนไข้เช่นเป็นภูมิแพ้ขึ้นตาตาแดงเรื้อรังตาอักเสบเรื้อรังคันตาเรื้อรังเขาก็จะได้พบว่าเขาอาจจะเคยลองใช้หลายอย่างนะคะแต่เขาก็อาจจะเจอตัวนึงที่พอหยอดปุ๊บอุ๊ยมันหายเขาก็เลยซื้อตัวนี้ตลอดแต่ไอ้ตัวที่มันหายเนี่ยคือสเตียรอยนะคะพอเขาหยอดปุ๊บขั้วประสาทตาเขาก็ค่อยๆบาดเจ็บตายไปเรื่อยๆเคยเจอเลยนะคะท่านหนึ่งมาพบเนี่ยก็คือตาบอดไปแล้ว1ข้างแบบบอดสนิทเพราะว่าขั้วประสาทตาทำลายไปแล้ว 100% นะคะเหลืออีกข้างเดียวซึ่งลานสายตาแคบมากเหลือแค่ตรงกลางนะคะพักต้องหยอดสเตียรอยด์เองมา8ปีนะคะหยอดทุกวันนะคะบอดข้างนึงข้างที่บอดแล้วเนี่ยไม่สามารถช่วยกลับคืนได้แล้วเพราะว่าตาฝ่อขั้วประสาทตาฝ่อบางไปแล้วจากสเตียรอยส่วนอีกข้างเนี่ยหยุดแล้วก็รักษาลานสายตาที่อยู่แค่นั้นเนี่ยให้อยู่ต่อเนื่องนะคะก็ช่วยไม่ทันแปลว่ายากลุ่มที่อักเสบคันเครื่องแพ้ต่างๆที่เราหยอดแล้วอุ้ยมันดีหายเลยเนี่ยต้องปรึกษาคุณหมอนิดนึงว่าเอ๊ะมันเป็นสเตียรอยไหมหรือเราต้องมอนิเตอร์ความดันตาโรคต้อต่างๆหรือเปล่าก่อนที่จะใช้ต่อเนื่องส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ให้ใช้นานยกเว้นบางโรคที่จำเป็นร้ายแรงจริงๆก็มีค่ะก็ต้องใช้คู่กับการใช้ยารักษาต้อหินไปเลยก็มี
3: ค่ะค่ะค่ะตอนนี้มีอีกหนึ่งสายเข้ามาแล้ว
0: ค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ค่ะป้านันค่ะน้องโป่งอายุ75ค่ะ
0: ค่ะป้านันถามคำถามได้เลยนะคะ
5: ตาทำไมตื่นมาที่ตามันจุกเลยคะ
1: ค
5: ่
1: ะ
5: เวลาดูไอ้มือถือแหละก็ไม่ต้องใช้แสงสว่างมากมันก็ชัดอะค่ะ
1: มันสายตากลับใช่ไหมคะจากเดิมไม่ชัดกลายเป็นชัดค่ะค่ะบ้านไหนก็คือค่ะ
5: แล้วมันที่ตาทำไมที่ตาเยอะค่ะ
1: ค่ะมีสองเรื่องนะคะก็คือที่ตาเยอะตอนตื่นกับมองใกล้ได้โดยที่แสงน้อยๆก็ชัดใช่ไหมคะ
5: ต้องแสงน้อย
1: ค่ะค่ะก็คือเรื่องที่หนึ่งตัวขี้ตาเยอะตอนตื่นเนี่ยอันนี้ก็สะท้อนว่าต้องมีบางอย่างตอนที่เรานอนนะคะเช่นบางคนแพ้บางอย่างในที่นอนนะคะแพ้ไรฝุ่นในที่นอนแพ้ขนสุนัขขนแมวเกสรดอกไม้การแพ้กระตุ้นตอนนอนตื่นเช้ามาก็ขี้ตาเยอะอันนี้เกิดขึ้นได้สองหลับตาไม่สนิทนะคะมีสภาวะตาแห้งตอนนอนร่างกายเลยพยายามช่วยเราได้ขับมูกขับอะไรมาก็เลยดูมีขี้ตานะคะซึ่ง2 อันเนี้ยเป็นสภาวะที่พบได้บ่อยส่วน3มีการติดเชื้อเรื้อรังหรือเปล่าที่ทำให้ขี้ตาเยอะแต่อันเนี้ยคิดถึงได้น้อยเพราะว่าหากเป็นติดเชื้อเรื้อรังมันก็จะต้องเป็นตอนอื่นด้วยไม่ได้เป็นแค่ตอนตื่นนอนนะคะแล้วตาก็จะต้องแดงเยอะเพราะนั้นหลักๆคุณค่ะหลักๆคุณป้านายต้องไปสำรวจนะคะว่าเราแพ้บางอย่างในที่นอนหรือเปล่าที่นอนเรามีไรฝุ่นเยอะมีขนสัตว์เกสรอะไรด้วยหรือเปล่าม ีอ
5: ะไรเลย
1: ก็ต้องดู
5: ตา
1: แห้งตาไม่สนิท
5: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องที่บอกว่ามองใกล้ชัดแล้วก็แสงน้อยๆเนี่ยก็แปลว่าบอกว่าคุณป้านายอาจจะเป็นต้อกระจกบางชนิดนะคะเวลาแสงน้อยเนี่ยพอเราเข้าห้องมืดรูม่านตาเราจะขยายนะคะพอเราเข้าห้องมืดปุ๊บรูม่านตาจะขยายแปลว่าเราอาจจะเป็นต้อกระจกชนิด PSC หรือเปล่าที่มันบังจนที่พอรูม่านตาขยายมันถึงจะเห็น แบบนี้นะคะแต่แม่เป็น
0: ค่ะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: แม่มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ
5: ค่ะไม่ใช่นี่แหละค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณป้านัน
5: ส
0: ัง
5: เกตดูอย่างที่คุณหมอบอก
3: ค่ะต้องสังเกตตัวเอง
0: ได้ค่ะ
3: ค
0: ่
3: ะ
5: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ค่ะคุณหมอคะระหว่างรอคุณผู้ฟังขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของต้อล
0: ม
3: เหมือนจะเคยเห็นใครเป็นหลายๆคนเป็นนะคะแล้วพอเป็นต้อลมก็จะใช้วิธีการหยอดตาไม่ได้ไปหาหมอกันเป็นอย่างชัดเจนถ้าสะสมไปนานๆน่ะต้อลมเนี่ยจะส่งผลต่อเรื่องของอาการดวงตาอย่างอื่นอีกไหมคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะต้อลมเนี่ยคนไทยถือว่าเจอเยอะมากๆนะคะเพราะว่าเราอยู่เขตเส้นศูนย์สูตรที่แดดแรงลมแรงนะคะซึ่งต้อลมเนี่ยเป็นภาคต่อของโรคตาแห้งนะคะคนปกติเนี่ยเราจะมีชั้นน้ำตาเคลือบตา3ชั้นแต่ในคนที่ตาแห้งเนี่ยเราจะขาดเกราะปกป้องตานะคะแล้วถ้ายิ่งเรานั่งมอไซค์ทำอาหารหน้าเตาทำงานกลางแจ้งโดนมลภาวะแบบนี้ก็จะมีสิ่งกระตุ้นทำให้ผิวตาขาวของเราที่ควรจะเรียบเนียนใสขรุขระแล้วก็หนาตัวขึ้นมานี่เรียกว่าโรคต้อลมนะคะซึ่งโรคต้อลมเนี่ยทำให้เราคันเคืองไม่สบายตายิ่งเราไปโดนแดดโดนลมโดนมลภาวะก็ยิ่งคันเข้าไปใหญ่เพราะนั้นที่ทุกคนเห็นว่าต้อลมจะหยอดยาบ่อยๆเพราะมันคันนะคะก็คือหยอดยาช่วยบรรเทาอาการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรายังไปเจอสิ่งกระตุ้นเหล่านั้นอยู่เช่นแดดลมฝุ่นทำอาหารหน้าเตานั่งมอเตอร์ไซค์ต้อลมก็จะขยายขึ้นใหญ่ได้อีกนะลามเข้ามาในกระจกตาดำอันนี้ก็จะต้องผ่าตัดและเพราะว่าบังการมองเห็นนะคะแต่ต้องลมนอกจากจะต้องเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่บอกแล้วก็จะต้องรักษาโรคตาแห้งให้ฟื้นฟูชั้นน้ำตาให้มาเคลือบตาได้ดีขึ้นด้วยค่ะก็คือเพื่อให้เขาไม่เป็นเพิ่ม
3: โอเคมีอีกหนึ่งสายเข้ามาแล้วขออนุญาตเป็นสายสุดท้ายแล้วก็ขออนุญาตกระชับสั้นๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเตือนใจปั้นเจริญค่ะอายุ65อยู่บางแคค่ะ
0: ค่ะ
6: ดิฉันมีเรื่องสอบถามคุณหมอนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
6: เรื่องสอบถามค่ะดิฉันเป็นโรคตาแห้งอย่างรุนแรงตั้งแต่เดือนมกราคมมันจะตอนแรกมันจะเหมือนทรายอ่ะวิ่งไปวิ่งมาเจ็บมากลืมตาแทบไม่ได้หลับตาทั้งวันเลยพอหมอไปหาหมอตามบัตรทองหมอให้ไปซื้อยาเพิ่มหมอให้ยามารักษาคือยาแก้คันแล้วก็ยาน้ำตาเทียมคราวนี้มันก็ไม่ดีขึ้นหมอก็ให้ไปซื้อยาตายแห้งมาหยอดคราวนี้อาการต่างๆมันก็หายไปหยอดมาได้2เดือนแล้วยาตายแห้ง
1: ค
6: ่
1: ะ
6: หยอดมาได้2เดือนยาอาการต่างๆหายไปแต่มันมีเพิ่มมาใหม่คือที่ตาเนี่ยมันจะเป็นยางเหนียวๆใสเหมือนแป้งเปียกเวลาดึงออกมาเนี่ยมันจะเหมือนใยแมงมุมลอกออกไปทางหางตาเลยอ่ะและถ้ามันออกไปได้ก็จะโล่งแต่ถ้ามันไม่ออกมันก็เหมือนมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ใต้ลูกตานะคะมันเป็นอะไรคะคุณหมอ
1: ก็คือข้อที่หนึ่งเราเคยเป็นตาแห้งแล้วคุณหมอให้ใช้ยาตาแห้งนะคะยากลุ่มตาแห้งเนี่ยที่มี approve ในประเทศไทยก็มีไม่มากนะคะแล้วตัวที่พบบ่อยเลยว่าเมื่อเขากระตุ้นถึงขีดสูงสุดเนี่ยจะมีมูกเป็นเส้นๆยาวๆดึงออกมาเป็นเส้นๆแบบนี้ตลอดเลยคือการที่เขากระตุ้น P2Y2 receptor จนถึงขีดสูงสุดแล้วเราก็เลยเป็นมูกใหญ่ๆออกมานะคะแบบนี้เป็นสัญญาณว่าเราต้องลดยาตัวนี้แล้วเช่นสแตนดาร์ดแบบคุณหมอท่านอาจจะให้หยอดตัวนี้ 4-6 ครั้งต่อวันนะคะแต่ถ้าคุณเตือนใจเริ่มมีมูกแล้วแปลว่าตัวยาเนี่ยเขากระตุ้นรีเซปเตอร์ที่ตาถึงขีดสูงสุดแล้วเราโอเคแล้วเราลดเหลือวันละครั้งตอนเช้าได้เลยค่ะ
6: อ๋อแล้วถ้าเวลาไอ้เส้นๆน่ะต้องมาลอกวันหนึ่ง2-3 ครั้งนะคะแล้วไอ้เส้นๆน่ะบางทีมันไปฝังตาดำก็เอาคัตเติ้ลบัตรไปเขี่ยออกจะเจ็บตามากเลยเป็นอันตรายไหมคะ
1: ใช่ค่ะถูกต้องคือเส้นเนี่ยเป็นส่วนมิวซินในคนปกติชั้นน้ำตาของเราเนี่ยตัวส่วนมูกจะต้องมีนิดเดียวนะคะส่วนน้ำมีเยอะส่วนไขมันเยอะกว่ามูกต้องมีนิดเดียวถ้ามูกเยอะเกินมันจะทำให้เราระคายเคืองคันกลับไปตาระคายแห้งใหม่เพราะฉะนั้นเราต้องเอาออกเนี่ยถูกต้องแล้วแต่ถ้าเราออกแบบดึงอาจจะอันตรายเราก็อาจจะหยอดน้ำตาเทียมชนิดน้ำล้วนล้างทิ้งแล้วก็ใช้คอตตอนบัดเช็ดที่ขอบตาได้แต่คนที่เป็นแบบเป็นเส้นเป็นขวางตาเป็นอะไรเงี้ยเจอบ่อยมากในการที่ใช้ยาเนี้ย กิน endpoint ไปแล้วให้ปรึกษาคุณหมอได้ช่วยปรับยาต่อเนื่องถ้าเราหยุดเองท่านอาจจะไม่ได้แนะนำนะคะก็อาจจะให้คุณหมอท่านเดิมท่านช่วยดูว่าเราได้รับยาตัวเนี้ยที่เยอะแล้ว
6: แต่คุณหมอแนะนำว่าให้ลดยาลงใช่ไหมคะคุณหมอให้หยอด4เวลาเช
1: ้
6: ากลางวันเย็นก่อนนอนลดยาลงเพื่อหน่อยดีไหมคะ
1: ก็คือส่วนตัวเนี่ยถ้าเห็นคนไข้ใช้ยากลุ่มนี้แล้วเป็นมูกแบบที่เป็นเนี่ยนะคะลดแบบวันละครั้งตอนเช้าถ้า2อาทิตย
3: ์
1: ยังเป็นอยู่คือหยุดเลยค่ะแต่ถ้า2อาทิตย์โอเคแล้วยังเมนเทนแล้วเดี๋ยวตรวจดูค่าการตัวของน้ำตาต่อค่อยปรับค่ะ
3: ได้ค่ะคุณเตือนใจปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอก่อนนะคะ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอขาขอให้คุณหมอลาค่ะไปพร้อมๆกับพวกเราเลยนะคะ
3: ค่ะ
1: ได้เลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะคะคุณหมอแพทย์หญิงศศิใหญ่สว่างศักดิ์สุแพทย์รองหัวหน้าฝ่ายสื่อสารประชาชนราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวไปพักฟังข่าวกันสักครู่นะคะสำหรับข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าค่ะ
3: ค่ะ
7: วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559คือวันที่ความโศกเศร้าครั้งใหญ่ปกคลุมหัวใจของคนไทยทั้งแผ่นดินเมื่อสำนักพระราชวังประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตแม้วันเวลาจะล่วงผ่านไปพระมหากรุณาธิคุณยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยอย่างไม่รู้เลือนตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงพระราชกรณียกิจนานับประการจึงเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาประเทศและเป็นมรดกทางความคิดที่ยังคงสืบสานคุณค่าแก่คนไทยตราบจนวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระมหาราชผู้ยิ่งใหญ่รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์13ตุลาคมจึงเป็นวันแห่งความอาลัยที่คนไทยทั้งแผ่นดินจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักเพื่อประชาชนและทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละความเพียรและความรักที่มีต่อแผ่นดินแม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระราชดำริพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณยังคงส่องสว่างอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนิรันดร์

0: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร
1: ์ 95.5 Metro Life

95.5 Metro Life คลื่นของคนเมืองเพื่อคนเมืองMetro Lifestyle. Metro Lifestyle.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569รัฐบาลเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาภาระค่าที่อยู่อาศัย66โครงการกว่า 6,900 ครัวเรือนพร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% ตามเงื่อนไขที่กำหนดกองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางปีนี้จะหดตัวลงร้อยละ 0.3ท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อนักกีฬากรีฑาและว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยพร้อม 100% ไม่หวั่นเจอคู่แข่งระดับโลกในศึกยูทโอลิมปิกเกมดากา2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขณะที่บรรยากาศภายในบริเวณอุทยานมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระเหล่าทัพภาคเอกชนประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและองค์กรต่างๆร่วมถวายพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันที่13ตุลาคมของทุกปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้เป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปและในวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยสามารถวางพวงมาลัยดอกไม้สีเหลืองหรือสีขาวมาถวายราชสักการะได้ในวันนี้2ช่วงเวลาคือตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นและเวลา 17:00 นถึง 21:00 นนิตยาคุณสิมรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศที่ร่วมกันจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเช่นที่จังหวัดเชียงรายจัดพิธีวางพวงมาลาและทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: จังหวัดเชียงรายจัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณหอประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประชาชนจิตอาสาตลอดจนประสบกรณิกรชาวเชียงรายร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้วสินคำพีระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
3: ในสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาและประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรม รมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถในทุกด้านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ทั้งนี้วันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

0: พระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางกาญจนีรุจนะเสรีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสักแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วข้าราชการตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณหอประชุมปางสีดาศาลากลางจังหวัดสักแก้วภายในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคมต่อมามีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสักแก้วและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆร่วมประกอบพิธีการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านผู้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
1: ขณะที่มณฑลทหารบกที่23จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีถวายเป็นพระราชกุศล
2: พันเอกพนุวัฒน์เหล็กยางผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23นำกำลังพลและนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานชั้นปีที่1ถึง5รวมจำนวน125นายเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้โครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีที่อาคารอเนกประสงค์ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23โดยผู้เข้าร่วมผ่านการคัดกรองสุขภาพอย่างเข้มงวดสามารถรวบรวมโลหิตสำรองได้ทั้งหมด 51,000 ซีซีเพื่อนำส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและสภากาชาดไทยเพื่อสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคต่างๆต่อไปจัจจิรางามนุรักษ์ทีมข่าวสวทขอนแก่นรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีและพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
3: ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางอภิญญาเอี่ยมอัมภารองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการฝ่ายตุลาการทหารตำรวจเหล่ากาชาดจังหวัดและประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงประธานในพิธีได้ถวายความเคารพวางพวงมาลาจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นกล่าวคำถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีวางพวงมาลาผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปโดยมีพระเมธีคุณาภรณ์เจ้าอาวาสวัดเกาะหลักพระอารามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีสมิตรรัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
4: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณบริเวณหน้าพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศหรือพระสี่มุมเมืองอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากวัดต่างๆของจังหวัดพัทลุงจำนวน10รูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่

0: พระภิกษุสงฆ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทั้งนี้หลังจากเสร็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณหอประชุมจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.1 จากการขยายตัวของปัญญาประดิษฐ์
2: นางซิลวาน่าเทนเรโรผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แถลงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Outlookฉบับล่าสุดภายใต้ชื่อความยืดหยุ่นภายใต้แรงกดดันทางเลือกที่เร่งด่วนในการแถลงข่าวเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 3.1 ท่ามกลางแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาพลังงานที่พุ่งสูงอย่างไรก็ตามภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลับมีการเติบโตสูงที่สุดในโลกจากอานิสงส์ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยเฉพาะประเทศไทยที่ IMF เน้นย้ำว่าสามารถบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของเทคโนโลยี AI ได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้เข้ามาช่วยชดเชยผลกระทบจากการเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานสุทธิได้อย่างยอดเยี่ยมส่งผลให้ไทยสามารถหลุดพ้นจากภาวะเงินเฟ้อในปีที่ผ่านมาได้สำเร็จโดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ระดับร้อยละ 2.1 ทั้งในปีนี้และปีหน้าขณะที่อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ร้อยละ 2.1 ในปีนี้ก่อนจะทยอยปรับลดลงเหลือร้อยละ 1.7 ในปีหน้าสะท้อนถึงความยืดหยุ่นและศักยภาพในการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจทั้งนี้ IMF ได้เสนอแนะเพิ่มเติมให้รัฐบาลประเทศต่างๆดำเนินนโยบายการคลังอย่างรัดกุมควบคุมหนี้สาธารณะและรักษาเสถียรภาพด้านราคาผ่านนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาวปฏิพลสารพมมารายงาน
1: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยปีนี้จากร้อยละ 1.9 เป็นร้อยละ 2.1
3: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสขยายตัวได้ร้อยละ 2.3 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.2 โดยมีแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 17-18 และการลงทุนภาคเอกชนรวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 13 ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากกระแสเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แม้เศรษฐกิจจะเผชิญปัจจัยท้าทายรวมถึงสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฉุดรั้งการเติบโตทำให้ศักยภาพการขยายตัวลดลงเหลือประมาณร้อยละ 2.7จากเดิมที่เคยเติบโตร้อยละ 3-5 โดยมีสาเหตุสำคัญจากการลงทุนและผลิตภาพการผลิตที่ยังอยู่ในระดับต่ำขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงการเข้าสู่สังคมสูงวัยปัญหาด้านการศึกษาตลอดจนหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 86-87 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP รวมถึงภาระหนี้สาธารณะ
4: ก็เรายังมีความมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตประมาณ 2.3% ถ้าเห็นตอนนี้เนี่ยที่สำนักต่างๆประเมินก็อยู่ประมาณ 2-2.3% ก็ถือว่าเรามีเสถียรภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเติบโตก็เรายังมีรีซิเลียนซ์ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมาเรื่อยๆนะครับน้ำท่วมก็เพิ่งผ่านมาด้วยนะครับก็ถือว่าเศรษฐกิจไทยยังได้โมเมนตัมอยู่เรื่องของการส่งออกก็ดีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาก็ดีแล้วก็เราก็อยู่ในเวฟของ AIที่เข้ามาในประเทศซึ่งก็มีโอกาสทำให้เราเติบโตมีโมเมนตัมต่อไปได้ผมคิดว่าปัญหาของเราของประเทศไทยที่ชัดเจนเนี่ยคือเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกถามว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ควรจะคอนเซิร์นต่อไปเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง
3: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานโดยธปท.จะร่วมแก้ไขปัญหาควบคู่กับการดูแลนโยบายการเงินเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในระยะยาวปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ขณะที่บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในช่วงเช้าวันนี้มีผู้แทนจากนานาประเทศ ทั้งผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้นำภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากทั่วโลกทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการประชุมหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วภายในงานยังมีพื้นที่จัดแสดง Thailand Pavilion ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความรู้จักกับประเทศไทยในมิติต่างๆทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอาทิระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามพรมแดนรวมถึงการนำเสนอเอกลักษณ์ไทยผ่านผ้าไทยอาหารไทยและสินค้าชุมชนนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ถ่ายทอดหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้แนวคิดที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและประเด็นสำคัญที่ประชาคมโลกกำลังเผชิญทั้งความเหลื่อมล้ำภัยพิบัติและความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงสะท้อนถึงความตั้งใจของไทยในการใช้วิธีการประชุมระดับโลกครั้งนี้นำเสนอทั้งศักยภาพทางเศรษฐกิจนวัตกรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติด้านกรุงเทพมหานครตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมบูรณาการร่วมกับตำรวจดูแลความปลอดภัยและการจราจร
5: นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจขึ้นณสวนลุมพินีโดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดในส่วนของการดูแลภูมิทัศน์และโครงสร้างพื้นฐานกทม.ได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตรวจสอบความปลอดภัยของผิวจราจรและสาธารณูปโภคในเส้นทางของคณะผู้แทนพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV กับศูนย์ควบคุมส่วนกลางเพื่อติดตามสถานการณ์ในภาพรวมอย่างต่อเนื่องส่วนความกังวลด้านสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ยืนยันว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักของผู้นำประเทศไม่อยู่ในจุดเสี่ยงและจากการติดตามพยากรณ์อากาศล่าสุดไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่จัดงานทั้งนี้กทม.ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับไว้อย่างเต็มที่ทั้งระบบระบายน้ำอุโมงค์ยักษ์และเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่พร้อมทั้งบริหารจัดการพร่องน้ำในคลองต่างๆให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังควบคู่กับการรักษาคุณภาพน้ำส่วนการดูแลการชุมนุมสาธารณะกทม.ได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่โดยจัดเตรียมพื้นที่รองรับนอกเขตการประชุมพร้อมเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขทั้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินศูนย์เอราวัณรถดับเพลิงและสุขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
6: คือเราก็มีการเตรียมในเรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของพื้นที่ในการที่จะจัดการในเรื่องของม็อบนะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ที่จะดำเนินการในการที่จะรับมือตรงนี้โดยประสานกับทางตำรวจซึ่งแผนการทั้งหมดทางตำรวจเขามีแผน1แผน2นะครับเราก็คงไปสนับสนุนในส่วนที่การร้องขอจากตำรวจโดยตรงครับคือเรามีสวนลุมนะครับสวนเบญจกิติซึ่งมีพื้นที่นอกพื้นที่ที่จัดงานนะเราก็คงจะมีการติดต่อประสานงานถ้าเกิดมีพื้นที่ที่ไปทำให้เกิดการจัดงานแล้วมันเกิดความวุ่นวายแล้วก็มีการขอร้องที่จะจัดพื้นที่ให้เขาได้อยู่ในส่วนของเขาที่มันมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นความถนัดของกทม.ครับ
5: ปลัดกรุงเทพมหานครได้ฝากถึงประชาชนชาวกรุงเทพขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางจัดงานรวมถึงพิจารณามาตรการทำงานจากที่บ้านหรือ Work From Home ในช่วงวันที่14และ15เพื่อลดปัญหาการจราจรและร่วมกันทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เมื่อวานนี้ไทยชูแนวคิดใช้ AI เพื่อผลิตภาพสร้างงานและพัฒนาทักษะแรงงานควบคู่ดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีพร้อมนำเสนอภูมิปัญญาและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสู่เวทีโลก
7: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมวันแรกของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าไทยใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพนำเสนอแนวคิดและศักยภาพของประเทศสู่เวทีเศรษฐกิจโลก ดยนายเอกนิติธันปรภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวคิดใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานใหม่และกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกระดับพร้อมย้ำว่าการลงทุนด้าน Data CenterSemiconductor และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงจะต้องเชื่อมโยงกับการสร้างงานและพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการ Skill Bridge ขณะเดียวกัน IMF ประเมินว่าปี2569เอเชียมีส่วนสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถึง68%ส่วนการลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคอาจจะช่วยเพิ่ม GDP อาเซียนได้ถึง4%ในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยและมั่นใจปีนี้นักท่องเที่ยวฟื้นตัวใกล้เคียงปีก่อน
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศอย่างแน่นอนส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้แม้จะต้องเผชิญปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากมีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศประกอบกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะจัดกิจกรรมขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีจึงเชื่อมั่นว่าจะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวให้กลับมาใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
9: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาภาระค่าที่อยู่อาศัย66โครงการกว่า 6,900 ครัวเรือนยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อ 2-4 เดือนพร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% ตามเงื่อนไขที่กำหนดร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยการเคหะแห่งชาติออกมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยครอบคลุม66โครงการรวมกว่า 6,900 ครัวเรือนหรือประชาชนกว่า 20,000 คนด้วยการยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา 2-4 เดือนตามระดับความรุนแรงของผลกระทบพร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% สำหรับผู้ชำระหนี้ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อช่วยให้ประชาชนมีเงินสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนและฟื้นฟูการดำเนินชีวิตหลังน้ำลดทั้งนี้มาตรการช่วยเหลือแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่พื้นที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลาง44โครงการรวมกว่า 6,100 ครัวเรือนให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ส่วนพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง22โครงการรวมกว่า770ครัวเรือนให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ถึงมกราคม2570โดยครอบคลุมเฉพาะค่าเช่าและค่าเช่าซื้อตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 160,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทวันนี้โอนเพิ่มอีก 150,000 ครัวเรือน
10: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จจำนวน 163,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า553ล้านบาทและในวันนี้ปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำผ่านคลองและแม่น้ำอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันน้ำตอนบนลงทะเลช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน
11: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนบริหารจัดการน้ำผ่านระบบคลองและแม่น้ำอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมประสานเปิดทางรับน้ำเพิ่มเติมในจุดที่เหมาะสมเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดซึ่งกรมชลประทานจะติดตามระดับน้ำและปรับแผนการเปิดประตูระบายน้ำและสูบน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยอาศัยช่วงเวลาที่ระดับน้ำทะเลเอื้ออำนวยในการระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคู่กับการป้องกันไม่ให้ผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำและชุมชนที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วส่วนการบริหารจัดการน้ำภาพรวมกรมชลประทานจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตามสถานการณ์และประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มช่องทางระบายน้ำในจุดที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ตอนบนขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มกำลังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบและวางแผนระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดควบคู่กับการดูแลไม่ให้พื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วกลับมาได้รับผลกระทบซ้ำโดยให้ความสำคัญกับการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดผลกระทบให้ได้เร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเฝ้าระวังฝนตกหนักเสียงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
12: นายเราะมันคารโอราสัมมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งรวมถึงพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดตราธิวาสโดยสภาพอากาศประจำวันจังหวัดตราธิวาสในช่วงวันนี้ถึงเวลา 7:00 น.วันพรุ่งนี้คาดว่าจะมีฝนตกช่วงบ่ายถึงดึกบริเวณอำเภอยี่งอหรือเสาะจะแนะเจาะไอร้องสุไหงปาดีสุไหงโกลกศรีสาครสุขิรินและแหวงโดยเป็นฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางขณะที่ภาพรวมภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีปัจจัยเอื้อต่อการเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่เชิงเขาเฝ้าระวังฝนตกสะสมและติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาส รายงาน
1: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
13: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางในปีนี้จะหดตัวลงร้อยละ 0.3 จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นร้อยละ 1.9 ซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและการขนส่งสินค้าโดยอิรักคูเวตกาตาร์และบาเรนได้รับผลกระทบหนักที่สุดหลังโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันได้รับความเสียหายจากสงครามทำให้เศรษฐกิจของทั้ง4ประเทศอาจหดตัวลงตั้งแต่ร้อยละ10ขึ้นไป IMF ยังระบุว่าเศรษฐกิจของอิหร่านอาจจะหดตัวลงร้อยละ 7.6 จากผลกระทบของสงครามมาตรการปิดล้อมทางทะเลและมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางมีแนวโน้มฟื้นตัวในปีหน้าโดยคาดว่าช่องแคบฮอร์โมซจะกลับมาเปิดให้เรือสัญจรการผลิตและการส่งออกจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสายการบินไฟฟลายของมาเลเซียประกาศขยายระยะเวลาการยกเลิกเที่ยวบินระหว่างท่าอากาศยานสุลต่านอับดุลละอิชาใกล้กับกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานเซเลต้าของสิงคโปร์ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากปัญหาหมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียกระทบต่อคุณภาพอากาศในมาเลเซียและสิงคโปร์โดยสายการบินจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินให้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบทราบโดยตรงหลังสายการบินไฟล์ระงับเที่ยวบินตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันสิงคโปร์มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI อยู่ที่193ในวันนี้ซึ่งอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำให้รัฐบาลสิงคโปร์นำโครงการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยจากปัญหาหมอกควันกลับมาใช้อีกครั้งขณะที่มาเลเซียเริ่มเปิดโรงเรียนส่วนใหญ่แล้วหลังคุณภาพอากาศดีขึ้นเล็กน้อยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ของสหรัฐรายงานว่านายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทรถยนต์เทสลาและบริษัทด้านการบินอวกาศ SpaceX ได้บริจาคเงิน276ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาให้กับองค์กรที่สนับสนุนการหาเสียงของผู้สมัครพรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทำให้เขาเป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ขณะที่กองทุนสนับสนุนผู้สมัครวุฒิสภาของพรรคริพับลิกันได้รับเงินบริจาคมากที่สุดราว158ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้พรรคริพับลิกันรักษาเสียงข้างมากในวุฒิสภาให้ได้ทั้งนี้นายมัสบริจาคเงินสนับสนุนการเลือกตั้งกลางสมัยครั้งนี้ไปแล้วรวม366ล้านดอลลาร์สหรัฐและเคยบริจาคเงินสนับสนุน290ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยให้นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2567สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าระบบควบคุมตู้เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตในฝรั่งเศสหลายร้อยแห่งถูกแฮกเกอร์เจาะระบบแล้วปรับอุณหภูมิภายในตู้ให้สูงถึง50องศาเซลเซียสส่งผลให้อากาศเน่าเสียและเกิดเพลิงไหม้ทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ได้รับผลกระทบทยอยทิ้งอาหารเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้บริโภคด้านนายกรัฐมนตรีเซเบสเตียนเลอกูนูสั่งการให้สำนักงานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติเร่งสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมประสานงานกับประเทศในยุโรปที่อาจได้รับผลกระทบเช่นกันทั้งนี้ระบบควบคุมตู้เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตในฝรั่งเศสสามารถเข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานจากระยะไกลได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: มหกรรมกีฬายุทธโอลิมปิกเกมครั้งที่4ดาก้า2026ที่กรุงดาก้าประเทศเซเนกัลระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายน2นักว่ายน้ำดาวรุ่งไทยสุภกรใจกล้าและนันทกฤตตาลีกิจจากรพร้อมด้วย2นักกรีฑาเยาวชนธนกรแดงมณีและพิชยาภาสุขเอื้อย ืนยันความพร้อม 100% ในการลงแข่งขันแม้ต้องเจอศึกหนักกับคู่แข่งระดับท็อปของโลกแต่ทุกคนมุ่งมั่นจะทำผลงานให้ดีที่สุดธนินทร์ ณัฐกฤตตาลีกิจจากรเจ้าของเหรียญเงินท่ากบ50เมตรหญิง Asian Age Group Championship วางเป้าหมายลุ้นติด1ใน3และสุภกรใจกล้าลงแข่งขันประเภทฟรีสไตล์400เมตรหวังทำสถิติดีที่สุดของตัวเองสำหรับการแข่งขันครั้งนี้เจ้าภาพเซเนกัลจัดบรรจุ25ชนิดกีฬาชิงชัยรวม153เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยได้รับโควต้าเข้าร่วมทั้งหมด28คนจาก11ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑาแบดมินตันแฮนด์บอลชายหาดวอลเลย์บอลชายหาดมวยสากลยูโดเรือพายจักรยานวินเซิร์ฟว่ายน้ำและเทเบิลเทนนิสศึกมวยโครงการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลซีซั่น4รอบชิงชนะเลิศประเทศไทยณเวทีมวยชั่วคราวทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการท่านใหม่จากนครราชสีมาชนะนกปลาทองโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์จากนครสวรรค์ในยกที่2รุ่น118ปอนด์ราชศักดิ์เกียรติหมู่5จากพัทลุงชนะนกศรีสะเกษสิทธิ์พนัญเชิงจากมหาสารคามในยกที่3รุ่น115ปอนด์มงคลเพชรสิทธิ์หม้อน้ำชนะนกตะเคียนทองเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีจากสุราษฎร์ธานีในยกแรกและรุ่น112ปอนด์มวยหญิงพระชตาสิทธิ์ผู้ใหญ่จุกชนะคะแนนเพชรจีจ้าชอชัยยุทธจากสงขลาการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP 1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิเดชธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่น Pro Am Runabout 1100 Open เหนือพิธีพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนและรุ่น Pro Runabout GP กสิเดชธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิเดชธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กสิเดชคว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีและรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันาเบา8-13แลบชาเลนจ์เด็กชายนชพัฒน์ศรีสวนคลื่นลูกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟคเกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ชิงชวนให้กับทัพเจ็ตสกีไทยศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรราวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักปิดไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ขี่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R ในเรสแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเรสที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มทำให้ขยับไปรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนสำหรับศึก World Superbike Championship สนามสุดท้ายของฤดูกาลแข่งขันที่สนามเซอร์กิโตเอเฮเรสอังเคลนีเอโตระหว่างวันที่16ถึง18ตุลาคมนี้การแข่งขันหมากล้อม Thailand Go League 2026ที่จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท CPO จำกัดผลประเภทแกรนด์ลีกชนะเลิศเป็นของทีม Go House อันดับ2ทีม Go Attitude และอันดับ3ทีม Right Go ส่วนลีกหญิง Women League ชนะเลิศเป็นของ Suari Sensei คว้าแชมป์เป็นสมัยแรกAcademy League ชนะเลิศได้แก่ทีม Happy Genius และ School League Division A อันดับ1เป็นของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงฝ่ายมัธยมส่วน Division B อันดับ1ได้แก่โรงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยืนยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาในสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปัญจักรสีรัตยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12 โดยจัดแข่งขันจนถึงวันที่17ตุลาคมที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนหนองบัววิทยายนจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งนายกำธรวิเชษฐพงศ์ปลัดจังหวัดหนองบัวลำพูในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกล่าวว่ารายการนี้แบ่งเป็นประเภท

0: การต่อสู้และประเภทปัญจักรลีลามีชมรมกีฬาจากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมการแข่งขัน41ชมรมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า802คนทั้งนี้ผู้ชนะเลิศรายการนี้จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันปัญจักรสีรัตน์ชิงแชมป์โลกระหว่างวันที่5ถึง12ธันวาคมที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยรายการนี้เข้าชมได้ฟรีณัฐนวัฒน์ประสงค์เจริญผู้อำนวยการตลาดบริษัทมาราธอนจำกัดเข้าพบรองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณรองประธานกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือบริษัทมาราธอนหรือหน้าผลักดันวงการกีฬาระดับอุดมศึกษาสนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาตะกร้อและเปตองต่อเนื่อง4ปีคิดเป็นมูลค่ารวม 9.8 ล้านบาทเพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยงานแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลศึก AFC Champions League Elite รอบลีกสเตจนัดที่2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับปักกิ่ง FC จากประเทศจีนลงสนามในวันนี้เวลา 19:15 นที่บุรีรัมย์สเตเดียมถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport มาริโอ ซินวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าการลงเล่นในรายการที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เป็นการแข่งขันที่ยากเสมอแต่บรรยากาศสนามในบ้านก็ทำให้ทีมเยือนต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นกันบรรยากาศในบ้านจะช่วยสร้างความมั่นใจให้สามารถคว้าผลการแข่งขันที่ดีได้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาส ลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 นต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคมมารามที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคมมารามที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคมมารามที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคมมารามที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคมสอบเพิ่มเติมได้ที่งานบุคคลหมายเลขโทรศัพท์02333-3700-4704หรือที่อีเมล atiraway.e@mhesi.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องภาวะผิวหนังติดสเตียรอยด์เมื่อใช้นานเกินไปท่านผู้ฟังคะหากใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทครีมที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์กับผิวหนังนานเป็นปีๆอาจเสี่ยงภาวะผิวหนังติดสเตียรอยด์และมีผลกระทบต่อผิวหนังอย่างรุนแรงได้ค่ะภาวะผิวหนังติดสเตียรอยด์เป็นปัญหาผิวที่มักเกิดจากการใช้ครีมหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ติดต่อกันเป็นเวลานานเช่นใช้หลายเดือนหรือเป็นปีส่งผลให้ผิวหนังเกิดการพึ่งพายาพอหยุดใช้จะเกิดอาการระคายเคืองแดงลอกหรืออักเสบอย่างรุนแรงภาวะนี้พบได้บ่อยในคนที่ใช้ครีมทาผิวโดยไม่รู้ว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยด์หรือใช้ผิดวิธีจึงควรรู้เท่าทันและระมัดระวังให้มากก่อนเลือกใช้แดงลอกหรืออักเสบอย่างรุนแรงภาวะนี้พบได้บ่อยในคนที่ใช้ครีมทาผิวโดยไม่รู้ว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยด์หรือใช้ผิดวิธีจึงควรรู้เท่าทันและระมัดระวังให้มากก่อนเลือกใช้เพเดโรเมทาโซนและบูเดโซไนท์ยาหยอดตายาป้ายตายารักษาโรคไตบางชนิดยารักษาอาการข้ออักเสบยาแก้แพ้นอกจากนี้ยังมียาอีกหลายตัวที่เป็นสเตียรอยด์ทั้งชนิดยากินยาฉีดยาพ่นยาทาซึ่งตัวยาทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์และเภสัชกรส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงจากการใช้สเตียรอยด์มักจะมาจากการใช้สเตียรอยด์ไม่ถูกวิธีเช่นกินใช้มากเกินไปทาลงบนผิวหนังในบริเวณที่กว้างเกินไปกินหรือใช้นานเกินไปเป็นต้นโดยอันตรายจากสเตียรอยด์มีหลายอย่างขึ้นอยู่กับประเภทของยาที่ใช้เช่นหากเป็นยากินการกินยาไม่ถูกวิธีอาจส่งผลให้ติดเชื้อโรคเป็นเบาหวานมีอาการบวมและความดันโลหิตสูงกระดูกพรุนเป็นแผลในทางเดินอาหารผิวหนังเหี่ยวย่นตาเป็นต้อต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติรบกวนการเจริญเติบโตในเด็กส่วนภาวะผิวหนังติดสเตียรอยด์คือหากใช้สเตียรอยด์บนผิวหนังเป็นเวลานานอาจเกิดการติดสเตียรอยด์เมื่อหยุดยาหน้าจะแดงมีสิวผดผื่นขึ้นปัญหานี้พบบ่อยมากเนื่องจากมีการใช้สเตียรอยด์เกินความจำเป็นในคลินิกรักษาผิวหนังและเสริมความงามสำหรับการป้องกันอาการผิวหนังติดสเตียรอยด์ไม่ซื้อยามาทานเองควรได้รับการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการตามคำแนะนำจากแพทย์อย่างเคร่งครัดโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นหลังจากการใช้ยาภายใน 1-2 สัปดาห์จากนั้นค่อยๆลดการใช้ยาลงเช่นเปลี่ยนเป็นชนิดที่อ่อนลงหรือลดจำนวนครั้งที่ทาหลีกเลี่ยงการทายาบนผิวหนังปกติที่ไม่มีอาการใดๆไม่ใช้ยามากเกินความจำเป็นหลีกเลี่ยงการใช้ยาทาในกลุ่มฤทธิ์แรงปานกลางและสูงในปริมาณเกินกว่า45กรัมต่อสัปดาห์ในผู้ใหญ่และไม่เกิน15กรัมต่อสัปดาห์ในเด็กหากซื้อยามากินเองแล้วอาการของโรคผิวหนังที่เป็นแย่ลงควรหยุดยาและรีบไปพบแพทย์ผิวหนังทันทีจบบทความประจำวันเรื่องภาวะผิวหนังติดสเตียรอยด์เมื่อใช้นานเกินไปเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โรคที่ถูกผิดปกติ

0: ไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

91.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

Still on my mind นะคะวันนี้13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะคะก็สวัสดีกันที่ FM 93.5 MHz เหมือนเคยค่ะในโอกาสวันพิเศษหน่อยพบกับ Healthy Together โดยดีเจเจี๊ยบรัชนีกอไผ่แก้วพอข่าวเที่ยงจบเราก็มาพบกันที่นี่ชั่วโมงนี้ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ด้วยมีเรื่องราวของสุขภาพและเสียงเพลงดีๆให้ฟังเช่นเคยนอกจากเพลงทั่วไปแล้ววันนี้พิเศษก็คือจัดเพลงเทิดพระเกียรติเพลงพระราชนิพนธ์ที่เมื่อสักครู่จบไปเพลงแรกคือเพลง H.M. Blues โดยลาลีคาร์ตันนะคะภาษาไทยคือเพลงชะตาชีวิตค่ะหนึ่งในเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่5ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริประพันธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษนะคะส่วนภาษาไทยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนานครเป็นผู้ประพันธ์ค่ะเพลงนี้โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ที่มีความเป็นบลูส์อันลึกซึ้งของพระองค์ท่านนะคะตามด้วย Still on my mindภาษาไทยคือในดวงใจนิรันดร์บทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่37ที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์คำร้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองนะคะเป็นเพลงแรกในพุทธศักราช2508ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนานครประพันธ์คำร้องภาษาไทยถวายแล้วเพลงในเวอร์ชันนี้นะคะก็จัดทำโดยคณะผู้จัดงาน70ปีครองราชพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี720ปีเชียงใหม่นำมาเริ่มรายการกันในบ่ายวันนี้ค่ะวันพิเศษนะคะวันอันเป็นมงคลแม้ว่าพระองค์ท่านจะไม่อยู่กับพวกเราแล้ว

ราก็ยังระลึกนึกถึงพระองค์ตลอดนะคะพระองค์ท่านสถิตอยู่ในใจตลอดตลอดขอบคุณสำหรับการสื่อสารทักทายกันในทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น SMS 4689935ทาง LINE 935AD รวมทั้งทางหน้าเพจรายการ Afternoon Delight วันนี้ในช่วงที่2ช่วง Happy Healthy คุณผู้ฟังจะได้พบกับนายแพทย์ชินภัทรเหล่าหชาญวณิชอาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะอาจารย์หมอจะมาคุยกับเราเรื่องการตัดเก็บชิ้นเนื้อปอดงงไหมคะไม่ค่อยใกล้จริงๆแล้วใกล้ตัวนะคะใกล้ตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวมาฟังอาจารย์คุยก็แล้วกันว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเราได้อย่างไรนะคะก็มีประโยชน์มีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นยังไงเดี๋ยวสักครู่ค่ะหลังจากที่ได้ฟังเพลงกันไปอีก1ชุด2เพลงนะคะเลือกเพลง Love Eternally ของ Paul Ewing มาให้ได้ฟังค่ะแล้วก็จะตามด้วย King of Kings

0: เอาละค่ะคุณหมอพร้อมในสายโทรศัพท์แล้วสวัสดีค่ะคุณหมอชินภัทรคะ
1: สวัสดีครับคุณรัชนีได้ยินชัดไหมครับ
0: ชัดค่ะอาจารย
1: ์
0: ค่ะขอบคุณนะคะที่ได้มาคุยกันวันนี้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับการตัดเก็บชิ้นเนื้อปอดคือการตัดเก็บชิ้นเนื้อเนี่ยมันน่าที่จะตัดเก็บได้หลายส่วนใช่ไหมคะแต่ว่าการตัดเก็บชิ้นเนื้อเนี่ยมันคืออะไรคะวันนี้เราจะสโคปไปที่ชิ้นเนื้อปอดเชิญอาจารย์เลยค่ะ
1: ครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็สวัสดีคุณรัชนีด้วยนะครับเด
0: ี๋
1: ยวผมขอแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมชื่อนายแพทย์ชินภัทรโลหะสามวณิชนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชนะครับที่ศูนย์รังสีร่วมรักษาศรีราชนะครับทีนี้ในหัวข้อวันนี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการตัดชิ้นเนื้อปอดนะครับคิดว่าหลายคนน่าจะอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับ
0: ไม่คุ้นเนี่ยอาจารย์ไม่เคยคุ้นเนี่ยเอาจริงอ่ะ
1: ดีมากเลยครับเพราะว่าถ้าไม่คุ้นเนี่ยเราจะได้เราได้ดีมากขึ้นนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มจากเรื่องของเบสิกก่อนเลยนะครับว่าทำไมเราถึงต้องตัดชิ้นเนื้อเราการตัดชิ้นเนื้อมันคืออะไรใช่ไหมครับอันนี้คนน่าจะสงสัยครับก็ให้เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะไปตรวจเช็คอัพตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยกันเยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับและในหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะบังเอิญไปตรวจเจอว่ามีก้อนหรือว่ามีรอยผิดปกติตามจุดต่างๆของร่างกายซึ่งสโคปของเราในวันนี้ก็คือที่ปอดนะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งผมเชื่อว่าในโปรแกรมเช็คอัพเนี่ยถ้าทุกโรงพยาบาลเลยจะต้องมีการทำเอ็กซเรย์ปอดแน่ๆแล้วเชื่อว่าในชีวิตของคนเราอย่างน้อยหนึ่งครั้งเนี่ยจะต้องเคยทำเอ็กซเรย์ปอดแน่ๆเลยคุณรัชนีเคยทำไหมครับ
0: ยังไม่เคยค่ะอาจารย
1: ์ยังไม่เคย ดีมากเลยครับ
0: จริงๆไม่อยากเคยเลยนะคะ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจบรายการนี้ต้องไปเช็คอัพกันหน่อยนะ
0: แต่เช็คอัพเป็นสิ่งที่ดีค่ะอาจารย
1: ์ครับผมเพราะว่าการเช็คอัพเนี่ยมันจะทำให้เราเจอความผิดปกติตั้งแต่เริ่มเริ่มนะครับคือไม่เจอก็ดีแต่ถ้าเจอเนี่ยมันจะเจอเร็วครับท
0: ี
1: นี้ในการทำตรวจเช็คอัพสุขภาพที่ผมได้เกริ่นไปว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ทำเอ็กซเรย์ปอดว่ามันมักจะถูกเอาไปรวมอยู่ในโปรแกรมการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลต่างๆนะครับแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่บ่อยมากๆเลยครับที่หมอเนี่ยจะบังเอิญเจอว่าเอ็กซเรย์ที่ทำไปเนี่ยมันเจอรอยฝ้าหรือว่าเจอก้อนผิดปกติที่อยู่ในปอดทีนี้พอหมอแจ้งเราว่าเจอก้อนหรือเจอรอยฝ้าเราจะกังวลไหมฮะ
0: เริ่มแล้ว
1: เราก็จะเริ่มกังวลใช่ไหมครับว่า
0: ใช่ค่ะ
1: ครับว่าก้อนอะไรนะรอยฝ้าอะไรนะมันคืออะไรนะครับที่นี่ก้อนหรือว่ารอยฝ้าเหล่านั้นที่เราเห็นในภาพเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในทางที่ดีหรือทางที่ร้ายนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นแค่รอยฝ้าที่เกิดจากการอักเสบภายในเนื้อปอดก็ได้นะครับเช่นมีการติดเชื้อแล้วเรากำลังจะหายอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นในช่วงโควิดเนี่ยจะเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยที่ถ้าใครเป็นโควิดไปทำเอ็กซเรย์อาจจะเจอรอยฝ้าได้แต่ในทางกลับกันนะครับบางทีมันก็เป็นเรื่องร้ายได้เช่นกันเช่นบางทีมันอาจจะเป็นสัญญาณของมะเร็งในระยะเริ่มต้นก็ได้เหมือนกันทีนี้เวลาเราเจอว่ามีความผิดปกติในปอดเนี่ยนะครับเราบอกไม่ได้หรอกครับจากภาพเอ็กซเรย์เนี่ยว่าแล้วสิ่งที่เราเป็นมันคือดีหรือมันคือไม่ดีวิธีเดียวเลยนะครับในปัจจุบันที่เราจะทราบได้ว่าแล้วมันดีหรือมันไม่ดีเนี่ยก็คือการที่เราไปหยิบไปเอาชิ้นเนื้อตรงบริเวณนั้นเนี่ยมาตรวจครับเอามาดูให้เห็นกับตาเลยครับว่าสรุปแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ร้ายเพราะว่ามันนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้องครับคิดว่าตรงนี้คุณรัชนีน่าจะแล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ยน่าจะพอเข้าใจคอนเซ็ปต
0: ์เริ่มเข้าใจแล้วค่ะเริ่มเข้าใจระดับหนึ่งแล้ว
1: ครับดีมากเลยครับดังนั้นสรุปสั้นๆนะครับก็คือการตรวจชิ้นเนื้อมันคือประตูด่านแรกเลยครับที่เราจะบอกได้ว่าความผิดปกติที่เราตรวจเจอเนี่ยมันคือเนื้อดีหรือเนื้อร้ายนั่นเองครับทีนี้พอเรามาคุยกันในรายละเอียดนะครับในแง่ของเทคนิคการที่เราจะเอาชิ้นเนื้อมาตรวจเนี่ยแน่นอนครับว่ามันก็จะมีการที่คุณหมออาจจะเอามีดผ่าตัดเนี่ยไปเฉือนเอาเนื้อมาตรวจก็ได้แต่ว่าในบางอวัยวะมันอยู่ลึกครับเราไม่สามารถที่จะ เอามีดเนี่ยเฉือนเข้าไปได้ยกตัวอย่างเช่นปอดที่เรากำลังจะคุยกันวันนี้เนี่ยนะครับปอดเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญแล้วก็ซับซ้อนมากๆเพราะว่ามันเป็นอวัยวะที่เราใช้ในการหายใจนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งหลอดลมหลอดเลือดแล้วก็มีโครงสร้างที่ซับซ้อนแน่นอนครับว่าโครงสร้างที่ซับซ้อนขนาดนี้เนี่ยคุณหมอเขาไม่สามารถที่จะเอามีดไปเฉือนเพื่อเอาชิ้นเนื้อมาสวมได้เพราะมันจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงแล้วก็อาจจะไม่คุ้มครับเพราะถ้าเสียไปแล้วปรากฏไม่ใช่เนื้อหลายเราก็เจ็บตัวฟรีถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้การวินิจฉัยก่อนที่เราจะไปทำอะไรที่มันรุนแรงหรือมีโอกาสจะเกิดภาวะแทรกซ้อนเนี่ยก็จะมีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับในการที่จะทำให้เราได้รับการวินิจฉัยรวมไปถึงการรักษาที่มันถูกต้องโดยที่ไม่เจ็บตัวเกินจำเป็นด้วยนะครับทีนี้พอเราพูดถึงการตัดชิ้นเนื้อเนี่ยประโยชน์ของมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับจะทำให้เราทราบได้ว่าแล้วจุดหรือรอยโรคเนี่ยในปอดมันคืออะไรทีนี้เราเกิดกันมายืดยาวนะครับสำหรับจุดหรือว่ารอยโรคในปอดเนี่ยวิธีการที่เราจะเอาชิ้นเนื้อมาตรวจเนี่ยนะครับผมได้บอกไปแล้วว่าเราไม่สามารถที่จะเอามีดไปเฉือนออกมาได้วิธีการที่เราจะเอามาตรวจได้เนี่ยในปัจจุบันมีแค่2วิธีครับคือ1ส่องกล้องครับ2ก็คือใช้ภาพ CT สแกนนำทางไม่แน่ใจว่าคุณรัชนีเคยได้ยินอะไรมาบ้างครับ
0: คุณคุ้นเรื่องซีทีเนี่ยค่ะซีทีสแกน
1: นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งสองวิธีเลยนะครับมีทั้งการส่องกล้องแล้วก็มีทั้งการทำซีทีสแกนซึ่งเป็นคนละวิธีนะครับเพียงแต่ว่ามีจุดมุ่งหมายสุดท้ายเหมือนกันก็คือเป็นการพยายามไปเอาชิ้นเนื้อจากตัวก้อนหรือรอยโรคเนี่ยมาตรวจให้ได้ทีนี้การส่องกล้องเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นวิธีดั้งเดิมครับที่ทำกันมานานแล้วหลายคนอาจจะเคยได้ยินหรือเคยทำด้วยซ้ำนะครับเช่นการส่องกล้องทางเดินอาหารการส่องกล้องหลอดลมนะครับแต่ว่าสำหรับปอดเนี่ยเราต้องส่องกล้องหลอดลมครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยเรานิยมทำมากเพราะว่ามันทำได้ค่อนข้างปลอดภัยนะครับก็เลยใช้กันมาเนิ่นนานจนในปัจจุบันเนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วครับเพราะว่าการส่องกล้องผ่านหลอดลมเพื่อที่จะไปเก็บชิ้นเนื้อเนี่ยเขาจะมีข้อจำกัดอยู่ครับเพราะว่าให้นึกภาพว่าเราใส่อุปกรณ์ผ่านปากนะครับแล้วก็ลงไปในหลอดลมที่เราใช้ในการหายใจดังนั้นรอยโรคหรือก้อนที่เราจะไปเอาชิ้นเนื้อมาตรวจเนี่ยมันจะเก็บได้ดีทางวิธีนี้เนี่ยก็ต่อเมื่อตัวก้อนนั้นเนี่ยมันอยู่ใกล้กับหลอดลมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวก้อนนี้มันอยู่ห่างออกไปจากหลอดลมหรือมันมีขนาดเล็กมากๆเลยเนี่ยการส่องกล้องเนี่ยเขาก็จะมีประสิทธิภาพที่ลดลงครับหมายความว่ามีโอกาสที่จะเก็บชิ้นเนื้อแล้วไม่ได้เนื้อหรืออาจจะเก็บชิ้นเนื้อมาแล้วได้ชิ้นเนื้อที่ไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยนะครับก็เลยจะเป็นที่มาของการพัฒนาอีกเทคนิคหนึ่งขึ้นมาในปัจจุบันก็คือการใช้ภาพ CT สแกนนำทางนั่นเองครับ
0: การใช้ภาพ CT สแกนนำทางนี่มันยังไม่ถึงขั้นที่จะได้ชิ้นเนื้อใช่ไหมคะ
1: คำถามดีครับคือการใช้ภาพ CT สแกนนำทางนี่นะครับให้เรารู้ภาพว่าภาพ CT สแกนเนี่ยมันเป็นเหมือน Google Maps ครับเป็นแผนที่มันทำให้เรามองเห็นได้ทะลุปูโป่งเลยครับว่าตัวก้อนหรือตัวความผิดปกติที่เรากำลังสงสัยเนี่ยมันอยู่ที่ตรงจุดไหนของปอด การทำภาพ CT สแกนเนี่ยมันเป็นแค่การนำมาซึ่งแผนที่ครับดังนั้นถ้าตอบคำถามคุณรัชนีก็คือการทำ CT สแกนเนี่ยเรายังไม่ได้ชิ้นเนื้อครับเราได้แผนที่ดังนั้นการที่เราจะเอาชิ้นเนื้อออกมาได้เนี่ยเราต้องเอาแผนที่อันนี้แหละครับมาใช้ในการนำทางโดยการใส่อุปกรณ์เข้าไปเก็บชิ้นเนื้อออกมาตรวจนั่นเองนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมันจะเป็นเข็มครับเป็นเข็มเล็กๆที่ออกแบบมาเพื่อใช้สอดชิ้นเนื้อโดยเฉพาะเลยครับ
0: เข็มเล็ก
1: เข็มเล็กใช่ครับถูกต้องครับคือเข็มที่เราใช้สอดชิ้นเนื้อเนี่ยหลายคนพอได้ยินก็อาจจะกลัวนะครับว่าเอาเข็มมาเจาะปอดเรามันใหญ่ไม่น่าแล้วมันจะอันตรายหรือเปล่าจริงๆแล้วตัวเข็มที่เราใช้เนี่ยนะครับเขาเป็นเข็มที่ถูกออกแบบเพื่อให้ใช้ในการตรวจเก็บชิ้นเนื้อโดยเฉพาะขนาดของเข็มเนี่ยเล็กกว่าหลอดยาคูอีกนะครับก็คือเรียกได้ว่าเล็กมากๆเลยนะครับแต่ว่าตัวเข็มเนี่ยถึงแม้ว่าจะเล็กนะครับแต่เขามีกลไกที่ออกแบบมาให้เราสามารถที่จะสอดอุปกรณ์เนี่ยเข้าไปดึงเอาชิ้นเนื้อมาตรวจได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อการวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาครับดังนั้นถ้าใครหลายคนกลัวว่าแผลจะใหญ่หรือเปล่าจะมีภาวะแทรกซ้อนเยอะไหมจะเจ็บมากหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยหมอบอกเลยนะครับว่ามันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะครับคนไข้หลายๆคนจะบอกว่าไม่รู้สึกเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาแค่นั้นเองครับ
0: อันนี้คือการขั้นตอนก่อนตัดเก็บ ชิ้นเนื้อนะคะรวมถึงการส่องกล้องด้วยใช่ไหมคะทั้งสองวิธีเนี่ยทั้งสองกล้องทั้งการใช้ภาพ CT สแกนหรือว่าสองกล้องเข้าไปนี้สามารถที่จะตัดได้เลยชิ้นเนื้อค่ะ
1: ครับคือการส่องกล้องเนี่ยกับการใช้ภาพ CT สแกนนำทางครับม
0: ัน
1: เป็นคนละวิธีกันครับโดยทั่วไปเนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกแค่วิธีใดวิธีหนึ่งครับโดยเราจะเลือกวิธีที่มันเหมาะสมกับคนไข้มากที่สุดนะครับซึ่งส่วนมากแล้วในปัจจุบันเนี่ยเรามักจะเริ่มต้นด้วยการส่องกล้องก่อนเว้นแต่ว่าคุณหมอจะประเมินแล้วว่าการส่องกล้องมีโอกาสที่จะได้ชิ้นเนื้อในปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยเขาก็อาจจะเสนอแนวทางเป็นการใช้ภาพ CT สแกนนำทางนั่นเองครับด
0: ัง
1: นั้นโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเลือกเป็นวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับ
0: ก็ครับแล้วพิจารณายังไงคะว่าใครจะใช้ CT สแกนหรือใครจะใช้วิธีส่องกล้องเนี่ยอาจารย
1: ์ครับผมโดยทั่วไปตรงนี้เนี่ยคนที่เลือกก็จะเป็นคุณหมอที่เขาดูแลคนไข้อยู่ครับคนไข้ไม่จำเป็นต้องปวดหัวเลือกเลยครับค
0: ุ
1: ณหมอเขาจะเลือกให้เลยตั้งแต่แรกว่าคนไข้เนี่ยเหมาะกับวิธีไหนมากกว่ากันนะครับโดยทั่วไปแล้วหลักการคิดก็คือว่าถ้าตัวก้อนมีขนาดใหญ่มากๆและอยู่ใกล้กับหลอดลมคุณหมอเขาก็จะเสนอเป็นการส่องกล้องก่อนครับแต่ถ้าสมมติว่าเขาพิจารณาแล้วว่าก้อนมันเล็กแล้วก็อยู่ห่างกับหลอดลมเยอะเขาก็จะเสนอทางเลือกการรักษาก็เป็นการใช้ภาพ CT สแกนนำทางครับและก็จะมีอีกกรณีหนึ่งครับที่ในปัจจุบันเราก็เจอบ่อยขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับก็คือส่องกล้องไปแล้วแต่มันไม่ได้ชิ้นเนื้อคุณหมอเขาสุดท้ายก็จะส่งคนไข้มาใช้วิธีที่สองก็คือการใช้ภาพ CT สแกนนำทางอยู่ดีเพราะว่าการใช้ภาพ CT สแกนนำทางเนี่ยนะครับมันมีความแม่นยำมากกว่าการส่องกล้องนะครับแล้วก็ชิ้นเนื้อที่ได้จากการเก็บชิ้นเนื้อโดยใช้ภาพ CT สแกนนำทางเนี่ยมันจะเป็นชิ้นเนื้อที่มีคุณภาพที่ดีกว่าที่เราเก็บจากการส่องกล้องครับเพราะว่าชิ้นเนื้อที่ได้จากการส่องกล้องเนี่ยมันมักจะเล็กแล้วก็ปริมาณค่อนข้างน้อยครับ
0: ตอนแรกตามความเข้าใจก็ยังคิดว่าเอ๊ะมันจะเหมือนกับกรณีที่ผู้หญิงเข้าไปตัดมดลูกตัดอะไรกันไหมนะคะ
1: ก
0: ็ตามความเข้าใจว่าสงสัยเหมือนกันว่ามันจะคล้ายกันไหม
1: อ๋อครับก็จะแตกต่างกันอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าการตัดมดลูกหรือว่าการผ่าตัดส่องกล้องนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินประโยคนี้การตัดมดลูกหรือการผ่าตัดส่องกล้องเนี่ยคือคุณหมอเขาจะเจาะรูครับที่หนังหน้าท้องแล้วก็ส่องกล้องเล็กๆเนี่ยเข้าไปทำให้มองเห็นอวัยวะภายในครับแต่ว่าวิธีการใช้ภาพ CT สแกนนำทางเนี่ยเราไม่ได้เจาะหรือส่องกล้องอะไรเข้าไปนะครับแต่ว่าเราใช้ภาพ CT สแกนเนี่ยในการที่จะทำให้เรามองเห็นร่างกายคนไข้ได้แบบทะลุปุโป่งนะครับแล้วเราถึงจะใช้เข็มหรืออะไรก็ตามแต่นี่นะครับเจาะเข้าไปตรงๆดังนั้นก็จะไม่มีการส่องกล้องครับแต่ว่าจะแม่นยำมาก
0: ความแม่นยำจะมีความแม่นยำมันคนละขั้นตอนใช่ไหมคะ
1: หมายถึงยังไงนะคร
0: ับ CT สแกนนี่ขั้นตอนหนึ่งพอเห็นภาพแล้วก็ถึงจะเจาะมันเป็นคนละขั้นตอนกันใช่ไหมคะ
1: เข้าใจแล้วครับเข้าใจคำถามแล้วครับก็ใช่อย่างนี้ครับคือการทำ CT สแกนเนี่ยนะครับกับการตัดชิ้นเนื้อเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันครับเราทำอย่างต่อเนื่องกันในห้องสถานการณ์เพราะว่าในห้องสถานการณ์ที่หมอจะทำสถานการณ์การตัดชิ้นเนื้อนี่นะครับเขาจะมีเครื่อง CT สแกนอยู่ข้างในนั้นเลยครับพอเราตัด CT สแกนปุ๊บแล้วเราเห็นว่ามีก้อนในตำแหน่งที่เราต้องการตรวจ เราก
0: ็
1: สามารถที่จะใช้เข็มเจาะเข้าไปเก็บชิ้นเนื้อได้เลยครับเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันครับ
0: แล้วหลังจากนั้นล่ะคะพอได้ชิ้นเนื้อออกมาแล้วก็ถึงจะนำไปวิเคราะห์ใช่ไหมคะว
1: ิ
0: เคราะห์ว่ามันใช่เนื้อร้ายไหม
1: ใช่ครับถูกต้องเลยครับตัวชิ้นเนื้อที่เราได้มาเนี่ยนะครับเราก็จะส่งให้กับห้องแลบครับเราเรียกว่าแลบพยาธิวิทยาจะเป็นห้องแลบที่คุณหมอเขาจะเชี่ยวชาญมากในการที่จะใช้กล้องจุลทรรศน์เนี่ยส่องเข้าไปดูชิ้นเนื้อในระดับเซลล์เลยนะครับเขาก็จะเห็นเลยว่าตัวชิ้นเนื้อที่เราเก็บไปตรวจเนี่ย มันเป็นมะเร็งหรือว่ามันไม่ใช่มะเร็งและนอกจากนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยการแพทย์มีความก้าวหน้าอย่างมากเราสามารถที่จะนำชิ้นเนื้อตรงนี้เนี่ยไปตรวจได้จนถึงในระดับของยีนหรือระดับของ DNA เลยนะครับเราสามารถบอกได้เลยว่ามะเร็งที่คนไข้เป็นเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนตัวไหนแล้วเหมาะสมที่จะใช้ยาตัวไหนในการรักษาก็จะทำให้คนไข้ได้รับการรักษาที่เรียกได้ว่าทันสมัยที่สุดเท่าที่โลกนี้จะมีเลยครับ
0: คุณผู้ฟังสงสัยว่ามันจะน่ากลัวไหมฟังจากอาจารย์แล้วไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวนะคะเป็นขั้นตอนหนึ่งแค่นั้นแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อออกมาก็น่าจะตัดไม่เยอะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับจริงๆเราไม่น่ากลัวเลยครับจริงๆเนี่ยตัวแผลที่เกิดจากการทำศัลยกรรมเนี่ยจะเป็นรอยเล็กๆเหมือนรอยยิงกัดครับบางทีคนไข้เช้าวันต่อมาหลายๆครั้งที่เราไปดูคนไข้เนี่ยแผลเล็กจนบางทีก็หาแผลไม่เจอครับอันนี้ก็เป็นเรื่องตลกเหมือนกันบางทีไปดูแล้วก็หาแผลไม่เจอเพราะมันเล็กมากแล้วก็คนไข้เนี่ยบางทีก็บอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังคนไหนฟังแล้วรู้สึกกลัวหรือกังวลตรงนี้หมอก็บอกได้เลยนะครับว่าไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่มีอะไรต้องกังวลเลยนะครับการตัดชิ้นเนี่ยเป็นกระบวนการมาตรฐานในปัจจุบันของการแพทย์เลยนะครับอย่างที่โรงพยาบาลศิริราชที่ศูนย์รังสีโรงพยาบาลศิริราชที่หมอทำงานอยู่เนี่ยก็มีสถานการณ์นี้เนี่ยทุกวันแล้วก็วันละหลายๆเคสด้วยนะครับไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเลยนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกไปครับว่าการตัดชิ้นเนี่ยมันทำให้เรามีโอกาสที่จะทราบการวินิจฉัยที่ถูกต้องเป็นประตูบานแรกของการรักษาที่ถูกต้องในอนาคต
0: ผลข้างเคียงล่ะคะ
1: ครับผลข้างเคียงสำหรับการตัดชิ้นเนื้อที่ปอดเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะมีครับผมก็จะมีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงหลังทำได้นะครับให้ลองนึกภาพว่าปอดของคนเราเนี่ยนะครับมันเหมือนลูกโป่งนะครับที่ข้างในก็มีหลอดเลือดวิ่งเข้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สดังนั้นผลข้างเคียงที่หนึ่งก็คืออาจจะเกิดเลือดออกตอนที่หมอเจาะชิ้นเนื้อได้นะครับการที่มีเลือดออกเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องผิดปกติเลยนะครับเราเข็มไปเจาะมันจะต้องมีเลือดออกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับไม่ได้อันตรายอะไรคนไข้เนี่ยอาจจะมีอาการไอแล้วมีเสมหะปนลิ่มเลือดนิดหน่อยนะครับสักวันก็หายแล้วครับแค่นั้นเลยแล้วบางคนก็ไม่เป็นด้วยซ้ำนะครับอย่างที่สองโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนนอกเหนือไปจากการมีเลือดออกนะครับก็คือจะเกิดภาวะที่เราเรียกว่ามีลมรั่วในช่องอกได้เพราะว่าเวลาเราเข็มไปเจาะให้นึกภาพปอดเหมือนลูกโป่งนะครับเราเข็มไปเจาะมันก็จะเกิดรูรั่วเล็กๆขึ้นนะครับรูรั่วเล็กๆนี้เนี่ยจะทำให้เกิดลมรั่วออกมาทำให้ปอดเนี่ยเกิดการแทรกลงไปได้นะครับแต่สิ่งนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดกับคนไข้ทุกคนนะครับจริงๆแล้วโอกาสเกิดเนี่ยมันประมาณ 5-10% และถึงแม้จะเกิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็หายเองได้ทั้งหมดโดยที่เราไม่ต้องทำการรักษาหรือผ่าตัดอะไรเพิ่มเติมนะครับดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าภาวะลมรั่วในปอดหรือภาวะไอแล้วมีเสมหะปนเลือดจะฟังดูเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่จริงๆแล้วขอให้คุณผู้ฟังมั่นใจได้เลยครับว่าสองภาวะนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเลยครับ
0: การเตรียมตัวเผื่อใครอาจจะต้องเข้ากระบวนการนี้นะคะมีการต้องมีเตรียมตัวอะไรไหมคะ
1: ครับผมก่อนที่เราจะต้องทำสถานการณ์นะครับจะต้องมีการเตรียมตัวเช่นมีการเจาะประเมินค่าความสมบูรณ์ของเลือดนะครับว่ามีภาวะโลหิตจางหรือเปล่าเกล็ดเลือดต่ำหรือเปล่าหรือมีภาวะเรื่องของการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติหรือเปล่านะครับซึ่งเราก็จะมีการตรวจประเมินอย่างดีนะครับว่าคนไข้เนี่ยมีความพร้อมที่จะเข้ารับการทำการหรือถ้าคนไข้ไม่พร้อมเช่นค่าเลือดไม่ค่อยดีหรือมีปัญหาเนี่ยหมอก็จะช่วยแก้ไขให้มันอยู่ในจุดที่ปลอดภัยในการทำการครับและคนไข้เนี่ยก็จะต้องมีการทำเรื่องเพื่อนอนโรงพยาบาลนะครับเนื่องจากอย่างที่ได้บอกไปว่ามันมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ถึงแม้ว่าจะน้อยมากดังนั้นเนี่ยหลังจากที่เราตัดหรือเจาะชิ้นเนื้อไปแล้วเนี่ยคนไข้ก็จะต้องนอนสังเกตอาการที่โรงพยาบาลอย่างน้อย1คืนครับถ้าวันรุ่งขึ้นคนไข้สบายดีไม่เจ็บไม่ปวดไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรที่น่ากังวลก็สามารถกลับบ้านได้เลยครับ
0: แล้วกลับไปดูแลตัวเองนะคะก็ไม่มันเห็นอาจารย์บอกมันเล็กนะคะตรงที่เจาะที่ตัดออกมาแล้วเนี่ยชิ้นเนื้อเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ต้องมีขั้นตอนในการจะต้องทำผงทำแผลอะไรใช่ไหมคะแล้วที่สำคัญก็คือได้นอนที่โรงพยาบาลเพื่อดูอาการ1คืนแล้ว
1: ใช่ครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าแพทย์ไปประเมินแล้วว่าคนไข้เนี่ยสามารถกลับบ้านได้เนี่ยขอให้มั่นใจได้เลยนะครับว่าคนไข้เนี่ยปลอดภัยแล้วไม่มีอะไรต้องกังวลครับแล้วก็หลังจากกลับไปบ้านเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยครับตัวแผลก็ไม่ต้องทำครับเพราะว่าแผลมีขนาดเล็กมากและโดยทั่วไปก่อนกลับบ้านหมอจะเปลี่ยนเป็นพลาสเตอร์กันน้ำไว้ให้ประมาณสัก2วันก็ลอกพลาสเตอร์ออกได้เลยครับ
0: อาจารย์จะทำกรณีที่มีการสงสัยหรือว่ากรณีที่มีก้อนมีภาพที่เห็นว่ามันมีก้อนมันมีชิ้นเนื้อที่ผิดปกติอันนี้ต้องทำทุกเคสหรือเปล่าคะต้องตัดเก็บชิ้นเนื้อมาเพื่อที่จะดูทุกเคสไหม
1: ครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับการตัดชิ้นเนื้อเนี่ยเราไม่ได้ทำทุกเคสนะครับเราจะทำในคนไข้ที่หนึ่งก็คือเราสงสัยเรื่องของมะเร็งนะครับการที่เราจะสงสัยว่าคนไข้เป็นมะเร็งหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ได้แค่ตรวจเจอว่ามีรอยฝ้าหรือว่าตรวจเจอว่ามีก้อนนะครับแต่มันจะต้องประกอบไปด้วยลักษณะของก้อนนั้นมีความคล้ายหรือมีความเหมือนที่จะเป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือคนไข้มีลักษณะที่บ่งชี้ว่าอาจจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าเช่นเป็นคนไข้ที่สูบบุหรี่จัดอย่างนี้เป็นต้นหรือคนไข้ที่มีประวัติมะเร็งในครอบครัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือในคนไข้หลายๆรายที่ผมเคยเจอนะครับก็คือตรวจเช็คอัพเจอว่ามีก้อนและเขาก็ตรวจติดตามก้อนนี้แหละครับปรากฏว่าก้อนมันโตขึ้นอันนี้ก็เป็นลักษณะที่บ่งชี้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เนื้อดีในคนไข้กลุ่มนี้ก็คือคนไข้ที่เราจะแนะนำให้ตัดชิ้นเนื้อเพื่อวินิจฉัยครับเพื่อให้คนไข้เนี่ยไม่เสียโอกาสในการรักษามะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะครับ
0: แต่ถ้าเราประเมินว่าประโยชน
1: ์ใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเราประเมินว่าคนไข้ไม่ได้มีลักษณะที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งเนี่ยในบางครั้งเราก็อาจจะแนะนำให้ตรวจติดตามก่อนในหลายๆครั้งเนี่ยมันก็จะหายเองได้ครับถ้ามันไม่ใช่มะเร็ง
0: ค่ะพอเข้าใจแล้วค่ะพอเข้าใจก็คิดว่า คุณฟังท่านอื่นคือไม่มีใครอยากที่จะเป็นอยากที่จะต้องสงสัยอะไรหรอกนะคะแต่เราก็รู้ไว้ว่าอ๋อเดี๋ยวนี้เขามีเรื่องนี้ด้วยนะเรื่องของการตัดเก็บชิ้นเนื้อวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของชิ้นเนื้อปอดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะทุกส่วนในร่างกายของเราใช่ไหมคะที่จะต้องมีกระบวนการนี้ก็คือการตัดเก็บชิ้นเนื้อ
1: ใช่ครับถูกต้องเลยครับจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่กับที่ปอดครับมันใช้กับทุกอวัยวะเลยครับถ้าอวัยวะไหนเจอว่ามีความผิดปกติที่ต้องสงสัยว่าเป็นมะเร็งเนี่ยโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะแนะนำให้ตัดชิ้นเนื้อเอาไปพิสูจน์ก่อนที่จะเริ่มการรักษาหรือการผ่าตัดที่มันใหญ่โตนะครับ
0: ค่ะซึ่งเป็นขั้นตอนที่เรียกได้ว่าสำคัญมากเลยนะคะสำคัญมากเลยแล้วก็รู้ก่อนหายก่อนน่ะ
1: คือไปเลยรู้ก่อน
0: ค่ะวันนี้ได้ประโยชน์เยอะเลยค่ะก็ขอบพระคุณอาจารย์หมอชินภัทรเหล่าหะชาญวณิชอาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลไว้เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการตัดเก็บชิ้นเนื้อปอดในบ่ายวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะโอกาสหน้าคงได้คุยเรื่องอื่นกันอีกนะคะอาจารย
1: ์ขอบคุณคุณรัชนีมากเลยคร
0: ับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ังกันยาวๆไปนะคะ3เพลงรวดในช่วงนี้เริ่มตั้งแต่ Always on My Mind ของ Brenda Lee Born Free Matt Monroe และ Love is Blue ของ Al Martino วันนี้ในโอกาสวันพิเศษเราก็ฟังเพลงเพราะๆกันไปด้วยพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพขอบคุณมากๆค่ะที่แบ่งปันเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับวันนวมินทรมหาราชนะคะ

เราะมากเลยพรุ่งนี้ดีเจเจี๊ยบรัชนีมาใหม่ค่ะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่สื่อสารกันในทุกช่องทางสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเชิญรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยรับประทานอาหารและหารือร่วมกันบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหฤทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: นายกรัฐมนตรีเชิญรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยรับประทานอาหารและหารือร่วมกันบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนเดินทางลงมาส่งรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
6: วันนี้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีได้เชิญรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยร่วมรับประทานอาหารและหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยมีรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมเช่นนายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขณะที่ฝ่ายพรรคภูมิใจไทยมีนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมด้วยภายหลังรับประทานอาหารและหารือร่วมกันประมาณ1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีได้เดินลงมาส่งรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยขึ้นรถพร้อมโบกมืออำลาครบทุกคนท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างยิ้มแย้มผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนตุลาคมนี้ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนตุลาคม2569ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมและวันปิยมหาบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมและวันปิยมหาราชทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อร่วมทำความดีและสำรองโลหิตสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าอาจจะพบกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจการเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเขาอาจจะพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจการเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้ผู้นำสหรัฐกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเขาอาจจะพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจการเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้ประเทศกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่33ที่นครเซินเจิ้นประเทศจีนระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายนนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังเคยเปิดเผยว่าเขาคาดว่าจะพบกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของปีนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้เลขสวยมากๆค่ะบ่าย 2:14 น. 1414 ดีเจอึ๋งและท็อปเซเลคชั่นช่วงบ่ายนะคะส่วนช่วงเช้าเรามีท็อปเซเลคชั่นในภาคเช้านี่มาแต่เช้าเลยค่ะ 8:00 น.ถึงเที่ยงดีเจพี่เทวีแย้มสวนช่วงบ่ายเริ่มตรงนี้เลยนะคะบ่าย 2:00 กว่าๆถึง 4:00 เย็นชั่วโมงแรกเราพิเศษให้ทุกท่านคนรักเสียงเพลงก็มอบเพลงให้ฟังแบบต่อเนื่องแล้วก็ให้ออกอากาศ2คลื่นพร้อมกันทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดีเจอึ๋งมะทุรสโอสถานนท์เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังช่วงบ่ายของวันหยุดวันนี้นะคะวันสำคัญของปวงชนชาวไทยด้วยวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคมวันนี้รถราบนท้องถนนค่อนข้างเบาบางเพราะว่าเป็นวันหยุดนะคะในวันนี้ตรงกับวันนวมินทรมหาราชค่ะซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นะคะพวกเราทุกคนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่มากๆของพระองค์ท่านที่ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอด70ปีแห่งการครองราชของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็วันนี้ก็นูร่วมแสดงความอาลัยและทำความดีถวายแด่พระองค์ท่านกันนะคะวันนี้วันนวมินทรมหาราชค่ะเริ่มต้น2เพลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9นะคะเอกซีซั่น5ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ Still on My Mindนะคะแล้วก็ Larry Carlton and Guest นะคะ All Star Jazz Album ชุดนี้ Larry Carlton นำบทเพลงพระราชนิพนธ์มาเรียบเรียงนะคะทำใหม่โดยบางเพลงก็จะมีนักร้องรับเชิญมาร้องด้วยอย่างเช่นเพลง Lullaby นี่ของอัลบั้มชุดนี้ของ Larry Carlton จะมีทั้งเป็นบรรเลงแล้วก็ภาคที่มีเสียงร้องซึ่งละบายเสียงร้องนั้นของมิเชลพิล่าร้องเพลงนี้ได้น่าฟังมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณเสือหวานเจี๊ยบนักกลอนของเราคลื่นนี้นะคะก็มีบทกลอนเนื่องในวันนี้มาฝากเช่นกัน13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชแด่องค์พ่อภูมิพลล้นเกล้าของปวงชนชาวไทยบทกลอนมีว่าด้วยอาดูลศูนย์พ่อเลยล่วงใจเหล่าลูกทุกดวงใฝ่หวนสวรรค์คาลัยในห้วงสวงสรรนั้นแห่เสวยองค์ทรงสวนท่วนทิพย์พิมานท่วนทิพย์พยพิมานแด่พระผู้เป็นดวงใจไทยนิรันดร์นะคะคุณเสือหวานเจี๊ยบประพันธ์ถวายแล้วก็แนบท้ายขอบทเพลงพระราชนิพนธ์สักหนึ่งเพลงดีเจอึ๋งเลือกเพลงนี้ของคุณวิยดาโกมลกุลนครร้องเอาไว้นะคะเป็นบทเพลงหนึ่งที่หลายคนชื่นชอบเลยบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ยังอยู่ในดวงใจของพวกเราทุกคน

ใกล้รุ่งเวอร์ชันของศิลป์อาเซียนนะคะก็เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์เหมือนกันเพลงหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากๆพวกเราอาจจะร้องตามได้โดยไม่ต้องดูเนื้อเพลงด้วยซ้ำไปส่วนเพลงแรกก็คือคำหวานหรือ Sweet Words นะคะโดยคุณวิยดาโกมารกุลนครเป็นคำหวานฉบับภาษาไทยค่ะแล้วก็ขอบคุณหลายท่านนะคะส่งข้อความมาใน LINE @top radio รำลึกถึงพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็บอกมาว่าวันนี้ได้ฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์ถือเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกท่านเลยที่ผ่านมานี่ก็ประสบนะคะมหาอุทกภัยหลายท่านก็เป็นผู้ประสบอุทกภัยจริงๆแล้วก็เวลาแช่น้ำนี่ในใจนึกถึงพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9นะคะมากๆเลยวันนี้ก็เป็นวันที่เราทุกคนนะคะทุกดวงใจของคนไทยน้อมรำลึกนึกถึงพระองค์ท่านค่ะมีอัลบั้มอยู่ชุดหนึ่งนะคะตราบสิ้นดินฟ้าคีตาศิรวาท94พรรษาเป็นอัลบั้มบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะโดยคุณเปรมมิกาสุจริตกุลก็คือนำบทเพลงพระราชนิพนธ์มาแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วก็แต่ละเพลงก็จะมีนักร้องรับเชิญต่างๆกันไปทุกเพลงพระราชนิพนธ์กลายเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ร้องเรียบเรียงใหม่ได้ไพเราะมากๆนะคะบทเพลงทั้งหมดเนี่ย23เพลงนะคะแล้วก็เป็นอัลบั้มบทเพลงพระราชนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศสที่ได้รับความนิยมมากๆช่วงหนึ่งดีเจอึ่งก็เล่นชุดนี้บ่อยโดยเพิ่งยิ่งย้อนกลับไป10ปีที่แล้วปีที่พระองค์ท่านจากพวกเราไปนะคะมีเพลงหนึ่งที่คิดถึงเลยเมื่อสักครู่เราได้ฟังใกล้รุ่งนะคะที่เป็นบรรเลงโดยศิลป์อาเซียนแล้วก็นึกถึงใกล้รุ่งในอัลบั้มชุดนี้ภาษาฝรั่งเศสก็คือโคโคลิโก้นะคะร้องโดยคุณนัพพดาสุกริตนะคะฟังโคโคลิโก้กันค่ะ

ใกล้รุ่งเวอร์ชันนี้นะคะโคโคริโคโดยคุณนภดาสุกริตนีตไพเราะและก็สนุกสนานมากๆเลยนะคะใกล้รุ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงหนึ่งที่ดีเจอึ๋งนี่โตมากับบทเพลงนี้จำได้ว่าสมัยเป็นเด็กคุณพ่อจะมีตู้แผ่นเสียงตู้ใหญ่เลยนะคะแล้วก็เล่นแผ่นเสียงนี่จะอยู่ช่วงตรงกลางของตู้สองข้างเป็นลำโพงตู้นี้นี่เล่นบทเพลงพระราชนิพนธ์ซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าสมัยก่อนนี่จะเล่นจากแผ่นเสียงนะคะแล้วคุณพ่อก็ซื้อบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่เป็นแผ่นเสียงมากมายหลายแผ่นยามว่างก็นำมาฟังฟังไปฟังมาเราก็ฟังไปด้วยนะคะมีความรู้สึกว่าบทเพลงพระราชนิพนธ์นั้นไพเราะเหลือเกินโดยเฉพาะใกล้รุ่งนี่ดีเจอึ๋งร้องได้ไม่ต้องดูเนื้อเพลงนะคะวันนี้ให้ฟังโคโคริโคจากอัลบั้มบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่เป็นภาษาฝรั่งเศสทั้งชุดเลยโดยคุณเปรมมิกาสุจริตกุลค่ะแล้วก็เราจะปิดท้ายกันตรงนี้นะคะด้วยบทเพลงของ CU Band ซึ่งเขามีความฉลาดในการนำเอาชื่อบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9มาเรียงร้อยต่อกันเป็นเพลงได้นะคะคือสมาชิก CU Band ร่วมกันประพันธ์บทเพลงนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยอัญเชิญชื่อบทเพลงพระราชนิพนธ์28เพลงมาร้อยมาเรียงกันเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ร้อยกรองโดยนางสาวชนกพรนะคะพัวพัฒนกุลซึ่งเป็นนักดนตรี CU Band รุ่นปีพ.ศ. 2541ถึง2545ทำนองแล้วก็เรียบเรียงแล้วก็ขับร้องโดยนางสาวอัจฉริยาดุลยไพบูลย์ซึ่งก็เป็นนักร้องของ CU Band เช่นกันเรามาฟังเพลงนี้ซึ่งร้อยเรียงชื่อบทเพลงพระราชนิพนธ์ได้ไพเราะจริงๆฟังทีไรน้ำตาไหลทุกทีชื่อเพลงว่ารักในดวงใจนิรันดร์จาก CU Band ค่ะ

Precious Memories Ross Stewart นะคะที่คุณผู้ฟังถามถึงแกรี่บาโลนะคะก็เป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงเพลงที่แต่งเอาไว้มากมายหนึ่งในนั้นเพลงนี้ที่เขาแต่งเองร้องเองไพเราะมากๆนะคะความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีวันตายอยู่ยั้งตลอดไปก็คือความรักที่ปวงชนชาวไทยนะคะรักพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9นะคะวันนี้วันนวมินทรมหาราชพวกเราน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่จริงๆที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยพวกเราเนี่ยแหละนะคะตลอด70ปีแห่งการครองราชวันนี้ก็เลยเป็นวันสำคัญเป็นวันหยุดด้วยนะคะพูดถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเมืองไทยนี่ต้องจัดการเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำแล้งน้ำมากเกินไปหรือน้อยเกินไปต้องจัดการทั้งสิ้นนะคะเด่นๆ เลยโครงการฝนหลวงได้ยินมาตั้งแต่เราเป็นเด็กเล็กๆ เลยนะคะพระองค์ท่านก็ทรงริเริ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรนะคะก็ใช้สารเคมีโปรยในท้องฟ้าเพื่อให้เป็นไอ้น้ำกลั่นตัวเป็นเม็ดฝนและโครงการแก้มลิงระยะนี้เราจะได้ยินโครงการนี้นะคะชื่อนี้ค่ะทรงริเริ่มให้กักเก็บน้ำในพื้นที่พักน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและจะได้มีน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งแต่ว่าการบริหารน้ำเนี่ยนะคะมันต้องใช้กำลังกายกำลังใจและความมุ่งมั่นจริงๆเพราะว่าถ้ามีโครงการแล้วไปไม่ถึงนี่อย่างที่เรารู้กันเห็นกันนะคะฝนมาแบบแช่ๆ24ชั่วโมงวันเดียวเท่านั้นนะคะกรุงเทพก็เสร็จเลยน้ำท่วมใหญ่มากๆในปีนี้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนต้องร่วมกันแหละค่ะคนละไม้คนละมือโครงการของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านพระราชดำริเอาไว้ดีอยู่แล้วเราต้องสานต่อกันให้ถึงที่สุดนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเกษตรทฤษฎีใหม่ลืมกันไปหรือยังคะแนวคิดการจัดสรรที่ดินทำกินให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดสัดส่วน30 30 30และก็10นะคะสำหรับการขุดสระน้ำทำนาปลูกพืชและเป็นที่อยู่อาศัยรวมทั้งกังหันน้ำชัยพัฒนาส่งคิดค้นเครื่องกลเติมอากาศเพื่อใช้บำบัดน้ำเสียนี่ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งโครงการที่พระองค์ท่านทรงพระราชดำริและก็นะคะทำขึ้นมามากมายเพื่อปวงชนชาวไทยวันนี้น้อมรำลึกนึกถึงพระองค์ท่านมากๆเลยค่ะเพราะดีเจอึ๋งนึกถึงอยู่เพลงหนึ่งเพลงนี้นะคะ Handyman Handyman จากเจมส์เทเลอร์ค่ะ

แฮนดี้แมนเจมส์เทเลอร์และป้าป้าพอแองกาแด่พ่อหลวงของเรานะคะคุณผู้ฟังส่งรูปมาครูหน่องนะคะส่งมาเป็นรูปของเรื่องราวของนักเรียนในเรืออากาศแล้วก็สืบสารพระราชปณิธานนักรบเพื่อปกป้องชาตินะคะนักพัฒนาเพื่อประชาชนผู้บัญชาการทหารอากาศก็นำคณะผู้บังคับบัญชากำลังพลและนักเรียนในเรืออากาศประกอบพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนี้วันนวมินนวมินมหาราชนะคะ13ตุลาคมณโรงเรียนในเรืออากาศนวมินกษัตริยาธิราชจังหวัดสระบุรีพร้อมน้อมนำพระราชปณิธานเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพิทักษ์อธิปไตยรักษาความมั่นคงของชาติและสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะคะก็ส่งรูปมาขอบคุณมากๆเลยค่ะเราต้องทิ้งท้ายกันตรงนี้ด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์ Love at Sundown เสียงกีตาร์ของ Haki Aikoman และเดี๋ยวพักสักครู่ฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงจบข่าวแล้วดีเจอึ่งกลับมาทาง 93.5 MHz ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้เดินทางเข้าร่วมประชุม IMF World Bank 2026ที่ทำเนียบรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้เดินทางเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมขอบคุณน้องเนเน่ที่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกในวันพรุ่งนี้
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงจากตึกไทยคู่ฟ้าไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอัมลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกาคอสทาเลนต์2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถึงเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ธีมThailand Welcome the World เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงก๊อกราวซิมโฟนีออร์เคสตราขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชู3กลไกพลังงาน AI เงินทุนในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับธนาคารโลกมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับนายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ณกรุงเทพมหานครโดยเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่ส การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสารพมารายงาน
1: ปภ.ราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้
8: ในณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13-15 ตุลาคม 2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภาพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ตุลาคม2569นะครับอันนี้เป็นวันที่คนไทยจำนวนมากระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคม2559นะครับหลายคนก็คงจำเหตุการณ์ในวันที่13ตุลาคม2559ได้ดีนะครับเพราะว่าในวันดังกล่าวเมื่อย้อนไปประมาณสัก10ปีก็เนี่ยในช่วงบ่ายๆเนี่ยทุกคนก็จะมีข่าวจริงข่าวเรืออะไรวุ่นวายไปหมดนะครับแล้วจนประมาณสัก1ทุ่มของวันที่13ตุลาคม2559ก็มีประกาศสำนักพระราชวังออกมานะครับซึ่งก็หลายคนก็เรียกอะไรดีก็ช็อกนะฮะก็หลังจากที่มีแต่ข่าวลือนะฮะตลอดเวลานะคือก่อนจะถึงวันที่13ตุลาคมปี2559เนี่ยนะครับผมประกาศสำนักชวังประกาศเมื่อเวลาประมาณทุ่มหนึ่งผมจำได้เดี๋ยวนะครับผมขอดูข้อความที่เป็นทางการแล้วกันนะครับผมคือประกาศโดยสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตเนี่ยนะครับย้อนหลังไปนะครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2559ประกาศออกมาช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มนะครับโดยมีข้อความดังนี้นะครับประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรสวรรคตวันที่13ตุลาคม2559พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระการประชวรณโรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่วันศุกร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2557ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นแม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการประชวรหาคลายไม่แล้วก็ทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสที่13ตุลาคม2559เวลา 15:52 นาทีเสด็จสวรรคตณโรงพยาบาลศิริราชด้วยพระการสงบสิริพระชนมายุปีที่89ทรงครองสิริราชสมบัติ70ปีครับอันนี้คือประกาศเมื่อวันที่13ตุลาคม2559นะครับผมก็เพราะฉะนั้นบัดนี้เวลาก็ผ่านไป10ปีนะตั้งแต่ปี59นี่69นะครับก็เวลาที่พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยก็คือ 15:52 นาทีนะครับก็อีกประมาณ40นาทีนับจากนี้นะครับคือหมายถึงว่าถ้าเป็นวันเวลาเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับคือตอนนี้ 15:12 นาทีใช่ไหมครับพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัย 15:52 นาทีนะครับผมก็อย่างที่บอกนะก็ยังความโศกเศร้าให้กับประชาชนผู้รักเคารพเทิดทูนพระองค์ท่านนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ยังไงดีก็ต้องบอกว่าแม้เวลาจะผ่านไป10ปีนะครับคนไทยก็ยังระลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่า

พูดง่ายคือทุกปีเนี่ยมาถึงวันที่13ตุลาคมนะก็จะมีผู้คนจำนวนมากอย่างระลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็ทุกๆวันที่5ธันวาคมทุกปีก็จะเป็นผู้คนจำนวนมากก็ยังระลึกถึงพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลาครับผมทีนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับเพราะว่าใครที่ติดตามพระราชกรณียกิจในพระองค์ท่านก็จะทราบดีแล้วก็ประจักษ์แล้วก็ตระหนักดีว่าพระองค์ท่านพระราชทานความดีต่างๆไว้กับสังคมไทยอย่างมากมายนะครับผมก็เพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยก็จะมีแต่ความคิดถึงผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับผมจะมีแต่ความคิดถึงพระองค์ท่านนะครับผมจะใช้คำว่าอะไรดีคือเราดูพยาลักษณ์เราเห็นรอยพระสวนนะครับยิ้มรอยพระสวนก็จะทำให้ยิ่งคิดถึงพระองค์ท่านนะครับผมแล้วก็บางคนก็จะบอกอย่างนี้นะว่าถึงแม้ไม่มีพระองค์หมายถึงว่าไม่มีพระวรกายของพระองค์ให้เห็นอีกต่อไปแต่ว่าความดีที่พระองค์ทรงสร้างไว้เนี่ยก็ยังสถิตเสถียรอยู่ในหัวใจคนไทยตลอดไปนะครับผมก็คือวันเนี้ยนะครับผมเชื่อว่าเวลาคุณได้เห็นขบวนรถอัญเชิญพระบรมศพออกจากโรงพยาบาลศิริราชแล้วมุ่งหน้ามาทางถนนอรุณอมรินทร์ใช่ไหมครับแล้วตัดขึ้นสะพานพระปิ่นเกล้าแล้วก็วกขวาลงไปทางสนามหลวงนะครับแล้วก็ไปที่พระมหาราชวังเนี่ยคุณก็จะยังนึกว่าภาพนั้นเนี่ยมันเพิ่งเกิดมันเพิ่งเกิดเมื่อเร็วๆเนี่ยนะครับจะเห็นภาพผู้คนร้องไห้นะครับผู้คนแสดงการโศกเศร้าด้วยความคิดถึงพระองค์ท่านนะครับแล้วก็จะมีบางคนก็จะมีเป็นเหมือนกับเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระองค์ท่านนะครับแล้วก็เขียนไว้แบบว่า5ธันวาคม2470เทวดาลงมาเกิดอันนี้ก็เปรียบท่านเป็นเทวดานะครับ5ธันวาคมของทุกปีคือวันที่คนไทยเคยมีความสุขมากที่สุดวันหนึ่งแล้ววันที่13ตุลาคม2559ก็เป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศนะครับที่จงรักภักดีต่อพระองค์เนี่ยมีความรู้สึกโศกเศร้าเจ็บปวดมากที่สุดวันหนึ่งนะครับและจนกระทั่งวันที่26ตุลาคม2560เวลา22นาฬิกานะครับเป็นวันที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพอันนั้นก็หลายคนก็จะเขียนว่าเทวดากลับสวรรค์ประมาณนี้นะครับผมก็นะท่านนี้นะครับมันผมขออนุญาตนะครับผมเตรียมเพลงนี้มาให้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อแล้วกันนะครับผมเชิญนะครับฟังเพลงก่อนครับ

โอเคครับก็จริงๆเวลาเปิดเพลงเกี่ยวกับประเทศไทยเปิดเพลงเกี่ยวกับเมืองไทยเปิดเพลงเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยนะครับมีอีกมากมายเลยนะครับก็วันนี้จริงๆถ้าคุณได้อ่านบทกลอนต่างๆที่เขียนเพื่อถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับผมมันจะมีหลายต่อหลายบทกลอนมากเลยนะครับผมก็หลายคนก็บอกว่าอ่านแล้วก็น้ำตาซึมไปนะครับผมมีมากมายเลยนะฮะคือเพื่อคุณลองหาอ่านดูนะฮะมันเยอะจริงๆนะฮะเยอะเยอะจนอย่างเช่นผมอันนี้เอามาจากไม่ได้บอกว่าใครเป็นผู้ประพันธ์ไว้นะครับเรียนดวงตะวันลารับที่ขอบฟ้าหยาดน้ำตารังรินมาเป็นสายประชาราษฎร์ต้องเผชิญกับข่าวร้ายความรู้สึกมากมายโถมเข้ามานะครับไม่มีแล้วพ่อหลวงของไทยทั้งชาติโอ้ชีวะดับสูญสิ้นสังขารตราบนิรันดร์พระคุณตรึงดวงมารลูกขอสืบสานงานที่พ่อทำอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้ก็มีมากมายนะมีเยอะมากนะครับผมนะซึ่งก็ด้วยความอะไรด้วยความคิดถึงนะครับผมทีนี้เวลาพูดถึงในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะครับผมหลายคนก็คงทราบดีนะครับผมว่าทรงพูดง่ายๆคือครองสิริราชสมบัติเนี่ยหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8เสด็จสวรรคตนะครับแล้วก็เมื่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8สวรรคตเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ทรงขึ้นครองราชโดยพูดง่ายคือเพราะว่าแผ่นดินเนี่ยจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้โดยไม่มีพระมหากษัตริย์นะครับก็คุณอาจจะเห็นนั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยเรื่องของอังกฤษใช่ไหมครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8เสด็จสวรรคตเนี่ยก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็เสด็จขึ้นทรงราชนะครับก็จะเหมือนกับลองลีฟเดอะคิงนะครับก็เหมือนกันฮะอย่างอังกฤษเนี่ยเมื่อสิ้นสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ก็คิงชาร์ลส์ก็เสด็จขึ้นทรงราชก็ลองรีบเดอะคิงเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเข้าใจกันเนี่ยนะครับก็คือแผ่นดินนะฮะซึ่งมีพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะไม่สามารถดำรงอยู่โดยไม่มีพระมหากษัตริย์หรือไม่มีพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราแน่นอนฮะเราจะจำได้ว่าพระองค์ท่านมีวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยคือ5ธันวาคมนะครับส่วนวันประสูติเนี่ยหลายคนก็จะจำได้นะครับว่า5ธันวาคมปี2570นะครับแล้วก็ขึ้นทรงราชเนี่ยเมื่อ2489ก็คือมีเมื่อพระชนมายุได้ประมาณสัก18เกือบ19พรรษานะครับแล้วก็สวรรคต13ตุลาคม2559นะครับพระชนมายุ88พรรษานะครับก็คือทรงราชอยู่70ปีนะครับจริงๆก็คือ70ปี4เดือน4วันเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นตัวเลขกลมๆก็คือ70ปีนะครับฉะนั้นก็คือทรงราชตั้งแต่อายุประมาณ18นะคือพูดง่ายๆคือทรงแบกรับความทุกข์ของแผ่นดินไว้บนบ่าของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับ70ปีนะฮะเราย้อนหลังกลับไปดูแล้วกันนะเมื่อ2489เนี่ยตอนประเทศไทยก็ยังไม่เจริญมากนักนะยังมีปัญหาต่างๆมากมายนะครับทรงขึ้นครองราช
นะครับเมื่ออย่างทรงพระเยาว์ก็คือ18 ปี19 ปีเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นทีนเอจอยู่นะครับถามว่าเรา18-19 ปีเราทำอะไรบ้างนะครับผมนะครับเวลาเราพูดถึงพระราชกรณียกิจสำคัญสำคัญเนี่ยโอ้มันมากมากมายไม่รู้จะบรรยายไงมันเยอะมากนะครับผมที่เราจะรู้จักนะส่วนใหญ่ก็จะได้ยินกันตลอดคือฝนหลวงนะเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆฝนหลวงนะหรือว่าได้ยินเรื่องกังหันนะกังหันน้ำนะกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยนะครับแล้วก็กรณีหญ้าแฝกนะเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับโคกหนองนาโมเดลอะไรประมาณนี้นะครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมเหล่านี้เป็นต้นจริงๆมีอีกมากมายนะครับโครงการหุบกระพงคุ้งกระเบนโครงการที่ห้วยห้องไคล้ที่เขาหินซ้อนที่โอ้เยอะแยะไปหมดนะคือเยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับผมสิ่งหนึ่งที่หลายคนเวลากล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วเนี่ยก็จะรู้ได้ทันทีว่าทรงมีพระปรีชาสามารถในมากมายหลากหลายแขนงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยทรงศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือว่าระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยโลซานในแผนกวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเมื่อทรงรู้ว่าจะต้องรับพระราชภาระที่หนักหน่วงคือทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของแผ่นดินไทยเนี่ยก็ทรงเปลี่ยนวิชาที่ทรงศึกษานะครับจากวิทยาศาสตร์เนี่ยทรงเปลี่ยนไปศึกษาวิชาทางด้านรัฐศาสตร์และกฎหมายเพราะว่าทรงเห็นว่าโอเคถ้าเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็จะอาจจะเข้าใจเรื่องการปกครองการบ้านการเมืองได้ไม่ดีเท่ากับวิชาทางด้านรัฐศาสตร์และกฎหมายเพราะฉะนั้นก็ทรงเปลี่ยนจากคณะที่พระองค์ทรงมีความสนพระทัยเนี่ยนะครับมาเปลี่ยนมาเป็นรัฐศาสตร์และกฎหมายนะเพื่อจะเตรียมพระองค์ในการที่จะเป็นรับพระราชภารกิจอันหนักหน่วงนะครับโดยการแบกภาระของประเทศไว้บนพระพาหะของพระองค์หรือบ่าของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับผมก็พระองค์เสด็จเข้าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5 พฤษภาคม 2493นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทรงถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่สมบูรณ์แบบพอผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะครับเราเห็นได้ว่าก่อนที่จะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเนี่ยเราจะเรียกว่าขานพระนามพระองค์นะครับไม่มีคำว่าพระบาทสมเด็จนะจะเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแต่ว่าเมื่อมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วเนี่ยพระนามก็จะเปลี่ยนเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะซึ่งเมื่อผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่5 พฤษภาคม 2493เนี่ยก็จะมีพระปรมาภิไธยในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมิตรราธิราชบรมนาถบพิตรนะครับผมแล้วก็หลายคนจะจำได้ว่าพระปฐมบรมราชโองการเมื่อเสด็จขึ้นทรงราชก็คือเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนะครับโอเคนะครับเราก็จะนึกถึงสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงทำไว้กับแผ่นดินไทยพระราชทานให้กับคนไทยนะครับพระองค์เคยทรงกล่าวไว้ว่าเคยมีผู้กล่าวว่าเร
ราชอาณาจักรนั้นเปรียบเสมือนพีระมิดมีพระมหากษัตริย์อยู่บนยอดและมีประชาชนอยู่ข้างล่างแต่สำหรับประเทศไทยแล้วดูเหมือนทุกอย่างจะตรงกันข้ามนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกปวดคอและบริเวณไหล่อยู่เสมอนะครับอันนี้ก็หมายความว่าถ้าเป็นประเทศอื่นๆเนี่ยพระมหากษัตริย์จะอยู่บนยอดพีระมิดแล้วฐานพีระมิดจะเป็นประชาชนแต่ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นว่าพระมหากษัตริย์อยู่ที่ฐานพีระมิดหมายถึงว่าทรงรับพูดผิดมันกลายเป็นพีระมิดกับหัวนะคือพีระมิดเนี่ยจริงๆด้านที่เป็นฐานมันคือด้านที่ไม่ใช่ด้านแหลมใช่ไหมด้านยอดเนี่ยคือด้านแหลมแต่ว่าของประเทศไทยเนี่ยมันกลายเป็นว่าด้านยอดเนี่ยกลับลงมาอยู่ข้างล่างนะครับก็คือมีเจ้าแผ่นดินพระองค์เดียวนะแต่ว่าประชาชนซึ่งมีความทุกข์ยากลำบากแสนเข็ญเนี่ยมีจำนวนมากแต่ว่าแทนที่ประชาชนจะอยู่ตรงฐานก็กลายเป็นว่าตัวจุดแหลมของพีระมิดเนี่ยก็กลายเป็นจุดที่พระเจ้าอยู่หัวอยู่ตรงจุดนั้นได้ไหมครับคือจุดแหลมของพีระมิดควรจะต้องอยู่ข้างบนแต่มันกลับเป็นว่าเอาจุดแหลมไว้ข้างล่างแล้วส่วนฐานพีระมิดเนี่ยพลิกขึ้นไปเป็นด้านบนก็เท่ากับว่าตรงที่เป็นจุดแหลมของพีระมิดเนี่ยเป็นตัวรับฐานทั้งหมดของพีระมิดเอาไว้นะครับก็หมายถึงว่าทรงแบกพระราชภารกิจพระราชคือปัญหาต่างๆเนี่ยทรงแบกและทรงแก้ให้ประชาชนทั้งหมดนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าสิ่งหนึ่งที่เราคุ้นตากันดีนะครับคือการเสด็จพระชำเนินทรงเยี่ยมประสบนิกรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อจะได้ทรงรับรู้ถึงความทุกข์ความลำบากของราษฎรนะครับไม่ว่าจะเป็นแปลพระชฐานไปประทับในพระราชวังไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือที่ภูพิงราชนิเวศที่ภาคอีสานที่ภูพานสกลนครที่ภาคใต้ที่ทักษิณราชนิเวศเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็ทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำเรื่องของดินเรื่องของความขาดแคลนต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ทรงได้เริ่มโครงการในการพัฒนาชนบทอีกมากมายนะไม่ว่าจะเป็นโครงการเกี่ยวกับน้ำกับดินกับป่ากับประมงกับเรื่องความเป็นอยู่ของชาวบ้านเรื่องเกษตรกรรมนะครับฉะนั้นอย่างที่หลายคนคงทราบนะครับมีโครงการส่วนพระองค์โครงการจากพระราชดำริโครงการตามพระราชประสงค์เนี่ยรวมๆแล้วเนี่ย 4,000 กว่าโครงการนะครับแล้วก็จะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับในทุกภูมิภาคของประเทศครับเพื่อจะให้เกิดประโยชน์สุขกับอาณาประชาราษฎร์กับประชาชนนะครับให้มากที่สุดนะครับพระราชกรณียกิจที่ทุกคนยังทราบดีก็คือเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะเพราะประเทศไทยเนี่ยจะมีปัญหาน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำแล้งเนี่ยพระองค์ทรงแก้ปัญหามาตลอดปัญหาเรื่องป่าไม้โดนทำลายปัญหาเรื่องดินนะสิ่งเหล่านี้นะครับพระองค์ท่านทรงแก้มาตลอดทรงแก้ปัญหาด้านการคมนาคมในกรุงเทพมีปัญหาจราจรติดขัดก็ทรงพระราชทานแนวคิดเรื่องจราจรตามโครงการพระราชดำรินะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องการแพทย์การสาธารณสุขการศึกษาการศาสนาการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับรวมทั้งการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาอารยประเทศต่างๆนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะจำได้ดีอย่างเมื่อกี้ที่ผมได้พูดนะครับพระปฐมบรมราชองค์การในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ทรงกล่าวว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเนี่ยจะมีอีกสิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านมีพระราชดำรัสไว้คือขาดทุนคือกำไรนะครับหมายถึงว่าเมื่อประเทศเนี่ยจำเป็นต้องขาดทุนเพื่อจะให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขเนี่ยก็จำเป็นต้องทำนะครับผมการลงทุนทำโครงการเพื่อให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดีเนี่ยมันจะมาคิดถึงเรื่องเงินเป็นที่ตั้งไม่ไ
นะครับมันจำเป็นต้องทำนะครับเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีประเทศก็จะพัฒนาอันนั้นคือการลงทุนแม้มันจะขาดทุนเนี่ยแต่ว่าเมื่อประชาชนมีความสุขแล้วประเทศได้รับการพัฒนาในที่สุดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกำไรนะของประเทศในที่สุดนะครับผมก็โอเคนะครับจริงๆเวลาพูดถึงพระองค์ท่านเนี่ยพูดได้อีกยาวนานอีกมากมายนะครับผมขออนุญาตเชิญเพลงพระราชพลและพระองค์ท่านนะครับมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับผมใช่ครับ

0: ให้ทุกคนระลึกถึงจริงๆไม่ต้องบอกให้ขอให้นะผมว่าทุกคนก็ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อยู่ตลอดเวลาอยู่นะครับก็ด้วยความระลึกถึงสิ่งที่พระองค์พระราชทานไว้เพื่อความผาสุกของเมืองไทยตลอดเวลานะครับก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ฟังขอบคุณทีมงานห้องส่งข่าวสาร5นะครับเราวันพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันครับสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับไทยเสนอเป็นตัวกลางเชื่อมโยงด้านพลังงานการค้าและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเรื่องการลงทุนต่างประเทศรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
6: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงด้านพลังงานการค้าและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพร้อมดึงการลงทุนต่างประเทศพัฒนาทักษะแรงงานรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
9: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตไม่เท่าเทียมกันโดยประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME เผชิญความท้าทายในการปรับตัวทั้งนี้ไทยจึงเสนอใช้ความร่วมมือในอาเซียนเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียงร้อยละ22พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือการค้ากับยุโรปนอกจากนี้ยังมุ่งเชื่อมโยงการลงทุนจากต่างประเทศและผู้ประกอบการและแรงงานไทยถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge พร้อมเน้นย้ำในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนผู้ริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบบริษัทในจังหวัดปราจีนบุรีทำสารเคมีรั่วไหลพบพิรุธถือหุ้นไข้เข้าขายโนมินีพร้อมเร่งขนย้ายกากสารพิษและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีว่าพบความผิดปกติและข้อสงสัยเกี่ยวกับการถือหุ้นไข้ระหว่างคนไทย2บริษัทซึ่งอาจเข้าข่ายนอมินีจึงประสานกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจสอบและปิดโรงงานพร้อมให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดินรวมถึงประสานกระทรวงการคลังตรวจสอบการนำเข้าขยะสารเคมีทั้งนี้เตรียมขนย้ายกากสารพิษออกจากพื้นที่และพิจารณาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพประมงและผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทั้งนี้เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์ที่ตายจากการปนเปื้อนพร้อมยืนยันจะตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ละเว้นซึ่งคาดว่าจะสรุปประเด็นนอมินีและการถือหุ้นที่อาจผิดกฎหมายได้ภายในสัปดาห์นี้พร้อมรายงานความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบทุกวันนิตยาคุณสิมรายงาน
2: นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาเปิดเผยการท่องเที่ยวช่วงเริ่มต้นฤดูกาลส่งสัญญาณดีเชื่อว่านักท่องเที่ยวยุโรปจะเดินทางเข้าเที่ยวต่อเนื่องในไตรมาสสุดท้ายของปียาวถึงเทศกาลปีใหม
11: ่นายเลิศศักดิ์ปนกลิ่นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวว่าตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปถือเป็นช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดฝั่งอันดามันหรือช่วงไฮซีซั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเปิดทำการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเล2แห่งของจังหวัดพังงาหลังจากปิดการท่องเที่ยวในช่วงฤดูมรสุมคืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และแม้จะยังมีสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่ยังเชื่อมั่นว่าตลาดยุโรปจะชะลอตัวน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้โดยมีปัจจัยจากการจองห้องพักโดยคาดว่าการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาจะคึกคักต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ขณะที่จังหวัดพังงาได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย2026ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่18-28พฤศจิกายน2569ณชายหาดบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาจะช่วยสร้างความคึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพังงาได้อีกทางหนึ่งฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ขอต้อนรับนะคะสู่รายการเพื่อนเดินทางประจำวันที่13ตุลาคมนะคะวันอังคารอย่างนี้อยู่กับพวกเรานะคะ1ชั่วโมงเต็มตั้งแต่เวลา 16:07 น.โดยประมาณไปจนถึงเวลา 15:00 น.ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz ค่ะกรมประชาสัมพันธ์
3: ครับเราก็ยังมีหลากหลายเรื่องราวมาเสิร์ฟให้กับ

0: เล่าให้คุณผู้ฟังฟังก่อนดีกว่าเนาะว่าวันนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างทำไมถึงได้เป็นวันหยุดใช่ครับวันนี้วันนวมินทรมหาราชนะครับก็ตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีนะวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีของเรานั่นเองโดยทางคณะรัฐมนตรีก็ได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการตั้งแต่เมื่อพ.ศ. 2560นะครับก่อนที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานชื่อวันดังกล่าวเมื่อพ.ศ. 2566ครับ
1: ซึ่งโดยเมื่อวันที่11เมษายนพ.ศ. 2560นะคะคณะรัฐมนตรีสมัยที่1ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีมติเห็นชอบให้กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นวันหยุดราชการโดยพลเอกประยุทธ์ได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการฉบับที่23เมื่อวันที่21เมษายนปีเดียวกันค่ะและในวันเดียวกันนั้นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันสำคัญของชาติไทยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รัฐบาลจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกับวันปิยมหาราชค่ะ
0: ครับต่อมานะครับเมื่อวันที่26กันยายนพ.ศ. 2566คณะรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็ได้รับทราบการพระราชทานชื่อวันสำคัญดังกล่าวจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตามที่รัฐบาลขอพระราชทานในวาระครบรอบ7ปีนะครับแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคมปีดังกล่าวซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณนะครับสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำริประทานชื่อเพื่อประกอบพระบรมราชวินิจฉัยโดยพระราชทานชื่อว่าวันนวมินทรมหาราชนะครับมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองครับ
1: ซึ่งทางสำนักพระราชวังนะคะขอแจ้งการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันอังคารที่13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันนี้นั่นเองนะคะ
0: ครับ
1: รับลงทะเบียนวางพวงมาลาตั้งแต่วันจันทร์ที่12ตุลาก็คือเมื่อวาน
0: นะ
1: นะตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 18:00 นและวันนี้ค่ะวันอังคารที่13ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึงเวลา 12:00
0: นก็ผ่านมาแล้ว
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นพิธีวางพวงมาลาและถวายสักการะนะคะในวันนี้มี2ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรก
0: ช่วงเช
1: ้
0: า
1: ใช่ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เริ่มไปแล้วนะคะตั้งแต่เวลา 6:00 นจนถึงเวลา 12:00 นและช่วงที่2ค่ะตั้งแต่เวลา 17:00 นถึงเวลา 21:00
0: น
1: ค่ะแล้วก็สามารถรับพวงมาลากลับคืนวันพุธที่14ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึงเวลา 12:00 ค่ะ
0: ครับหมายเหตุนะครับสำหรับพวงมาลาที่นำมาวางเนี่ยมีขนาดไม่เกินเส้นผ่าศูนย์กลาง80เซนติเมตรสูง90เซนติเมตรนะครับและผู้ที่ประสงค์จะวางพวงมาลาก็ต้องมีการลงทะเบียนนะเพื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยจะได้อำนวยความสะดวกสถานที่ตั้งพวงมาลาก็สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้นะครับที่ www.royaloffice.th นะครับเพื่อนำไปแจ้งความประสงค์ที่กองอำนวยการณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเนาะอันนี้ก็เป็นพิธีวางพวงมาลานะเพื่อถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่9

0: ของเรานั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ทีนี้ครับทางด้านของสำนักพระราชวังก็ได้มีการแจ้งนะครับการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันนี้นะเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชนะครับพุทธศักราช2569จึงต้องมีการปิดนะการจำหน่ายบัตรเข้าชมทั้งวันเลยนะครับสำหรับวันนี้ซึ่งก็จะเข้าชมได้เฉพาะที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ตรยาธิราชนะครับในปราสาทพระเทพบิดร นะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภานะครับส่วนการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดในเวลา11นาฬิกาเนาะก็ผ่านมาแล้วเหมือนกันเนาะทั้งนี้นะก็จะต้องแต่งกายสุภาพนะครับสำหรับผู้ที่จะเข้าปราสาทพระเทพบิดรนะสุภาพบุรุษก็ห้ามสวมกางเกงยีนนะครับสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งนะสำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพนะครับและถวายสักการะพระศพนะไม่ว่าจะเป็นวันไหนนะก็ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพนะครับชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนนะครับสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งครับ
1: นอกจากนี้นะคะจากหลายๆหน่วยงานก็ได้จัดกิจกรรมเช่นกันค่ะก็จะมีที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ค่ะเมื่อวันอังคารที่6ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะ
0: ครับ
1: ที่ลานอเนกประสงค์ชั้น9อาคารสิริพิญโยสำนักงานชั่วคราวของสสวท.โดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธีรเดชเจียรสุขสกุลค่ะผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569วันที่13ตุลาคม2569ค่ะเพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการพัฒนาวิทยาศาสตร์ไทยบรรยากาศภายในพิธีก็เป็นไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะ
0: ครับที่โรงเรียนจิตรดาก็ได้มีการจัดพิธีถวายสักการะและบำเพ็ญกุศลนะครับเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569ครับซึ่งก็ได้มีการจัดไปเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานี้เองนะครับทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยวดีนาคะพดุงรัตน์พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนนักเรียนเก่านะผู้ปกครองและพนักงานโรงเรียนจิตรดาก็ได้มีการประกอบพิธีถวายราชสักการะและบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569ครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยกิจกรรมก็ประกอบไปด้วยการอ่านกลอนะครับถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณการบำเพ็ญกุศลด้วยการถวายจตุปัจจัยไทยธรรมทอดผ้าบังสุกุลและร่วมนั่งสมาธิถวายเป็นพระราชกุศลในวันศุกร์ที่11กันยายนที่ผ่านมาณสนามบาสเกตบอลระดับประถมศึกษาโรงเรียนจิตรดาครับ
1: และอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะของกระทรวง DE ค่ะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับ
1: โดยจัดพิธีเมื่อวันที่7ตุลาคม2569ค่ะนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคม2569วันนวมินทรมหาราชค่ะโดยมีนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวง DE พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหน่วยงานหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง DE เข้าร่วมงานณบริเวณโถงชั้น1ของอาคารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะ
0: ครับก็มีหลากหลายหน่วยงานนะครับที่ได้มีการจัดพิธีเพื่อรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านนะครับก็เชื่อว่าพระองค์ก็คงยังอยู่ในใจของคนไทยทุกคนเนาะตราบนานเท่านานเนาะก็เราก็เชื่ออย่างนั้นแหละเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับในเรื่องของการจราจรครับสำหรับวันนี้นะวันที่13ตุลาคมซึ่งก็เป็นวันหยุดเนี่ยนะครับเป็นวันณวมินทรมหาราชนะทางการพิเศษแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดให้ขึ้นทางด่วนฟรี3สายทางรวม63ด่านด้วยกันตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีนะจนถึงเวลาเที่ยงคืนของอีกวันนึงนะครับก็ทางการพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพนะครับกระทรวงคมนาคมยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษรวม3สายทางดังนี้ครับ1นะครับทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคลศรีนครินทร์จำนวน32ด่านทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดจำนวน10ด่านในวันอังคารที่13ตุลาคม256019วันนวมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีจนถึงเวลาเที่ยงคืนของอีกวันหนึ่งก็คือของวันพรุ่งนี้นะซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่างกทพบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือจำกัดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนรวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วยครับก็วันนี้นะก็ยังสามารถที่จะใช้นะทางด่วนฟรีได้นะจนถึง
1: เที่ยงคืน
0: เที่ยงคืนนี้ครับ
1: เชื่อว่าหลายคนก็ได้ใช้บริการทางด่วนกันอยู่แล้วเนาะในวันหยุด
0: ครับ
1: วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆเนาะเพราะว่าทางกทพเขาก็ได้มีการงดมาทุกเทศกาลเลย
0: ครับก็เรียกได้ว่าเดือนตุลาคมนี้นะพี่มุกถือว่ามีวันหยุดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะหลายวันเลยทีเดียว
1: ช่วงนี้คือช่วง IMF ด้วย
0: ใช่โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเขาก็ได้มีการประกาศให้ work from home นะ1สัปดาห์กันเลยเต็
1: ม
0: ๆนะครับทีนี้เนี่ยก็สำหรับชาวกรุงเทพนะครับมีแพลนจะไปที่ไหนกันบ้างนะสำหรับใครที่ยังไม่มีแพลนเดี๋ยววันนี้เราก็จะเอาหลากหลายกิจกรรมมาฝากกัน
1: ใช่นะแล้วค่ะ
0: เราเริ่มกันที่เรื่องของสายมูกันดีกว่านะพี่มุก
1: ได้เลย
0: สายมูเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยนะเพราะว่ามีนวราตรี2569ที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือว่าวัดแขกสีลมนะก็เป็นงานแห่พระแม่อุมาเทวีนะต้องบอกว่า1ปีเนี่ยมีครั้งเลยนะสำหรับเสน่ห์แห่งสีสันเทศกาลแห่งศรัทธานวราตรี2569ที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือว่าวัดแขกสีลมจัดใหญ่กันเลยนะตั้งแต่วันที่10 ตุลาคมที่ผ่านมา
1: ะ
0: นะ10ตุลาคมไปจนถึง22ตุลาคมนี้นะจะเป็นงานแห่พระแม่อุมาเทวีถนนสีลมสายบุญสายมูห้ามพลาดนะครับอัปเดตกำหนดการต่างๆงานแห่พระแม่อุมาเทวีวันไหนวันไหนนะวันไหนวันไหว้วันไหนนะไปกันได้เลยนะเดี๋ยวก็คือจริงๆเนี่ยงานนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่วันที่10ตุลาคมนี้แล้วแหละแต่ก็ยังพอมีเวลานะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปก็ยังเหลือเวลาอีกจนถึงวันที่22ตุลาคมนี้ซึ่งนอกจากการแห่พระแม่อุมาเทวีพระแม่อุมาเทวีแล้วเนี่ยยังมีการแห่เรียกว่าเทพหลากหลายองค์กันเลยทีเดียวนะ
1: นี่น้องแผนเคยไปไหม
0: เคยไปวัดแขกแต่ว่าก็ไปไหว้ปกติไม่ได้ไปใน
1: ไม่ได้แบบว่า
0: ช่วงที่มีงานอะไรอย่างนี
1: ้พี่เคยไปครั้งหนึ่ง
0: เป็นยังไงบ้าง
1: ก็รู้สึกแบบว่าตื่นตาตื่นใจคนเยอะมากแล้วก็เขาจะมีการปิดถนนด
0: ้
1: วยเพราะว่าเขาจะแห่เป็นมีเส้นทางที่แบบจะแห่ผ่านทางไหนบ้างอะไร
0: ก็คือตอนนั้นที่พี่มุกไปก็คือไปช่วงที่มีการแห่พอดีใช่ไหม
1: ใช่ไปเดินกับเขาด้วยเลยก็เดินไหลๆตามไปเลยว่าไปทางไหนทางไหน
0: แล้ววันนี้สำหรับวันนี้นะมีกิจกรรมอะไรบ้าง
1: คะวันนี้นะคะก็จะเป็นพิธีบูชาองค์พระแม่สีมหาธุรคาเทวี
0: ครับ
1: จะมีพิธีบูชาช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็เริ่มไปแล้วตั้งแต่เวลา 9:30 นาทีค่ะแล้วก็จะมีอีกที่นึง
0: ใกล้ๆแล้วนี่ไง
1: ใช่แล้วค่ะจบรายการเนี่ยเราไปร่วมงาน
0: ทันไหม
1: เป็นพิธีบูชาโฮมัมนะคะเริ่มเวลา 17:30 นาทีค่ะแล้วก็จะเป็นพิธีบูชาใหญ่ก็จะเป็นในเวลา 19:30 นาทีของวันนี
0: ้ครับนอกจากนั้นนะไปทานไปทานนะออกถ้าเกิดว่าไม่ทานในช่วง5โมงครึ่งก็ยังมีพิธีบูชาใหญ่นะเวลาทุ่มครึ่งอีกนะแล้วก็ถ้าวันนี้ไปไม่ทันพรุ่งนี้ก็ยังไปได้นะ14-16ตุลาคมนะครับ3วันนี้ก็จะมีพิธีบูชาองค์พระแม่สีมหาลักษมีเทวีนะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็พร้อมตั้งหน้าตั้งตารอที่จะไปนะสำหรับพิธีบูชาองค์พระแม่ลักษมีนั่นแหละนะครับ14-16ตุลาคมนะก็จะมีพิธีบูชาเช้าเริ่มในเวลา9โมงครึ่งนะแล้วก็พิธีบูชาโฮมัมก็จะเริ่มเวลา5โมงครึ่งเหมือนกันนะแล้วก็จะมีพิธีบูชาใหญ่ก็ในเวลาทุ่มครึ่งนะ
1: เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ต่อจากวันที่16นะคะจะเป็นวันที่17-18ตุลาคมค่ะจะเป็นพิธีสยุมพรองค์พระแม่สีมหาอุมาเทวีและองค์พระศิวะมหาเทพค่ะ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นแบ่งช่วงพิธีออกเป็น3ช่วงเช่นเดียวกันเลยค่ะบูชาเช้าบูชาโฮมัมและก็บูชาใหญ่ก็จะเป็นเวลา9โมงครึ่ง5โมงครึ่งแล้วก็ทุ่มครึ่ง
0: ครับถัดจากนั้น19ตุลาก็จะเป็นพิธีบูชาองค์พระแม่สีมหาสรัสวตีเทวีนะเวลาเดียวกันเลยนะบูชาเช้าก็เริ่มที่9โมงครึ่งนะครับบูชาโฮมัมก็5โมงครึ่งแล้วก็บูชาใหญ่ก็ทุ่มครึ่งครับ
1: ค่ะแล้วก็วันที่20ตุลาคมนะคะจะเป็นงานแห่ประเพณีวันวิชัยทัศมิ
0: ครับ
1: จะมีขบวนแห่นะคะจะเคลื่อนออกจากวัดพระศรีมหาอุมาเทวีในเวลาทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็ในวันที่22ตุลาคมก็จะเป็นพิธีอัญเชิญธงสิงห์ลงและพิธีอาบน้ำคณะพราหมณ์และคณะคนทรงนะคะ
0: ครับ
1: จะมีพิธีบูชาเย็นเริ่มตั้งแต่เวลา17:30 นาทีหรือ5โมงครึ่งนะคะหลังจากเสร็จพิธีคณะพราหมณ์ผูกข้อมือด้วยสายสินที่ทำพิธีมาแล้วให้สานุสิทธิ์ทุกท่านฟรี
0: ก็สำหรับสายมูนะก็ต้องไม่พลาดเลยเรียกได้ว่า1ปีมีครั้งพลาดไม่ได้น
1: ะ
0: โดยเฉพาะชาวกทมช่วงนี้ถือว่าไปได้นะเพราะว่าเป็นช่วงที่เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนด้วยนะก็ไปร่วมกันได้นะเสริมความเป็นสิริมงคลนะเสริมดวงชะตากันได
1: ้เพิ่มความเป๊ะความปัง
0: ครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามข่าวสารรวมถึงเรื่องราวดีๆกันต่อกับเพื่อนเดินทางครับ
2: รายการเพื่อนเดินทาง
3: สิบสามตุลาคมพุทธศักราช2559วันที่ปวงชนชาวไทย ต่างโศกเศร้าอาดูลเป็นที่สุดเมื่อสำนักพระราชวังได้ประกาศการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลกและในพระราชฤทัยมีแต่ความห่วงใยต่อประสบกรณิกรชาวไทยตลอดรัชสมัยของพระองค์ที่ทรงครองสิริราชสมบัติทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทรงเริ่มโครงการพัฒนาชนบทการจัดการน้ำการเกษตรและสิ่งแวดล้อมนับพันโครงการพระราชทานแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอย่างมั่นคงยั่งยืนนานาประเทศร้อมใจถวายพระราชสมัญญาพระมหากษัตริย์นักพัฒนาและองค์การสหประชาชาติยังได้ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์อันเป็นเกียรติยศสูงสุดที่สะท้อนถึงพระปีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในปีพุทธศักราช2560ประเทศไทยได้จัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติสูงสุดและในปีพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชอันมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อให้ประสบกรณิกรชาวไทยได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้เป็นดังประทีปส่องดวงใจของคนไทยตราบนิรันดร
4: ์เฮ้ยมึนนิดหน่อยขับไม่ไกลไม่เป็นไรหรอกมั้ง
5: ประโยคนี้หลายคนชอบบอกกับตัวเองก่อนจะพบว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดเพราะกฎหมายจราจรใหม่เพิ่มโทษหนักเข้มข้นขึ้นภายใน2ปีหากทำผิดซ้ำข้อหาเมาแล้วขับโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 ถึง 100,000 บาทศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอย้ำนะครับเมาขับผิดซ้ำจำคุกไม่อยากเดือดร้อนขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับนะครับ
6: ฮัลโหลว่าไงเพื่อนกำลังขับรถอยู่เลยนะนี่จะขึ้นทางด่วนแล้วนะ
7: นี่คุณขับไปคุยไปจับพวงมาลัยมือเดียวแบบนี้เดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุหรอกรู้ไหมคุยโทรศัพท์เวลาขับรถเนี่ยเสียงเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ5เท่าเลยนะคะไหนจะเสียสมาธิปฏิกิริยาตอบสนองก็ช้าลงจะเหยียบเบรกจะบังคับพวงมาลัยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะช้าลงกว่าปกติ 0.5 วินาทีเลยนะคะคุณ
6: อุจ้าๆๆๆเลิกแล้วเลิกแล้วต่อไปนี้ขับรถจะไม่คุยโทรศัพท์แล้วจ้า
8: วิกฤตมลพิษทางอากาศสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เกิดขึ้นจากการเผาโรงงานอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งมาจากควันท่อไอเสียที่เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต
9: ์ร่วมป้องกันและแก้ไขด้วยการหมั่นดูแลตรวจสภาพรถก่อนใช้ทำความสะอาดไส้กรองอากาศเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คหัวฉีดน้ำมันให้พร้อมช่วยกันสอดส่องร้องเรียนรถควันดำได้ที่สายด่วน1584
8: เช็ครถก่อนใช้ครอบครัวปลอดภัยสังคมไทยปลอดฝุ่น
10: Run.
11: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
12: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
13: ความคิดดีจังหนูชอบ
14: ผมก็ชอบนะ
15: ป้าก็ชอบ
16: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
10: คุณได้สิทธิ์กู้เงิน 300,000 บาทหากสนใจคลิกลิงก์นี้ได้เลย
14: อย่าคลิกเด็ดขาด
10: งานพาร์ทไทม์ออนไลน์งานสบายรายได้สูง
14: อย่าเชื่อครับชีวิตจริงไม่มีใครคอยเตือนแบบนี้กลโกงอันแยบยลอีกมากมายของมิจฉาชีพโดยการส่งข้อความโทรศัพท์สายโทรเข้าหลอกส่งพัสดุรวมถึงแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยการไม่โลภไม่ตื่นตระหนกกับข้อความชวนให้หวาดกลัวไม่หลงเชื่อใครง่ายๆรู้เท่าทันสื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
15: เล่าทุกเรื่องเด่นเจาะลึกทุกประเด็นจราจร
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเพื่อนเดินทางนะคะยังอยู่กับคุณผู้ฟังทางวิทยุ FM 95.5 MHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: ครับเอาล่ะช่วงนี้เรายังถือว่าอยู่ในช่วงของการกินเจใช่ไหมพี่มุกเขาเริ่มกินกันตั้งแต่วันไหนนะวันที่10ตุลาคมไหม10ตุลาคมไปจนถึง20ไหมรู้สึกนะประมาณ9วัน10วันประมาณนี้เนา
1: ะ
0: ซึ่งก็อยู่ในช่วงนี้แหละนะก็บอกว่าการกินเจปีนี้เนี่ยก็เงินสะพัดนะโต 2.2% นะแม้ว่าคนกินเนี่ยจะต่ำสุดในรอบ11ปีเลยทีเดียว
1: แต่ก็ยังมีคนที่ยังถือศีลกินเจกันอยู่
0: ครับส่วนตัวพี่มุกกินเจไหม
1: กินแต่ว่าบางทีมันก็ไม่เขาเรียกอะไร
0: ไม่ได้เคร่งมาก
1: ไม่ได้เคร่งมากแล้วก็บางทีก็ด้วยความที่มีอาจจะมีแบบเพื่อนชวนไปหรือว่าไปนอกสถานที่แล้วไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้กินแบบว่าครบวัน9วันอะไรอย่างเงี้ยก็จะกิน3วัน5วันอะไรอย่างเง
0: ี้ยเนาะก็แล้วแต่สะดวกของแต่ละคนนะครับ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าทางหอการค้าไทยนะได้มีการประเมินเทศกาลกินเจปี2569เนี่ยยังคึกคักไม่ต่ำกว่าปีก่อนเลยแม้ว่าประชาชนจะมีการระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายแล้วก็จำนวนคนกินเจลดลงน
1: ะ
0: โดยคาดว่าเงินสะพัดจะอยู่ที่ 46,913 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 2.2% สูงสุดในรอบ6ปีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยพุ่ง 5,576 บาทต่อคนขณะที่ผลสำรวจพบคนตั้งใจกินเจเนี่ยเหลืออยู่ที่ประมาณ 32% นะต่ำสุดในรอบ11ปีเหตุเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีอ่านเจแพงก็กดดันกำลังซื้อนะครับทางด้านของคุณธนวัฒน์พลวิชัยนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็มีการบอกว่าภาพรวมเทศกาลกินเจปีนี้ยังมีความคึกคักไม่ต่ำกว่าปีก่อนเลยแม้ว่าประชาชนเนี่ยจะมีการระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายและปริมาณการบริโภคอาจลดลงหรือใกล้เคียงเดิมแต่ราคาสินค้าที่สูงขึ้นก็ทำให้มูลค่าการใช้จ่ายโดยรวมยังเพิ่มขึ้นถ้าจะสรุปก็ต้องสรุปว่าคึกคักไม่ต่ำกว่าปีที่แล้วคนจะบริโภคใกล้เคียงเดิมแล้วก็เงินจะสะพัดระดับหนึ่งแต่ไม่ได้หวือหวานะครับทั้งนี้เนี่ยศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจก็ประเมินว่าเงินสะพัดในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้จะอยู่ที่46,913 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.2% จาก 45,903 ล้านบาทในปีก่อนน
1: ะ
0: และเป็นระดับสูงสุดในรอบ6ปีขณะที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 5,576 บาทเพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อนและอยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่มีการสำรวจนะครับคุณธนวัฒน์ก็ยังมีการกล่าวอีกนะครับว่าแม้ตัวเลขบางด้านจะสะท้อนว่าประชาชนยังระมัดระวังการจับจ่ายแต่การใช้จ่ายยังมีแรงหนุนจากความตั้งใจทำบุญและกระแสรักสุขภาพโดยเฉพาะอาหารที่ใช้โปรตีนจากพืชขณะที่พฤติกรรมการกินเจอาจจะเปลี่ยนจากการกินครบทุกมื้อมาเป็นการเลือกกินเฉพาะบางมื้อมากขึ้นนะ
1: สำหรับ
0: เหมือนกับที่พี่มุกบอกเมื่อกี้นะ
1: ก็แล้วแต่ความสะดวกเนาะว่าใครสะดวกมากสะดวกน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: ช่วงนี้เรายังมีไทยช่วยไทยพลัสอยู่นะคะมาตรการนี้นะคะซึ่งท่านธนวัฒน์นะคะท่านมองว่ามีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจและการใช้จ่ายโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ค่ะซึ่งผลสำรวจผู้ประกอบการพบว่า 62% เห็นว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยจะช่วยสนับสนุนการซื้ออาหารเจขณะที่ในฝั่งผู้บริโภค 26.6% เนี่ยระบุว่าโครงการทำให้มีการใช้จ่ายช่วงเทศกาลกินเจเพิ่มขึ้นทัศนะของประชาชนนะคะและผู้ประกอบการช่วงเทศกาลกินเจด้วยนั่นเองค่ะ
0: ครับ
1: ทางด้านคุณอุมากมลค่ะสุนทรสุรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยท่านได้บอกว่าผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจในปี2569นี้นะคะจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,230 คนทั่วประเทศระหว่างวันที่21ถึง28กันยายน2569พบว่าประชาชนที่ตั้งใจกินเจมีเพียง 32% ซึ่งลดลงจาก 34% ในปี2568ค่ะและต่ำสุดในรอบ11ปีขณะที่ 68% ระบุว่าไม่กินเจค่ะ
0: สาเหตุสำคัญของกลุ่มที่ไม่กินเจนะอันดับแรกเลยก็คือเศรษฐกิจไม่ดีนะ 25.8% รองลงมาเนี่ยไม่มีเชื้อสายจีน 14.2% นะครับแล้วก็ที่บ้านไม่มีใครกินอยู่ที่12.3% และอาหารเจแพงอยู่ที่ 11.3% นะก็สะท้อนว่าปัจจัยด้านรายได้และค่าครองชีพยังมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคนะส่วนกลุ่มที่เลือกกินเจก็ระบุเหตุผลหลักก็คือตั้งใจทำบุญ 19.7% รองลงมาก็กินเฉพาะช่วงเทศกาล 18.3% น
1: ะ
0: ต้องการลดการกินเนื้อสัตว์อยู่ที่ 15.4% แล้วก็มีกินฟรีที่โรงเจน
1: ะ
0: 10.4% และกินเพื่อสุขภาพครับ 10.2% นะด้านมูลค่าการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจเมื่อเทียบกับปีก่อนเนี่ยอยู่ที่ 49.8% ระบุว่าค่าใช้จ่ายใกล้เคียงเดิม 33% จะใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและ 17.2% จะใช้จ่ายลดลงโดยผู้ที่ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 38.1% ระบุว่าเป็นผลมาจากอาหารเจแพงขึ้นรองลงมา 22.6% ระบุว่ารับประทานมากกว่าอาหารปกติขณะที่กลุ่มที่ลดการใช้จ่าย 46% ให้เหตุผลว่าต้องการประหยัดและ 19.8% ระบุว่าเศรษฐกิจไม่ดีครับ
1: ค่ะและผลสำรวจยังพบว่าผู้บริโภคค่ะมีมุมมองต่อเศรษฐกิจค่อนข้างระมัดระวังเลยโดยประมาณ 49% เลยค่ะมองว่าเศรษฐกิจปีนี้แย่กว่าปีก่อนถึง 36.6% ค่ะมองว่าใกล้เคียงเดิมและมีเพียง 5.8% ที่มองว่าดีขึ้นขณะที่ฝั่งผู้ประกอบการมีมุมมองดีกว่าค่ะโดย 48.9% มองว่าเศรษฐกิจใกล้เคียงเดิมและประมาณ1ใน3มองว่าแย่กว่าปีก่อนเองก็ต้องดูความเขาเรียกอะไรนะทรัพยากรของผู้บริโภคด้วยแล้วก็ค่าจับจ่ายใช้สอยอะแบบค่าราคาค่าผักราคาเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว
0: ์ไม่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์แต่ว่าต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ย
1: ราคาตลาด
0: ที่เหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าเป็นช่วงที่น้ำท่วมและอุทกภัยทั่วประเทศด้วยเน
1: า
0: ะผักอะไรต่างๆก็ได้รับผลกระทบนะบางอย่างก็ไม่ได้มีผลผลิตออกมาให้เราได้รับประทานเหมือนในช่วงปีก่อนๆในช่วงเทศกาลกินเจเน
1: า
0: ะพอผักหายากเน
1: า
0: ะราคาก็แพงขึ้น
1: เรื่องการขนส่งการประกอบอาหารขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องใช้วัตถุดิบแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มันแพงขึ้น
0: พอผักแพงขึ้นคนก็อาจจะกินเจน้อยลงเพราะว่าก็ต้องมีอาหารดำรงชีพนะถ้าผักหาไม่ได้แล้วก็ต้องกินอย่างอื่นก็ต้องกินเนื้อสัตว์กันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินเจในปีนี้ภาพรวมก็เลยอาจจะลดลงไปนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจหมายถึงว่าในเรื่องของเงินสะพัดก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะก็ถือว่าโต 2.2% เลยทีเดียวในปีนี้ครับ
1: ค่ะแล้วก็ในช่วงกินเจนี้นะคะกรุงเทพมหานครเราก็แน่นอนเลยช่วงกินเจก็จะต้องไปเยาวราชใช่ไหม
0: เพราะอะไร
1: เพราะว่าแถวนั้นเขาเรียกว่าไชน่าทาวน์เขาก็จัดเป็นประจำทุกปีนะคะก็บริเวณเยาวราชเนี่ยก็จะมีจัดงานบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติวงเวียนโอเดียนนั่นเองเนาะแล้วก็จะมีสตรีทฟู้ดเจนะกว่า140ล้าน
0: ครับ
1: ร้านค่ะมีแล้วก็มีการประดับไฟมีขบวนแห่ด้วยค่ะแล้วก็ทางย่านเยาวราชแล้วก็วงเวียน22เองเนี่ยก็จะมีโรงเจต่างๆเนาะเขาก็เปิดให้บริการสักการะแล้วก็โรงเจตลอด24ชั่วโมงมีงิ้วด้วยมีการแสดงให้ชมนะ
0: งิ้วนี่ต้องบอกว่าห่างหายไปนานนะเพราะว่า หาชมได้ยากแล้วนะในปัจจุบันนี
1: ้ใช่ใช่เลยซึ่งเคยดูนะงิ้วแต่ว่าเราไม่เข้าใจ
0: แต่ก็จะชอบเพราะว่าแต่งหน้าจัดเต็มแล้วก็ชุด
1: จัดเต็ม
0: เสื้อผ้าหน้าผมแล้วโหหงอะไรนะขนนกแบบยาว
1: ๆใช่ที่เหมือนหงอคงนะใช่ไหมก็หาดูได้ยากแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจในเรื่องของวัฒนธรรมในการกินเจเนาะเขาจะมีการแสดงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ไปรับชมได
0: ้
1: นะ
0: ครับไหนๆพูดถึงเรื่องของการกินแล้วพี่มุกเรามีเขาเรียกว่าบทความมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสักหน่อยนะในเรื่องของการกินให้ถูกกรุ๊ปเลือดเนี่ยสุขภาพดีขึ้นจริงหรือว่าแค่ความเชื่อนะครับอันนี้ก็หยิบยกเอามาจากเรื่องราวของไทยนิวส์ออนไลน์นะเอามาพ
1: ู
0: ดค
1: ุ
0: ยมาแชร์กันให้กับท่านผู้ฟังได้ตั้งคำถามกันแล้วกันนะว่ามันจริงหรือเปล่านะเขาบอกว่ากระแสรักสุขภาพเนี่ยก็ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องนะครับหนึ่งในแนวคิดที่ถูกหยิบมาพูดถึงอยู่เสมอก็คือการกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดซึ่งก็เชื่อกันว่ากรุ๊ปเลือดแต่ละประเภทเนี่ยมีระบบย่อยอาหารและการเผาผลาญที่แตกต่างกันการเลือกกินอาหารให้เหมาะสมก็อาจจะช่วยให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นลดอาการอ่อนล้าและควบคุมน้ำหนักได้ง่ายกว่าเดิมนะเริ่มกันที่กรุ๊ป A กันก่อน
1: กรุ๊ป A เนี่ยเขาเรียกว่าสายคลีนรักสุขภาพนะคะผู้ที่มีกรุ๊ปเลือด A เนี่ยมักถูกแนะนำให้เน้นอาหารย่อยง่ายแนวพืชผักเป็นหลักนะเหมาะกับปลาแต่ว่ายกเว้นปลาเนื้อขาว
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีถั่วและธัญพืชเนื้อไก่ไข่ไก่และผลไม้สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือปลาเนื้อขาวนมเบียร์น้ำอัดลมและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนกรุ๊ปเลือด B นะต้องมี ไม่ใช่นะครับกรุ๊ปเลือด B นะสายอ้วนง่ายนะต้องเลือกให้เป็นนะกรุ๊ปนี้เนี่ยมีระบบย่อยที่ค่อนข้างยืดหยุ่นแต่ว่าหากเลือกอาหารผิดก็อาจจะสะสมไขมันง่ายเหมาะกับปลาน้ำลึกครับปลาเนื้อขาวเนื้อแกะเนื้อแพะนมเนยข้าวกล้องผักและชาสมุนไพรนะโหเลือกกินได้หลากหลายเลยนะสำหรับกรุ๊ป B นะควรหลีกเลี่ยงอาหารทะเลบางชนิดครับเนื้อสัตว์บางประเภทและแป้งสาลีครับ
1: ในส่วนของกรุ๊ปเลือด AB สายสมดุลค่ะมีทั้ง A ทั้ง B เลยแต่ระบบย่อยอ่อนไหวเป็นกรุ๊ปที่ผสมลักษณะของ A และ B จึงควรกินอาหารที่ไม่หนักจนเกินไปเหมาะกับองุ่นเบอร์รี่ส้มโอถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้โยเกิร์ตข้าวโอ๊ตไข่นมและผักหลากชนิดควรหลีกเลี่ยงปลาเนื้อขาวถั่วแดงงาและข้าวโพดค่ะ
0: ครับสำหรับกรุ๊ปสุดท้ายนะครับกรุ๊ปเลือด O นะสายโปรตีนตัวจริงเรื่องเผาผลาญนะกรุ๊ปนี้เป็นกรุ๊ปของผมเองนะครับเขาบอกว่าอะไรครับ
1: ไม
0: ่ควรกรุ๊ป O นะครับเพราะเขาเชื่อกันว่าร่างกายเนี่ยเหมาะกับอาหารโปรตีนสูงและการใช้พลังงานมากเหมาะกับเนื้อสัตว์เกือบทุกชนิดยกเว้นเนื้อหมูอ่ะนะ
1: กินไม่ได้แล้วหนึ่ง
0: ปลานะครับอาหารทะเลผักผลไม้และชาสมุนไพรกินได้น
1: ะ
0: ควรหลีกเลี่ยงเนื้อหมูแป้งสาลีและชีส
1: เป็นสิ่งที่ชอบมากเลย
0: แต่ว่าจะจริงไม่จริงยังไงผู้เชี่ยวชาญเขาบอกไว้ยังไงบ้างครับไม่มุก
1: แต่เขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมองว่าการกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดเนี่ยแม้จะได้รับความนิยมเนี่ยแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเขาบอกว่ายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนนะคะว่ากรุ๊ปเลือดมีผลต่อการลดน้ำหนักหรือสุขภาพโดยตรงสิ่งสำคัญที่สุดเลยยังคงเป็นการกินอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะ
0: ครับ
1: เลือกอาหารที่สดลดความหวานมันเค็มแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพ
0: อ
1: สรุปก็คือการกินตามกรุ๊ปเลือดอาจใช้เป็นแนวทางได้แต่ไม่ควรที่จะเคร่งจนเกินไปค่ะแล้วก็ควรฟังสัญญาณของร่างกายสังเกตอาการตัวเองเนาะร่างกายของตัวเองเป็นหลักด้วยว่า
0: อันนี้สำคัญที่ส
1: ุ
0: ด
1: ใช่อย่างพี่เนี่ยกินนมท้องอืดกินส้
0: ม
1: เกิน2ลูกก็ท้องอืด
0: อันนี้ก็แสดงว่าเป็นการสังเกตร่างกายของตัวเองได้ดี
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็เลือกกินให้เหมาะกับร่างกายของเราก็จะดีที่สุดแล้วนะครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้างดีกว่านะในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ย เรียกว่าในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยฝนเริ่มเบาลงอย่างชัดเจนแล้วเนา
1: ะ
0: เตรียมที่จะเข้าสู่หน้าหนาวกันเต็มที่แล้วล่ะตอนนี้นะหลายๆคนก็เฝ้ารอกันอยู่หน้าหนาวว่าจะไปเที่ยวนะครับ 1-2 วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าบริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีสภาพอากาศแปรปรวนนะโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกรวมทั้งฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะแรกนะหลังจากนั้นจะมีฝนลดลงนะส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องทั้งนี้เนื่องจากความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนะจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะประกอบกับร่องมรสุมจะพัดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยคือต้องบอกว่าที่เขาบอกว่าในช่วง 1-2 วันนี้เนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าผ่าอะไรใดเอ่ยเนี่ยจะอยู่ที่ตอนบนของประเทศนะครับส่วนชาวกรุงเทพมหานครสบายใจได้ช่วงนี้ฝนยังน้อยลงต่อเนื่องครับตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพราะว่ามีมวลอากาศเย็นเนี่ยแผ่ลงมาปะทะกับมวลอากาศอุ่นในบ้านเรานะก็จะทำให้เกิดฝนตกได้ในช่วงแรกๆ แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยตอนบนเขาก็จะหนาวดีไม่ดีก็จะประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วง 2-3 วันนี้แหละนะครับส่วนภาคใต้เนี่ยก็ยังจะต้องเผชิญกับฝนที่เพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่าร่องมรสุมเนี่ยดันลงมาอยู่ที่ประมาณภาคกลางแถวๆตอนล่างจนถึงภาคใต้นะตอนนี้ต้องมีร่องมรสุมอยู่นะแล้วก็มีในเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมอยู่ก็ทำให้ภาคใต้ช่วงนี้มีฝนมากขึ้นชาวพี่น้องภาคใต้หรือว่าใครมีบ้านอยู่ที่ภาคใต้หรือว่ามีญาติอยู่ที่ภาคใต้นะครับเตือนกันด้วยให้ระวังในเรื่องของฝนฟ้าคะนองอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้เพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยตอนบนเจอน้ำท่วมภาคกลางเจอน้ำท่วมหลังจากนี้ภาคใต้จะเจอฝนมากขึ้นครับส่วนตอนบนเนี่ยฝนจะน้อยลงสถานการณ์น้ำจะดีขึ้นส่วนชาวกรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกันนะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆเนี่ย
1: ก็ดีขึ้น
0: แล้วนะหลังจากนี้ก็เตรียมตัวกันไปเที่ยวได้เพราะว่าจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับแต่เขาบอกว่าปีนี้หนาวน้อยนะก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงว่าจะมีหนาวในช่วงไหนบ้างนะครับก็ค่อยมาอัปเดตกันอีกที
1: มีแพลนไปเที่ยวไหนไหมคะ
0: หน้าหนาวปีนี้นะครับก็ยังไม่มีแพลนนะพี่มุกต้องบอกว่าก็ต้องดูวันด้วยแหละว่าวันไหนจะว่างบ้างแล้วก็จัดเวลาให้ถูกนะก
1: ็
0: ช่วงไหนที่หนาวเยอะๆก็อาจจะแวะไปเที่ยวบ้างนะเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าวันนี้เรามีแพลนมาแจกนี่เที่ยวหน้าหนาวนะก็หน้าหนาวปีนี้นะครับใครที่ดูวันที่ดูเวลาดูเดือนนะก็ไปเที่ยวกันได้มีหลากหลายพื้นที่ในประเทศไทยของเรา
1: ช่วงปลายฝนต้นหนาว
0: ช่วงนี้แหละปลายฝนต้นหนาวมีที่ไหนกันให้เที่ยวบ้างครับพี่มุกปีนี้
1: ก็จะมีภูลังกาภ
0: ู
1: ลังกาอยู่ไหนเน
0: า
1: ะอย
0: ู่
1: พะเยาภูลังกานะคะหรือวนอุทยานภูลังกาเนี่ยเขาอยู่ที่อำเภอเชียงคำและอำเภอปงจังหวัดพะเยาค่ะม
0: ี
1: ไฮไลท์ก็คือภูเทวดาเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยที่สุดและสูงที่สุดในเทือกเขาสันปันน้ำไทยลาวโดยเฉพาะในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ค่ะจะสวยงามมากๆแล้วก็มีดอกไม้ป่าให้เราได้ชมกันด้วยแล้วก็ได้ถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆค่ะ
0: เรียกได้ว่าถ้าหน้าหนาวก็ต้องไปภาคเหนือแหละเนาะไม่ว่าจะเป็นภูลังกาหรือว่าใครอยากจะไปเปลี่ยนบรรยากาศถ่ายรูปสวยๆที่ไร่ชาฉุยฝงเชียงรายก็ไปกันได้นะครับซึ่งไร่ชาเนี่ยฉุยฝงเนี่ยเป็นไร่ชายอดฮิตเลยนะที่มาเที่ยวได้ทั้งหน้าฝนและก็หน้าหนาวนะครับโดยเฉพาะปลายฝนต้นหนาวแบบนี้เพราะจะได้วิวสวยๆของไร่ชาสีเขียวชุ่มฉ่ำนะครับเป็นจุดถ่ายรูปวิวสวยพร้อมๆให้เราเหมือนแกล้งเก็บใบชาสวยๆได้ด้วยนะ
1: แอบใช่ไหมแกล้ง
0: หรือว่าใครจะไปใกล้มาหน่อยก็ที่ภูทับเบิกเพชรบูรณ์อันนี้ก็สวยงามเหมือนกันชาสีเขียวชุ่มฉ่ำนะครับเป็นจุดถ่ายรูปวิวสวยพร้อมๆให้เราเหมือนแกล้งเก็บใบชาสวยๆได้ด้วยนะ
1: แอบใช่ไหมแกล้ง
0: หรือว่าใครจะไปใกล้มาหน่อยก็ที่ภูทับเบิกเพชรบูรณ์อันนี้ก็สวยงามเหมือนกันน
1: ะ
0: แล้วก็จะมีที
1: ่ดอยหัวหมดอุ้งผางจังหวัดตาก
0: ครับหลากหลายเลย
1: ภูหินร่องกล้าพิษณุโลกนะคะ
0: ครับหุบป่าตาดอุทัยธานี
1: อันนี้ก็สวยสวยงามมากแล้วก็อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยค่ะ
0: ครับ
1: ไปส ใส่แคมป์เนาะกลางเต็นท
0: ์ใส่เดินป่านะลุยๆนิดนึง
1: ดูดาวดูดาวตอนกลางคืนสวยงามมากค่ะแล้วก็ผาหำหดชัยภูมิ
0: ครับ
1: ผาชนะใดอุบลราชธานีค่ะดอยเสมอดาวที่นั่นนะแล้วก็ดอย
0: ทูเลที่ตากนะครับแล้วก็จะมีม่อนแจ่มเชียงใหม่นี่ก็ยอดฮิตเหมือนกันนะม่อนแจ่มนะทะเลหมอกไอเวงยะลาอ่ะนี่ไปใต้เลย
1: เรื่องใหม
0: ่เรื่องใหม่
1: อันนี้ไม่คาดคิดมาก่อนว
0: ่
1: าที่ยะลาก็จะมีทะเลหมอกด้วยเนาะที่ไอเวงเบตงจังหวัดยะลานั่นเองค่ะ
0: ปางอุงแม่ฮ่องสอนก็สวยเหมือนกันนะครับแล้วก็บ้านผาหมอนเชียงใหม่นะแล้วก็น้ำตกใดช่องทองที่กาญจนบุรีนะวัดเฉลิมพระเกียรติลำปางอันนี้ก็สวยเป็นมุม

0: นิดนึง
1: แล้วก็มีภูห้วยอีสันหนองคายค่ะมาแถบอีสานละเขาตะเคียนงะเขาคอนะคะเพชรบูรณ
0: ์
1: ภูเขาย่าที่ระนอง
0: ใต้มาอีกแล้วนะมีหลากหลายพื้นที่ให้ได้ไปท่องเที่ยวกันในช่วงหน้าหนาวปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะครับก็ใครเลือกพื้นที่ไหนก็เตรียมวางแผนล่วงหน้านะจองต้องจองกันล่วงหน้านะครับเพราะว่าคนจะค่อนข้างเยอะแน่นอนแหละช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยเรียกได้ว่าต้องจองกันเป็นเดือนๆแหละเนาะ
1: ใช่ค่ะพื้นที่ที่แบบว่าฮอตฮิตเนาะที่ไปดูทะเลหมอกตั้งแคมป์อะไรเงี้ยเราต้องวางแผนนะคะว่าเราจะเดินทางอย่างไรขนอะไรไปบ้างต้องเตรียมสิ่งไหนไปบ้างสมมติเข้าป่าเงี้ยก็ต้องมียากันยุงมีไฟฉายอันเนี้ยเราก็ต้องวางแผนกันให้ดีค่ะ
0: ที่สำคัญใครเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะครับก็ต้องมีการเช็คนะในเรื่องของรถยนต์กันให้พร้อมรวมถึงเช็คสภาพร่างกายการขับขี่ใดๆต่างๆเนาะต้องปลอดภัยด้วยเนาะยิ่งเดินทางไกลก็จะต้องยิ่งมีความระมัดระวังกันให้มากขึ้นนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เอาละครับวันนี้ก็เหมาะสมแก่เวลาแล้วเนาะก็นำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเพื่อนเดินทางในตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะตั้งแต่เวลา4โมงจนถึง5โมงเย็นของทุกๆวันสำหรับวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานต้องลากันไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได้
1: อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
2: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะแม่คุณ
3: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับ

0: หมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานหวานกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
0: โอ้โหมาเยอะเลย
1: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
0: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
1: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
0: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
3: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับประธานกลุ่มธนาคารโลกเผยการค้าประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้น2 เท่าแนะเร่งใช้ข้อตกลงระดับภูมิภาคเชื่อมโยงเศรษฐกิจใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหฤทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ประธานกลุ่มธนาคารโลกเผยการค้าประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้น2 เท่าพร้อมแนะลดอุปสรรคทางการค้าและเร่งใช้ข้อตกลงระดับภูมิภาคเพื่อสร้างโอกาสเชื่อมโยงเศรษฐกิจใหม
9: ่นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกเปิดเผยมุมมองต่อผลกระทบจากความแตกแยกทางเศรษฐกิจโลกว่ารูปแบบการค้าและกระแสเงินทุนระหว่างประเทศกำลังเปลี่ยนแปลงโดยประเทศกำลังพัฒนาไม่ได้พึ่งพาการส่งออกไปยังประเทศพัฒนาแล้วเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปในช่วง20 ปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าโลกเพิ่มขึ้น4 เท่าขณะที่ส่วนแบ่งการค้าของประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้นจาก120เป็น140และการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเองมีสัดส่วนถึง150ของการค้าทั้งหมดในกลุ่มนี้อย่างไรก็ตามการค้าภายในภูมิภาคยังแตกต่างกันโดยอาเซียนมีสัดส่วนการค้าระหว่างกันประมาณ150-55ขณะที่เอเชียใต้แอฟริกาและลาตินอเมริกายังมีสัดส่วนค่อนข้างต่ำทั้งนี้ประธานกลุ่มธนาคารโลกจึงเสนอลดอุปสรรคทางการค้าปรับปรุงพิธีการศุลกากรและการนำข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาคมาปฏิบัติจริงจึงเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างสะพานเชื่อมเศรษฐกิจใหม่นพศรแก้วคำรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นโดยตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จภายใน7 วันพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องย้ำพร้อมชี้แจงทุกประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
10: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยมุ่งยกระดับการทำงานให้โปร่งใสรวดเร็วและเป็นธรรมโดยเฉพาะกรณีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและกระทรวงมหาดไทยดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7 วันพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องแล้วยืนยันจะเร่งแก้ไขปัญหาและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเพื่อให้กระทรวงเป็นที่พึ่งของประชาชนส่วนกรณีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่แจ้งทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่โดยจะนำข้อมูลและข้อเท็จจริงมาชี้แจงอย่างครบถ้วนพร้อมยืนยันว่าผู้บริหารและข้าราชการทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน และพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้นชนันชิดาสังทองรายงาน
1: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการขอทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นสร้างสรรค์เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
11: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือกสม.ออกแถลงการวันนี้ขอให้ทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหลังพบการวิพากษ์วิจารณ์ผลการเลือกตั้งพฤติกรรมการลงคะแนนและอายุของผู้สมัครและผู้ใช้สิทธิ์โดยใช้ถ้อยคำเหยียดวัยและด้อยค่าผู้ประกันตนว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์ที่มีคุณภาพต่ำโดยกสม.ระบุว่าแม้การแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ชื่อเสียงหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นการด้อยค่าบุคคลเพียงเพราะความคิดเห็นหรือการตัดสินใจแตกต่างกันอาจก่อให้เกิดอคติความขัดแย้งและความเกลียดชังในสังคมพร้อมขอให้ผู้มีอิทธิพลทางความคิดนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนเคารพความหลากหลายรับฟังความเห็นต่างยอมรับผลการเลือกตั้งของประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์และสื่อสารด้วยเหตุผลเคารพกติกาประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างเคารพซึ่งกันและกันนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันอังคารที่13ตุลาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz นะครับที่วันนี้ก็มาฟังกันแบบสดๆนะครับหลายคนที่ส่งข้อความมาแล้วก็ร่วมพูดคุยกันนะครับทางเพจของเราด้วยนะครับก็ทักทายในทุกแพลตฟอร์มเลยโซเชียลมีเดียของเราตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งในส่วนของเพจ Facebook ทั้งในส่วนของ TikTok นะครับก็เรียกว่าขึ้นคู่ขนานกันไปทำให้หลายๆคนที่กำลังฟังอยู่ก็จะสามารถฟังได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับทุกช่องทางออนไลน์ครับวันนี้ทีมงานของเราพร้อมหน้าพร้อมตากันเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือหลายเรื่องราวที่วันนี้เตรียมมาแบบจัดเต็มนะครับให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่างเทคนิคของเราครับวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตาคุณทูลชัยคำรอดประสานงานครับที่เบอร์02

พจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็มีคำว่า Live ด้วย LIVE นะครับกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับในวันนี้ก็มีมาฝากกันเหมือนเดิมครับ13ตุลาคม2569ครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีก1วันสำคัญครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีครับวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ครับวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีครับวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณถนนพิษณุโลกครับเขตดุสิตกรุงเทพมหานครครับโดยในโอกาสนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับวางพวงมาลาจำนวน2พวงในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีครับแน่นอนครับวันนี้เป็นอีก1วันสำคัญนะครับวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ครับเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชครับพระองค์ท่านทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประสบกรณิกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการดูแลป่าไม้และดินตลอดจนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักนำทางครับในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่วันนี้ครับเริ่มต้นนำมาให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการจับประเด็นเป็นข่าวครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็สามารถที่จะติดตามเรื่องราวต่างๆได้พร้อมกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญครับและแน่นอนครับใครที่กำลังติดตามอยู่วันนี้ก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับจากการประชุมซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนก็ได้มีการติดตามกันนะครับ IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งวันนี้บนขอนำเรื่องของเกล็ดความรู้ครับจากไทยพาวิเลียนซึ่งถือว่าเป็นแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9กับการพัฒนาที่ยั่งยืนครับเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เป็นเพียงแค่แนวทางในการใช้ชีวิตแต่ยังเป็นแนวทางครับการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของความสมดุลแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายในงานครับแน่นอน2026 IMF World BankAnnual Meetings นะครับก็ได้มีการนำเสนอพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักการทรงงานที่ทรงมุ่งมั่นนะครับตั้งใจที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรหลักสำคัญครับนั่นก็คือความพอประมาณความมีเหตุผลและก็การมีภูมิคุ้มกันโดยอาศัยความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในเรื่องของการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตนะครับนอกเหนือจากนี้ครับก็ยังมีเรื่องของความก้าวหน้าซึ่งไม่ได้วัดแค่การเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวครับแต่วัดด้วยเรื่องของความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ความสามารถของประชาชนในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตครับซึ่งภายในงานดังกล่าวเหล่านี้นะครับก็มีเรื่องของการแสดงเสนอเรื่องของแนวพระราชดำริเสริมพลังประชาชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับซึ่งต้องบอกว่านิทรรศการก็มีการเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนาดังกล่าวภายใต้ธีมของประเทศไทยครับพร้อมทั้งการถ่ายทอดแนวทางนะครับการสืบสานการรักษาแล้วก็การต่อยอดเพื่อการสร้างประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากนิทรรศการสำคัญนะครับที่มีการนำเสนอครับเรื่องราวของพระราชกรณียกิจและก็แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ

0: มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับซึ่งผ่านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักการทรงงานที่เรียกว่ามุ่งนะครับยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับข้อความก็ยังคงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ส่งต่อมาอย่างแบบไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าครับอย่างที่บอลได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับเรื่องของงานสำคัญ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ชูหลักเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเสริมพลังประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันรับมือความเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงครับซึ่งจัดขึ้นควบคู่กับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ IMF และกลุ่มธนาคารโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสสช.ครับแล้วก็มีประธานกลุ่มธนาคารโลกกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวด้วยครับว่าการประชุมประจำปีครั้งนี้มุ่งมั่นครับที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเสริมสร้างความสามารถของสังคมในการรับมือกับโลกครับที่ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้โลกก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งประเทศไทยของเราครับก็ได้มีการนำเอาหลักคิดนะครับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับอันได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาได้สะท้อนถึงหลักความพอประมาณความมีเหตุผลนะครับแล้วก็การมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของความรู้พื้นฐานของคุณธรรมและที่สำคัญครับก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวเพิ่มด้วยว่าพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรงแสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าครับไม่ควรวัดเพียงแค่การเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ควรครอบคลุมถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลสิ่งแวดล้อมความสามารถของประชาชนในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังคงเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาสมดุลครอบคลุมและยั่งยืนนะครับแน่นอนนิทรรศการครั้งนี้ครับจัดขึ้นนะครับในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเตรียมเข้าสู่ปีที่ครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2570เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจพร้อมชวนให้ผู้เข้าร่วมงานครับได้ร่วมสะท้อนแนวพระราชดำริสามารถที่จะนำมาประยุกต์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันครับเพื่อรับมือกับความท้าทายนะครับโดยในช่วงท้ายท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าเชื่อมั่นเหลือเกินครับว่านิทรรศการดังกล่าวเนี่ยจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกภาคส่วนนะครับในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาโดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็นำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนแล้วก็มีความเข้มแข็งสำหรับทุกๆคนครับโดยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ IMF และกลุ่มธนาคารโลกจัดขึ้นครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยประเทศไทยครับก็เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งสำคัญครั้งนี้แน่นอนครับมีผู้เข้าร่วมการประชุมคุณผู้ฟังกว่า 191ประเทศนะครับมีจำนวนคนที่เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนเป็นทั้งผู้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจด้านการเงินนะครับผู้บริหารสถาบันการเงินระหว่างประเทศมีภาคเอกชนนะครับมีนักวิชาการมีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆขณะที่การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าภายในงานดังกล่าวก็เป็นการเสนอเรื่องของพระราชดำริแนวทางการพัฒนาของไทยแก่ผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศเพื่อเป็นการสะท้อนแนวคิดเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันครับให้กับประชาชนของสังคมสามารถที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญครับที่วันนี้ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับทุกวันครับก็จะมีเรื่องราวแบบนี้นะครับที่เป็นประโยชน์แบบนี้แล้วก็มีในทุกๆวันที่สามารถจะติดตามกันอย่างต่อเนื่องกันได้ในขณะเดียวกันครับแน่นอนวันนี้ก็ยังคงต้องติดตามเรื่องราวนะครับของสถานการณ์น้ำนะครับซึ่งทางด้านของเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับก็ได้มีลงไว้เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ยังคงต้องติดตามการล่าสุดปภครับก็ยังมีการรายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำต้องบอกว่าน้ำยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีหลายพื้นที่ครับล่าสุดปภคุณผู้ฟังครับก็ได้มีการรายงานเรื่องน้ำท่วมถึง20จังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพมหานครด้วยนะครับวันนี้13ตุลาคม2569ต้องบอกว่ายังคงต้องติดตามกันเมื่อทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภได้มีการรายงานสถานการณ์อุทกภัยประจำวันนี้ครับ13ตุลาคม2569นะครับพบว่ายังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่20จังหวัดแล้วก็มีในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้ว่าระดับน้ำทุกพื้นที่ที่รายงานเนี่ยจะลดลงแล้วก็ตามแต่ยังคงต้องเร่งเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องสรุปสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแน่นอนประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยกว่า 96,083 ครัวเรือนนะครับครอบคลุมถึง99อำเภอ804ตำบล นะครับโดย6พื้นที่ที่มีผลกระทบนะครับก็ทั้งกรุงเทพมหานครทั้งปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็นครนายกนี่คือ6พื้นที่ครับที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างสูงจากสถานการณ์อุทกภัยมาดูพื้นที่ที่ยังคงประสบอุทกภัยกันอย่างที่นำเรียนกันนะครับวันนี้ปภ.ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการแจ้งนะครับพื้นที่มาดูภาคเหนือก่อนภาคเหนือครับที่ต้องบอกว่ายังคงได้รับผลกระทบนะครับก็คือพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดนครสวรรค์มาดูภาคกลางภาคกลางก็ยังมีอุทัยธานีลพบุรีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามแล้วก็เพชรบุรีไปกันที่ภาคตะวันออกครับที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยอยู่ก็คือนครนายกนะครับปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครมาดูการสรุปภารกิจนะครับของปภ4เรื่องหลักๆนะครับจับประเด็นสรุปให้ฟังเรื่องแรกเลยตอนนี้ก็ระดมกำลังช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนครับของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะครับแล้วก็เร่งสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่เฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำรวจความเสียหายแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดด้วยแล้วก็รวบรวมข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์แล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะครับปภ.กำชับครับทุกหน่วยงานนะครับเร่งฟื้นฟูควบคู่ไปกับการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลที่กำชับครับว่าต้องเร่งฟื้นฟูเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนขอให้ประชาชนครับในทุกๆพื้นที่ที่ยังคงติดตามข่าวสารกันอยู่นะครับก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและต้องระมัดระวังอันตรายครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับแน่นอนครับมาดูข้อความกันอย่างต่อเนื่องกันยังคงมีหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่ ่เรียกว่ายังคงต้องติดตามกันแล้วก็ส่งข้อมูลกันเข้ามานะครับเรียกว่าผ่านทาง02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับยังคงส่งเข้ามาแบบมากมายเลยทีเดียวนะครับทั้งให้กำลังใจทั้งติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลมาเพื่อสื่อสารว่าทุกๆจุดเป็นอย่างไรบ้างทยอยส่งมาได้เรื่อยๆนะครับทยอยส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวจะได้มีการอัปเดตการแจ้งกันนะครับตลอดทั้งวันแต่แน่นอนครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ครับช่วงประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีการอัปเดตเรื่องเยียวยาเงินเยียวยาอันนี้หลายคนถามมาทั้งโทรศัพท์มานะครับเป็นยังไงบ้างหลายคนแจ้งมาเมื่อกี้นี้แน่นเลยบอกได้รับเงินเยียวยาแล้วนะครับขอบคุณท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลขอบคุณภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็บอกว่าได้รับแล้วแล้วก็ได้รับค่อนข้างเร็วด้วยนะครับเรื่องของเงินเยียวยาคุณผู้ฟังสามารถแจ้งมาได้นะครับเรื่องของการติดขัดตรงไหนไม่สะดวกอย่างไรนะครับเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไป02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับใครที่ยังติดขัดตรงไหนนะครับก็แจ้งมานะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานช่วยเหลือช่วยประสานให้เพราะแน่นอนว่าสวทของเราก็เป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลต่างๆจากพี่น้องประชาชนมาดูกันหน่อยครับเรื่องเงินเยียวยาเรื่องนี้สำคัญมากนะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลที่ท่านเน้นท่านย้ำท่านสั่งการนะครับนายยกอนุทินก็บอกว่าต้องเร่งนะจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะที่เดือดร้อนในจุดต่างๆวันนี้ครับก็เป็นการอัปเดตกันแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดแต่ปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมประชาสัมพันธ์ของเราทำงานตลอดนะครับไม่มีวันหยุดนะครับสวทของเราทำงานตลอดไม่มีวันหยุดเพราะข้อมูลข่าวสารต้องส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนมาดูครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเร็วที่สุดครับวันนี้หลายคนก็ทราบว่าเป็นวันหยุดใช่ไหมคุณบอล13ตุลาคมแต่ในเพจของเราครับก็ลงวันเดียวนะครับนี่หยิบมาจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์วันเดียวครับวันนี้13ตุลาคมโอนพันล้านวันเดียวนะครับโอนพันล้านอันนี้ไปดูต่อได้เลยไปติดตามในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ต่อได้เลยนะครับปภ.ส่งรายชื่อครัวเรือนที่น้ำท่วม21จังหวัดให้กับธนาคารออมสินคือปภ.เนี่ยส่งชื่อผู้ที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมส่งไปให้ธนาคารออมสินธนาคารออมสินโอนเลยครับวันนี้หลายคนแจ้งมาเต็มไปหมดเลยได้รับแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับมาเร็วมากเลยเงินเยียวยาขอบคุณมากๆแบบนี้ก็ทำให้การทำงานของเราที่เรียกว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันแบบตลอดนะครับไม่ได้หยุดเลยเพื่อที่จะดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน21จังหวัดที่ได้รับการโอนเงินนะครับทั้งนนทบุรีก็ได้แล้วอ่างทองนะครับสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์นะครับเชียงรายจังหวัดตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองแล้วก็กรุงเทพมหานครเร่งครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเร่งโอนเงินเยียวยาดังนั้นครับเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลมีข้อสั่งการสำคัญปภ.ธนาคารออมสินกรุงเทพมหานครจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำงานประสานกันอย่างคล่องเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะเร่งช่วยเหลือเร่งโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเพื่อเหตุผลคือช่วยเหลือพี่น้องครับที่เดือดร้อนนะครับจากเรื่องของอุทกภัยนะครับก็โอนเงินอย่างรวดเร็วมีโอ้โหข้อความเด้งมาเพียบเลยในเพจด้วยว่าได้แล้วครับวันนี้นะครับมาช่วงประมาณเที่ยงๆนะครับก็ได้รับเรียบร้อยขอบคุณท่านนายกอนุทินนะครับขอบคุณทีมงานที่แม้ว่าจะเป็นวันหยุดนี่ข้อความกำลังใจมาเพียบเลยก็ไม่หยุดที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในยามที่เดือดร้อนนะครับวันนี้ก็วันเดียวโอนพันล้านเลยนะครับวันนี้13ตุลาคมวันนี้ปภ.ส่งรายชื่อครัวเรือนที่น้ำท่วม21จังหวัดให้ธนาคารออมสินก็โอนเงินนะครับเยียวยากว่า 150,124 ครัวเรือนเป็นเงินนะครับเงินโอนวันนี้ก็คือ1,155,592,000 นะครับตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปก็เรียกว่าได้กันทั่วหน้านะครับใครติดขัดอย่างไรก็ โทรมาแจ้งได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มีทีมงานดูแลพี่น้องประชาชนให้นะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงดีกว่าเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องราวที่วันหยุดก็ไม่หยุดครับเพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่เราก็จะต้องมาดูแลแล้วก็ประสานความช่วยเหลือต่างๆกันนะครับพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาหลังสิ่งที่น่าสนใจครับ
1: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคม

0: ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559คือวันที่ความโศกเศร้าครั้งใหญ่ปกคลุมหัวใจของคนไทยทั้งแผ่นดินเมื่อสำนักพระราชวังประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตแม้วันเวลาจะล่วงผ่านไปพระมหากรุณาธิคุณยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยอย่างไม่รู้เลือนตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงพระราชกรณียกิจนานับประการจึงเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาประเทศและเป็นมรดกทางความคิดที่ยังคงสืบสานคุณค่าแก่คนไทยตราบจนวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระมหาราชผู้ยิ่งใหญ่รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์13ตุลาคมจึงเป็นวันแห่งความอาลัยที่คนไทยทั้งแผ่นดินจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักเพื่อประชาชนและทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละความเพียรและความรักที่มีต่อแผ่นดินแม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระราชดำริพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณยังคงส่องสว่างอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนิรันดร์

0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ 17:34 กำลังดูข้อความนะครับที่คุณผู้ฟังก็ส่งมาอย่างต่อเนื่องจากหลากหลายพื้นที่เลยที่กำลังติดตามอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูข้อความกันสักนิดนึงครับมีคุณนิคมประคำศรีนะครับบอกว่าคุณบอลตอนนี้ผมฟังอยู่ที่ AM นะครับ AM 891ที่หนองบัวจังหวัดนครสวรรค์สัญญาณชัดเจนดีครับขอบคุณมากๆเลยแชร์ให้เรียบร้อยบอกฝนจะตกอีกแล้วนะครับคุณพิสมัยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ดูแลสุขภาพด้วยสำคัญที่สุดหลายคนที่มีอาการป่วยเลยนะเพราะว่าอาจจะเจอทั้งฝนนะครับเจอทั้งแดดเพราะกลางวันบางทีแดดร้อนพอตกเย็นๆอากาศเปลี่ยนจริงๆนะครับในช่วงของปลายฝนจะเข้าสู่ต้นฤดูหนาวนะครับคุณปทุมจากสมุทรสาครแม้ที่ว่าอยู่นึกว่าอยู่ปทุมธานีปรากฏบอกอยู่สมุทรสาครค่ะแต่ชื่อปทุมโอเคแจ้งมานะครับฟังอยู่ทาง TikTok ก็เรียกว่าคู่ขนานกันนะครับทั้งในวิทยุก็ได้ AM FM นะครับเพจ Facebook ก็ได้นะครับทุกช่องทางเลยก็สื่อสารข้อมูลกันนะครับคุณพรชัยเพชรบุรีครับอากาศแจ่มใสขึ้นแล้ววันนี้นะครับเป็นกำลังใจให้เพชรบุรีที่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เจอเรื่องฝนมานะครับก็ส่งกำลังใจให้กับทุกพื้นที่นะครับขอให้สถานการณ์เรื่องของน้ำที่บางที่ก็ยังสูงอยู่เนี่ยลดลงเร็วๆแล้วก็เป็นกำลังใจจากหลากหลายพื้นที่ที่ส่งมาคุณสุเทพนะครับเอ๊ะคุณสุเทพนี่เหมือนจะหายไป2-3 วันไหมหรือว่ากลับมาแล้ววันนี้นะครับน่าจะติดภารกิจบอกบ้านผมคุณบอลน้ำไม่ท่วมอยู่ที่สูงนะครับคุณสุเทพขอบพระคุณมากคุณทองพูนนะครับอยู่ที่พุเตยวิเชียรบุรีไม่มีฝนครับวันนี้ดีจังเลยที่ได้รายงานข่าวมาว่าแต่ละจุดพื้นที่เป็นยังไงบางคนบอกแดดออกเปรี้ยงเลยนะครับก็แจ้งมาหน่อยนึงคุณสุรัตนีนะครับคุณบอลได้ยินเสียงวันนี้เห็นตัวจริงแล้วขอบพระคุณครับน่าจะเห็นในเพจ Facebook หรือเปล่าหรือว่าในโซเชียลมีเดียที่ไหนก็บอกมาหน่อยนึงนะครับคุณสุรัตนีนะครับสุรัตนีใช่ไหมวันนี้ส่งมานะครับเพิ่มเติมมารายงานตัวมาหลายๆพื้นที่นะครับวันนี้ที่กำลังติดตามกันอยู่แน่นอนว่าข้อมูลต่างๆนะครับเดี๋ยวบอกเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่เบอร์02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึงนะครับเมื่อกี้นี้ได้ฟังเพลงไปเป็นเพลงที่หลายคนร้องตามได้แล้วนะครับบางคนบอกชอบมากเรื่องของเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแน่นอนว่าเข้าสู่บรรยากาศนะครับของการประชุมใหญ่ที่หลายๆคนก็ติดตามทั้งข้อมูลทั้งรายละเอียดด้วยนะครับเรื่องของการประชุม IMF วันนี้ก็มี1เรื่องราวครับในเพจของเราก็ได้มีการลงไว้ IMF ครับเปิดตัวหนังสือShaping the Future of Asia นะครับต้องบอกว่าเป็นการชี้ถึง3ปัจจัยสำคัญในการกำหนดเศรษฐกิจเอเชียนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ครับได้มีการเปิดตัวหนังสือซึ่งต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้ครับมีการสรุปประเด็นสำคัญไว้3ปัจจัยสำคัญที่เอเชียเนี่ยต้องเตรียมรับมืออันนี้ก็ถือว่าเป็นการสรุปที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้ด้วยจากหนังสือเล่มนี้สรุปให้ฟังแบบนี้ครับเขาบอกว่า3ปัจจัยสำคัญกำหนดอนาคตเศรษฐกิจเอเชียปัจจัยแรกเลยคุณผู้ฟังนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเขาบอกแบบนี้บอกเอเชียเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นครับต้องเพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้หญิงการส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุแล้วก็การพัฒนาทักษะให้สอดรับกับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอันนี้คือปัจจัยแรกนะครับปัจจัยที่2นะครับที่จะเข้ามากำหนดอนาคตเศรษฐกิจของเอเชียคือเรื่อง AI นะครับ AI กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขาบอกแบบนี้ครับบอกว่า AI นะครับที่เรารู้จักกันตอนนี้มีบทบาทกับทุกๆชีวิตเลยจริงๆน้องๆ นักเรียนนิสิตนักศึกษาวัยทำงานนะครับหรือว่าบางคนบอกผู้สูงอายุก็ต้องรู้นะก็ต้องเท่าทัน AI ด้วยปัจจัยที่2ครับ AI เนี่ยมีศักยภาพช่วยเพิ่มผลิตภาพและบรรเทาผลกระทบจากสังคมผู้สูงอายุแต่มีคำว่าแต่ต้องลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีส่งเสริมการใช้ AI ในภาคเกษตรเรื่องการศึกษาบริการสาธารณสุขสนับสนุน SME การสร้างงานที่มีคุณภาพนะครับปัจจัยที่3ครับปัจจัยสำคัญที่3ในการกำหนดเศรษฐกิจเอเชียนะครับจากหนังสือเล่มนี้ที่มีการเปิดตัวในงานนี้นะครับก็คือการบูรณาการเศรษฐกิจในภูมิภาคท่ามกลางข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ใช่ไหมครับที่เราเห็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเอเชียจำเป็นต้องกระชับความร่วมมือลดอุปสรรคทางการค้าแล้วก็ขยายตลาดทางภูมิภาคควบคู่ไปกับการลงทุนนะครับความเชื่อมโยงกันต่างๆแล้วก็ความน่าเชื่อถือของนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยนะครับเอเชียมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก IMF ระบุไว้ชัดเจนครับว่าเอเชียเนี่ยมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถึง 68% นะครับในปี2569ตัวเลขตรงนี้นะครับสะท้อนบทบาทสำคัญของภูมิภาคในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวต้องอาศัยการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและก็การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงรวมถึงความร่วมมือของเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อสร้างโอกาสและก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจเอเชียในอนาคตนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาสรุปให้ฟังกันนะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวสำคัญที่เรียกว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดอนาคตเศรษฐกิจเอเชียนะครับจากงานนี้แหละครับที่หลายๆคนก็ติดตามแล้วก็เป็นการประชุมสำคัญนะครับ IMF World Bankannual meeting 2026นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับแน่นอนครับเรื่องราวของการติดตามข้อมูลต่างๆเนี่ยก็มีมาให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังอยู่ที่พื้นที่ไหนแจ้งมาได้เลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับพามาติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีล่าสุดท่านก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนะครับในพื้นที่ปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกนำความห่วงใยครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านไปรับฟังปัญหาแล้วก็พร้อมช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางรัชนีศรีสุขผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่9ลงพื้นที่ครับที่ปราจีนบุรีแล้วก็ที่จังหวัดนครนายกนะครับท่านลงไปเพื่อติดตามเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนนะครับจากอุทกภัยแล้วก็เตรียมความพร้อมครับเรื่องของการฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยต้องบอกว่าหลายพื้นที่ตอนนี้ก็สถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับนะครับแน่นอนกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญการรับฟังนะครับความเดือดร้อนจากประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในศูนย์พักพิงนะครับเพื่อนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การช่วยเหลือต่อไปนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ฝากความห่วงใยนะครับถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กต้องให้ความดูแลให้ความช่วยเหลือนะครับโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเดินทางออกมาขอความช่วยเหลือเองนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลมาดูในส่วนของการฟื้นฟูหลังน้ำลดเพราะว่าตอนนี้ก็หลายๆคนบอกสถานการณ์ดีขึ้นแล้วคุณบอลน้ำแห้งแล้วนะครับใช้เข้าใจง่ายก็คือน้ำแห้งแล้วตอนนี้ก็ไปทำงานแล้วนะครับแล้วก็ต้องมีการฟื้นฟูทั้งทำความสะอาดบ้านใช่ไหมครับเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องขยะอันนี้ก็สำคัญอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้เลยนะครับขยะเป็นสิ่งที่ต้องรีบจัดการเรื่องการขนย้ายสิ่งของที่เสียหายบางคนบอกโอ้โหตอนนั้นคุณบอลน้ำมาเร็วน้ำมาแรงนะครับแล้วก็ข้าวของเสียหายเยอะเลยทีเดียวต้องทำความสะอาดกันตอนนี้เพราะว่าน้ำลดแล้วนะครับการแก้ไขปัญหาขยะตอนนี้เราจะเห็นปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมตามมาด้วยนะครับในหลายๆจุดเนี่ยเป็นผลตามมาจากน้ำท่วมด้วยเรื่องกลิ่นเห็นไหมครับเรื่องสุขอนามัยนะครับที่ต้องบอกว่าต้องเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนเพราะว่าหลายจุดตอนนี้แน่นอนน้ำลดแล้วแต่ปัญหาที่ตามมาคือสิ่งแวดล้อมเรื่องของขยะมลพิษต่างๆนะครับมาดูในส่วนถนนโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่าก็เสียหายเยอะครับจากเรื่องของอุทกภัยเรื่องของภัยธรรมชาติถนนเอ่ยนะครับเรื่องของสะพานต่างๆเนี่ยก็ต้องเร่งซ่อมกันเข้าไปตรวจสอบเร่งซ่อมแซมกันเพื่อให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับนี่คือข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่เข้ามาดูแลครับในทุกปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับที่ เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ท่านก็ฝากความห่วงใยผ่านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีที่นายอนุทินชาญวีรกูลที่เข้ามาดูแลครับในทุกปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ท่านก็ฝากความห่วง

ใหญ่ผ่านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีนายอนุทินชาญวีรกูลที่เข้ามาดูแลครับในทุกปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ท่านก็ฝากความห่วงใยผ่านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีนายอนุทินชาญวีรกูลที่เข้ามาดูแลครับในทุกปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ท่านก็ฝากความห่วงใยผ่านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีนายอนุทินชาญวีรกูลที่เข้ามาดูแลครับในทุกปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ท่านก็ฝากความห่วงใยผ่านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีท่านบอกทีใช่ไหมครับนาทีแจ้งวัฒนาซอย5ตอนนี้บอกเงียบมากนะครับก็ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วก็ประสานเรื่องราวต่างๆเข้ามานะครับขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามสวัสดีคุณตะตู่ด้วยนะวันนี้ที่ฟังอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ยังคงเพิ่มเติมกันมาหลักหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าวันนี้นะครับหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่ต้องติดตามกันเรื่องของการประชุมนะครับที่หลายๆคนบอกว่าได้ประโยชน์มากๆเลยดูทั้งการถ่ายทอดสดนะครับดูทั้งการติดตามข่าวจากทุกช่องนะครับมีการโปรโมทมีการให้ข้อมูลมีการทำคอนเทนต์แล้วคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์ที่ออกมาก็เรียกว่าเกิดประโยชน์มากๆเลยจากการประชุมครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ต้องบอกเลยว่าทางด้านของการท่องเที่ยวมาดูมุมนี้กันเรื่องของการท่องเที่ยวอันนี้เนี่ยเรียกว่าประสบความสำเร็จนะครับมากๆเลยทีเดียวจากการประชุมครั้งนี้โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับได้มีการกล่าวถึงภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ท่านบอกแบบนี้ครับบอกการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องการเงินเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสสำคัญที่จะประชาสัมพันธ์ประเทศไทยด้านวัฒนธรรมด้านการแสดงแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งต้องบอกว่าผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกตอนนี้เขาบอกว่าเขาหลงรักประเทศไทยนะครับประเทศไทยมีเสน่ห์ประเทศไทยงดงามทั้งวัฒนธรรมทั้งศิลปะนะครับทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังผู้ที่ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยหลายคนมาเป็นครั้งแรกเขาสัมผัสกับวัฒนธรรมนะฮะสัมผัสกับเอกลักษณ์ของไทยซึ่งแต่ละกิจกรรมที่จัดให้ได้รับชมกันเนี่ยเป็นการสร้างการรับรู้แล้วก็ต่อยอดการเดินทางของนักท่องเที่ยวนะครับของผู้เข้าร่วมประชุมในอนาคตด้วยแน่นอนเข้ามาประชุมครั้งนี้เดี๋ยวเขาก็กลับมาส่งผลดีมากๆเลยทีเดียวครับต่อภาคการท่องเที่ยวและก็ธุรกิจบริการของประเทศไทยนะครับแนวโน้มทิศทางกันบ้างครับแม้ว่าต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ก็ยังเผชิญกับความท้าทายเรื่องสถานการณ์ราคาน้ำมันใช่ไหมครับเรื่องพลังงานภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวก็จะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่ช่วยกระตุ้นนะครับเศรษฐกิจในช่วงปลายปีเนื่องจากเหตุผลก็เพราะมีผู้เดินทางเข้าร่วมประชุมและพอเดินทางมาแน่นอนก็ต้องมีการใช้จ่ายแน่นะครับเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆนะครับเรื่องของการประกอบเรื่องของภาคบริการการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศนะครับเรื่องของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะได้มีการจัดกิจกรรมนะครับหลายคนเลยจัดกิจกรรมนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการผลักดันนะครับตัวเลขของนักท่องเที่ยวให้กลับมาเรียกว่าใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ได้วางไว้ต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามกันนะครับอย่างต่อเนื่องในทุกๆพื้นที่นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับสามารถที่จะเพิ่มเติมนะครับเรื่องราวต่างๆแล้วก็ส่งมาต่อเนื่องกันได้นะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับในขณะเดียวกันครับต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ติดตามกันอยู่กทม.ครับตอนนี้ต้องบอกมีความพร้อม 100% นะครับคุมเข้มเรื่องของความปลอดภัยทั้ง21เส้นทางหลักดูแลเรื่องการจราจรเฝ้าระวังน้ำท่วมแต่ต้องบอกว่าทิศทางที่ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตลอดก็คือแน่นอนเราเห็นเลยว่าแดดออกนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่ในกรุงเทพมหานครนะครับทางด้านของพลตำรวจเอกอดิศรงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานค

0: ครับก็ได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครนะครับโดยติดตามความพร้อมในเรื่องของการดูแลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF World Bank Annual Meetings นะครับ2026โดยท่านบอกแบบนี้บอกว่ากรุงเทพมหานครครับได้มีการเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วก็มีการตรวจสอบนะครับความพร้อมของระบบต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับระบบกล้องวงจรปิด CCTV บนเส้นทางหลัก21เส้นทางการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมนะครับเพื่อเฝ้าระวังนะครับเรื่องของความปลอดภัยต่างๆนะครับแล้วก็ภารกิจของกทม.ครับก็ครอบคลุมการดูแลเรื่องความสะอาดนะครับความเป็นระเบียบเรียบร้อยเรื่องความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่ของการจัดการประชุมเรื่องของโรงแรมที่พักสถานที่จัดกิจกรรมนะครับเช่นศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเขตคลองสานนะครับรวมถึงทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็จุดสำคัญสำคัญต่างๆสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับกทม.ก็คุมเข้ม21เส้นทางหลักนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับวันนี้อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับวันนี้ท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการกล่าวนะครับในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับประธานกลุ่มธนาคารโลกซึ่งต้องบอกว่าเป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับแบบคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการราชการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF นะครับ World Bank Group Annual Meeting 2026หลักใหญ่ใจความครับท่านเอกนิติธันประภาสเนี่ยได้มีการชู3กลไกสำคัญกลไกแรกคือเรื่องพลังงานนะครับเรื่อง AI แล้วก็เรื่องเงินทุนนะครับโดยท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับได้มีการเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักนั่นก็คือเรื่องแรกการใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณแล้วก็เรื่องเงินทุนเป็นตัวเร่งนะครับพร้อมกับผลักดันให้ธนาคารโลกเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบนะครับเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI นะครับให้ผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็เรื่องของแรงงานต่างๆเนี่ยเป็นการยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากระดับทุนครับไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงแล้วก็ผลักดันให้อาเซียนเนี่ยเป็นต้นแบบนะครับในเรื่องของการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนนะครับส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้ได้ติดตามกันนะครับก็ต้องบอกว่าทุกๆเรื่องนะครับเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับการประชุมนะครับ IMF World Bank นะครับซึ่งต้องบอกว่าใครที่กำลังติดตามอยู่ครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลต่างๆกันได้นะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็ติดตามรายละเอียดต่างๆกันด้วยนะครับไปดูที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกันหน่อยนึงล่าสุดท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับไปสำรวจเส้นทางคมนาคมเพื่อยกระดับให้เป็นเขื่อนป้องกันน้ำท่วมนะครับแน่นอนครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ครับที่อำเภอบางเลนแล้วก็อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมท่านไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยมีนายยงยุทธสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็มีข้าราชการนะครับก็มาลงพื้นที่ครับในการที่จะทั้งตรวจสอบปัญหาเรื่องของเส้นทางคมนาคมนะครับเรื่องของความเสี่ยงจากสถานการณ์น้ำในบริเวณแม่น้ำท่าจีนนะครับแล้วก็จุดสำคัญสำคัญต่างๆครับส่งผลให้ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยหลายคนที่บอกว่าตอนนั้นมีฝนตกหนักนะครับได้รับผลกระทบบริเวณแม่น้ำท่าจีนที่สูงขึ้นจากน้ำทะเลที่หนุนสูงนะครับก็ส่งผลให้หลายๆพื้นที่ตรงนั้นก็เกิดความเดือดร้อนด้วยตรงนี้ครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์ก็ลงพื้นที่นะครับที่จังหวัดนครปฐมท่านลงไปครับเพื่อสำรวจเส้นทางคมนาคม เตรียมที่จะยกระดับนะครับให้เป็นเขื่อนในการป้องกันน้ำท่วมแล้วก็ยังมีการมอบถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับไปรับทราบข้อเสนอไปรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับรวมถึงรับเรื่องเพื่อประสานกระทรวงคมนาคมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่อไปด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้ได้ติดตามกันนะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับต้องบอกว่าทุกเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับที่คุณผู้ฟังสามารถจะนำมาติดตามกันได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับที่เพิ่มเติมกันมาข้อความจากคุณผู้ฟังครับมาทักทายกันหน่อยหนึ่งนะครับในช่วงเวลานี้นะครับยังมีหลายพื้นที่เลยนะครับบอกว่าก็มีเรื่องของฝนฟ้าด้วยนะครับเช่นคุณดาวอรุณกมลครับรับฟังทางสถานีวิทยุนะครับตอนนี้มีคุณมุกด้วยนะครับแล้วก็มีแม่จ้อที่วันนี้ฟังอยู่นะครับทุกพื้นที่นะครับพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ที่สามารถจะติดตามข้อมูลได้นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายๆเรื่องราวทั้งเรื่องราวของการช่วยเหลือภาคตะวันออกนะครับในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการระดมทั้งเครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำในหลายๆจุดทั้งพื้นที่ฉะเชิงเทรานะครับปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกอย่างที่ต้องติดตามกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับใครที่อยากจะเพิ่มเติมเรื่องราวต่างๆมาก็ส่งมาได้เลยนะครับส่วนข้อความในพื้นที่ของ FM 92.5 FM 95.5 แล้วก็รวมถึง FM 105ทาง AM ครับยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆพื้นที่ AM นี่รับฟังสัญญาณได้ชัดเจนนะครับทาง TikTok ก็ชัดเจนรวมถึงในเพจ Facebook ก็ชัดเจนนะครับเพจ Facebook ของเราประชาสัมพันธ์กันหน่อยนึงนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็มีคำว่า Live ด้วย LIVE นะครับกดให้เจอแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
5: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
4: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
5: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่า กดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
6: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
7: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
6: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
7: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
8: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
7: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์

0: วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559คือวันที่ความโศกเศร้าครั้งใหญ่ปกคลุมหัวใจของคนไทยทั้งแผ่นดินเมื่อสำนักพระราชวังประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตแม้วันเวลาจะล่วงผ่านไปพระมหากรุณาธิคุณยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยอย่างไม่รู้เลือนตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงพระราชกรณียกิจนานับประการจึงเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาประเทศและเป็นมรดกทางความคิดที่ยังคงสืบสานคุณค่าแก่คนไทยตราบจนวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระมหาราชผู้ยิ่งใหญ่รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์13ตุลาคมจึงเป็นวันแห่งความอาลัยที่คนไทยทั้งแผ่นดินจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักเพื่อประชาชนและทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละความเพียรและความรักที่มีต่อแผ่นดินแม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระราชดำริพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณยังคงส่องสว่างอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนิจนิรันดร์
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาแล้วครับ18:00 น.กับอีก5 นาทีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับชั่วโมงนี้ต้องบอกว่ายังคงต้องติดตามในหลายๆเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับข้อความจากคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทั่วทุกภูมิภาคนะครับทั้งออนไลน์แล้วก็ทั้งทางวิทยุ FM AM นะครับเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวแจ้งอีกครั้งนึงใครที่อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังนะครับก็เบอร์02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับก็ส่งเข้ามาพื้นที่ไหนเป็นยังไงบ้างรวมถึงสถานการณ์น้ำด้วยนะครับที่เรียกว่าติดตามกันแบบต่อเนื่องกันนะครับทั้งด้านของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชั่วโมงที่แล้วบอกไปแล้วเรื่องของการโอนเงินเยียวยามีหลายคนเข้าไปเช็คเรื่องของระบบด้วยเพราะวันนี้เนี่ยมีแจ้งมาบอกโอนเงินแล้วนะครับแล้วก็หลายคนได้รับแล้วด้วยสำหรับการเยียวยาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของปภ.ที่วันนี้แม้ว่าเป็นวันหยุดครับก็ยังมีการโอนเงินช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนเป็นเงินเยียวยาอยู่ตัวเลขน่าสนใจเลยทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันการประชุมครับวันนี้นะครับเรื่องของการประชุมที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก่อติดทุกชั่วโมงนะครับหลักใหญ่ใจความวันนี้ครับช่วงประมาณสักบ่ายสามโมงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับและกลุ่มธนาคารโลก2569นะครับการประชุม IMF World Bank Group 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ต้องบอกว่าผมก็ติดตามตลอดทั้งวันแล้วก็มีหลายๆประเด็นที่น่าสนใจหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจวันนี้นะครับต้องบอกว่ามีการเสวนาพิเศษนะครับเรื่องของ IMF ก็มีการชี้ด้วยว่า35 ปีไทยเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจต้องบอกว่าเติบโตขึ้นกว่า3 เท่ารายได้ต่อหัวทะลุ$8,000นะครับต้องบอกเรื่องนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการพูดในเรื่องของการประชุมวันนี้นะครับมีการเสวนาหลักใหญ่ใจความครับถ้าเรามองย้อนกลับไปเส้นทางเศรษฐกิจไทยตลอด35 ปีนะครับการเติบโตของประเทศไทยโดยวันนี้ครับต้องบอกว่าประเทศไทยของเราคุณผู้ฟังแตกต่างจากเมื่อครั้งเป็นเจ้าภาพย้อนกลับไปก่อนเนาะปี1991หรือว่าปี2534อย่างสิ้นเชิงต้องบอกแตกต่างอย่างสิ้นเชิงปัจจุบันนี้ครับเศรษฐกิจของเราขยายใหญ่ขึ้นมากกว่า3 เท่ารายได้ต่อหัวเพิ่มจากไม่ถึง $1,800ตอนนี้เป็นมากกว่า$8,000นะครับต้องบอกว่าตัวเลขของเราแน่นอนเติบโตขึ้นนะครับเศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นโครงสร้างเศรษฐกิจจากฐานเกษตรไปสู่ภาคการผลิตและบริการนะครับที่มีศักยภาพการผลิตที่สูงจนกลายเป็นศูนย์กลางภูมิภาคด้านการผลิตด้านการค้าและก็การท่องเที่ยวนะครับ IMF ระบุด้วยว่ามีเพียงไม่กี่ประเทศที่สร้างการเปลี่ยนผ่านได้กว้างขนาดนี้ภายใน1 รุ่นอายุนี่นะครับต้องบอกว่าเป็นการเติบโตของประเทศไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านยังกล่าวต่อด้วยว่าประเทศไทยของเราครับต้องบอกว่าเติบโตมากๆไทยเนี่ยมีการขับเคลื่อนด้วยการเพิ่มผลิตภาพนะครับเทคโนโลยีดิจิทัลการลงทุนในทุนมนุษย์ด้วยแล้วก็ที่สำคัญมีอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องที่พูดถึงเยอะมากๆเลยกับการประชุมครั้งนี้ก็คือเรื่อง AI นะครับเรื่องของ AI บอกจะเป็นโอกาสสำคัญ

แข็งสำคัญเอาไว้4ด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเปิดเสรีทางการค้าระบบการเงินตลาดทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับคุณผู้ฟังก็เป็นฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเศรษฐกิจไทยเติบโตนะครับโตขึ้นกว่า3เท่ารายได้ต่อหัวทะลุ8,000 ดอลลาร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการดึงทั้งนักลงทุนนะครับต่างชาตินะครับรวมถึงเรื่องของดันเศรษฐกิจใหม่ที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในการประชุมครั้งสำคัญครับที่หลายๆคนก็ติดตามนะครับหลายๆคนก็ให้ความสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการประชุมครั้งนี้นะครับโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนนะครับร่วมกับการประชุมครั้งนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประชุมประจำปี IMF และ World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับโดยเน้นย้ำด้วยว่าประเทศไทยของเราครับต้องบอกว่ามีศักยภาพและที่สำคัญอาเซียนก็มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของการลงทุนการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้นะครับโดยชูบทบาทของ World Bank Group ในครั้งนี้ครับช่วยเรื่องของอาเซียนในการปลดล็อกข้อจำกัดเรื่องของกฎระเบียบเพื่อขับเคลื่อนโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนนะครับควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึง AI เห็นไหมครับพูดถึงเรื่องของ AI สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็เรื่องของแรงงานนะครับเพื่อให้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มผลิตภาพแล้วก็สร้างงานที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเรื่องของการประชุมซึ่งจะมีทุกช่วงครับแน่นอนจับประเด็นเป็นข่าวเนี่ยเกาะติดเรื่องนี้นะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันแบบต่อเรื่องเลยทีเดียวสรุปประเด็นสำคัญในขณะเดียวกันครับเมื่อกี้นี้เกริ่นบอกไว้เรื่องของเงินเยียวยาหลายๆคนบอกว่าวันนี้โอนแล้วใช่ไหมคุณบอลรายละเอียดเป็นยังไงบ้างอยากฟังเพราะว่าวันนี้ได้รับเงินเยียวยาเรียบร้อยแล้วด้วยต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับขอบคุณเรื่องของการช่วยเหลือขอบคุณเรื่องของการเยียวยาด้วยดังนั้นครับวันนี้สรุปให้ฟังอีกครั้งนึง13ตุลาคมนะครับปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับวันนี้ร่วมกับธนาคารออมสินเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูความเป็นอยู่ได้อย่างรวดเร็วมาดูวันนี้แล้วกันสรุปของวันนี้ก่อน13ตุลาคมนะครับคืบหน้าล่าสุดนะครับวันนี้เนี่ยมีการโอนด้วยหลายคนบอกวันนี้วันหยุดนะคุณบอลวันหยุดไม่หยุดโอนครับวันนี้เรียบร้อยนะครับมาดูข้อมูลกันในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับลงไว้วันนี้เนี่ยโอนไปจำนวน 151,124 ครัวเรือนวงเงินนะครับที่ได้มีการโอนเนี่ย1,000 กว่าล้านนะ 1,155 ล้าน 592,000 บาทนะครับเป็นเงินที่โอนวันนี้ตั้งแต่เวลา 11:00 น.นะครับของวันนี้ครับ13ตุลาคม2569โดยทางปภ.ครับก็ได้มีการส่งรายชื่อครัวเรือนน้ำท่วมเนี่ย21จังหวัดนะให้กับธนาคารออมสินนะครับแล้วก็ดำเนินการโอนเรียบร้อยหลายๆคนวันนี้บอกโอ้ได้แล้วเต็มไปหมดเลยขอบคุณมากๆที่แจ้งมาด้วยนะครับเรียกว่าได้รับเงินเยียวยาแล้วขอบคุณท่านนายกอนุทินนะครับขอบคุณคณะรัฐมนตรีขอบคุณรัฐบาลที่เรียกว่าช่วยเหลือในยามเดือดร้อนนะครับข้อความมาเยอะมากๆเลย21จังหวัดที่ได้รับการโอนเงินนะครับก็มีนนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครนะครับภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองแล้วก็กรุงเทพมหานครปภ.ครับธนาคารออมสินกรุงเทพมหานครจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำงานประสานกันอย่างเต็มที่ครับเพื่อที่จะเร่งช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนนะครับแล้วก็ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ต้องเร่งโอนเงินเยียวยาให้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายๆเรื่องเลยเดี๋ยวหลังสปอตครับจะกลับมานะครับพร้อมกับ1เรื่องราวของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศวันนี้ครับได้รับเกียรตินะครับจากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านรัชดาธนาดิเรกจะมาพูดคุยกันในรายการของเราด้วยเดี๋ยวพักกันสักครู่

0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: จับประเด็น VIP
0: กลับมาติดตามกันครับ 18:18 ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับอยู่กับบอลสกานแก้วประจันครับทุกวันช่วงนี้จะเป็นช่วงของจับประเด็น VIP นะครับแน่นอนว่าเรายังคงต้องติดตามกันเรื่องสำคัญเลยกับการประชุมที่หลายๆคนบอกว่าได้ทั้งความรู้ได้ทั้งเรื่องของประโยชน์กับพี่น้องประชาชนกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า World Bank Group นะครับซึ่งต้องบอกว่าจัดขึ้นนะครับเรื่องของการเตรียมความพร้อมต่างๆวันนี้ครับบอลได้รับเกียรติจากท่านรัชดาธนาดิเรกผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเรื่องราวของความพร้อมการประชุมของครั้งนี้นะครับแน่นอนตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
0: ครับยินดีต้อนรับถูสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับท่านรัชดาอาจารย์รัชดานะครับวันนี้ต้องเรียนถามเรื่องแรกเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีของประเทศไทยที่ได้รับเกียรติครับให้เป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศความพร้อมครับมีมากมายแต่บังขออนุญาตโฟกัสไปที่เรื่องของความพร้อมทางด้านของไซเบอร์ความมั่นคงทางไซเบอร์เรื่องนี้ครับอาจารย์จะอธิบายให้กับคุณผู้ฟังได้เห็นรายละเอียดอย่างไรเรื่องของความสำคัญของเรื่องนี้ด้วยครับ
7: ค่ะก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังมองในภาพรวมนะคะเมื่อเราเป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับโลกขนาดนี้นอกจากเรื่องของความปลอดภัยของผู้ที่เดินทางมาประชุมเรื่องความสะดวกต่างๆแล้วมันมีอีกภัยนึงที่มีความเรียกว่ามีความเสี่ยงสูงนะคะแล้วอาจจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศแล้วก็ความเรียบร้อยในการประชุมด้วยก็คือภัยไซเบอร์ภัยไซเบอร์มันไม่ใช่เพียงแค่คนมาแจมระบบวุ่นสร้างความวุ่นวายบน Facebook ของส่วนราชการของ World Bank นะคะแต่มันสามารถยกระดับไปถึงการสร้างความวุ่นวายเช่นไฟดับน้ำไม่ไหลรวมไปถึงสร้างความปั่นป่วนในระบบจราจรรถไฟฟ้าการเดินทางเครื่องบินการจราจรทางอากาศทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์ค่ะถ้าเราไม่ระมัดระวังให้ดีเนี่ยอาจจะมีคนไม่หวังดีมาป่วนได้แล้วโดยปกติเนี่ยมันก็มีสถานการณ์ของคนมาปั่นป่วนระบบไซเบอร์ของกันและกันอยู่ทุกนาทีแหละค่ะ เพียงแต่ว่าเราประชาชนไม่ได้รู้สึกว่ามันมีคนมาคุกคามเพราะว่าเราป้องกันได้นะคะเพราะฉะนั้นในโอกาสที่เราเป็นเจ้าภาพนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีบางคนที่ไม่หวังดีอยากจะมาทำลายชื่อเสียงของความเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยนะคะดังนั้นรัฐบาลเนี่ยเราก็ยกระดับความพร้อมในเรื่องของการป้องกันภัยไซเบอร์ให้มากขึ้นซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันหลายหน่วยงานนะคะหน่วยงานหลักก็คือสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หรือสคมช.แล้วก็ทำงานร่วมกับทุกส่วนราชการเลยค่ะในเรื่องนี้ก็จะมี37หน่วยงานหลักๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพี่น้องประชาชนความสะดวกต่างๆนะคะมากไปกว่านั้นเนี่ยเรายังเฝ้าระวังเว็บไซต์อีก1,000กว่าเว็บไซต์นะคะที่เป็นเว็บไซต์ในการให้การบริการประชาชน
0: ครับ
7: เพราะโดยมากเนี่ยพวกผู้ที่ชอบมาคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยเขาชอบจู่โจมทางเว็บไซต์นะคะให้เกิดความปั่นป่วนหรือว่าความไม่สะดวกอะไรอย่างต่างๆแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เรามีการเฝ้าระวังอยู่ค่ะ
0: ครับนี่คือความสำคัญนะครับแล้วก็รายละเอียดด้วยเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกถึงการเตรียมความพร้อมเห็นทราบว่ามีเครือข่ายพันธมิตรหลายภาคส่วนด้วยที่เข้ามาร่วมมือกันมีภาคส่วนไหนบ้างอีกครับที่มาร่วมกันนะครับ
7: แน่นอนเลยนะคะเรื่องของกองทัพนะคะก็เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการต่อต้านภัยไซเบอร์อยู่แล้ว
0: เร
7: ื่องของโทรคมนาคมการสื่อสารบริษัทและที่ต่างๆที่ให้บริการการสื่อสารนะคะแล้วก็หน่วยงานกระทรวงต่างๆอันนี้ค่ะต้องเข้ามาร่วมมือค่ะ
0: กระทรวงดีอีแน่นอนบทบาทสำคัญ
7: อันนี้แน่นอนใช่ค่ะ
0: ที่ก็เข้ามาร่วมในเรื่องของเครือข่ายพันธมิตรด้วยมาถึงการเตรียมงานในครั้งนี้บ้างครับต้องบอกว่าการดูแลเรื่องนี้ครับความมั่นคงทางไซเบอร์เนี่ยใช้เฉพาะในการประชุมครั้งนี้หรือไม่หรือว่าต่อไปใช้ต่อหลังจากงานจบด้วยครับ
7: ต้องใช้ต่อนะคะแล้วการทำงานเป็นระบบแบบนี้อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ว่ามีกระทรวงดีอีกระทรวงต่างๆกลาโหมหรือการท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยค่ะต้องเข้ามาเพราะว่าอาจจะเป็นเป้าได
0: ้
7: ถ้าคนที่ชอบมาแอทแทคมาจู่โจมระบบไซเบอร์เนี่ยเขาอยากสร้างความปั่นป่วนนะครับ
0: ครับ
7: ยิ่งปั่นป่วนเขาก็จะดังนะมันจะยิ่งเป็นข่าวนี่ความปั่นป่วนจะยกระดับได้ก็เมื่อมันสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานเนี่ยจึงเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานอย่างมากและเมื่อการประชุมครั้งนี้เสร็จสิ้นลงเนี่ยนะคะเราก็จะมาสรุปบทเรียนว่าการทำงานมันเป็นยังไงเพราะประเทศไทยเราตั้งเป้าที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสำคัญสำคัญอีกเยอะนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้ที่ดีรวมถึงก็เผยแพร่นะคะการทำงานที่เป็นระบบความสำเร็จในครั้งนี้ของเราไปให้กับประเทศอื่นๆรู้ด้วยเพราะว่าเรื่องการป้องกันภัยไซเบอร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องร่วมมือกันทุกประเทศทั่วโลกอะค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าพวกก่อการเนี่ยเขาอยากจะกระทำสร้างความเดือดร้อนเมื่อไหร่วันไหนอย่างไรอะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่ออีกเรื่องครับที่ต้องเรียนถามเลยต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ติดตามกันอยู่ก็มีข้อคำถามเรื่องของประโยชน์นะครับจากการประชุมเรื่องของ World Bank Group Annual Meeting 2026ด้วยเรียนถามอาจารย์แบบนี้ครับว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการประชุมครั้งนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนต่างๆแล้วมันมีประโยชน์อื่นๆอะไรอีกบ้างที่เกิดขึ้นนะครับ
7: แน่นอนว่าในทางการต่างประเทศอะค่ะวันนี้ทุกประเทศทั่วโลกก็ต้องได้ยินชื่อของไทยแลนด์นะคะเพราะว่าทุกประเทศทั่วโลกเขามีผู้นำมาบางประเทศเนี่ยอาจจะเป็นผู้นำหมายเลขหนึ่งเลยก็ได้นะคะเพราะว่าบางประเทศเขาก็ผู้บริหารประเทศสูงสุดเนี่ยดูแลกระทรวงการคลังด้วยการรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับผลการประชุม World Bank เนี่ยมันก็จะมีคำว่าไทยแลนด์เพราะฉะนั้นอธิบายง่ายๆก็คือตอนนี้ประเทศไทยเรากลับเข้าสู่จอเรดาร์ของโลกแล้วนะคะทำให้เห็นถึงความพร้อมในการจัดงานแล้วเราก็ใช้โอกาสนี้ค่ะท่านนายกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเราใช้โอกาสนี้อธิบายให้นักลงทุนนายแบงค์นักเศรษฐศาสตร์ต่างๆได้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศไทย นะคะว่าเราแข็งแกร่งอย่างไรและทิศทางการบริหารประเทศคืออะไรอันนี้คือจังหวะที่ดีมากที่เราจะทำให้นักลงทุนทั่วโลกเขามีความมั่นใจในประเทศไทยแล้วเขาก็ไม่เห็นประเทศไทยด้วยตัวเองเลยว่าจริงๆแล้วเราเป็นยังไงเราอาจจะหายไปจากจอเรดาร์ ของโลกมา10กว่าปีด้วยการเมืองที่มันไม่นิ่งนะแต่ครั้งนี้เรากลับมาแล้วกลับมาด้วยทิศทางที่วางแผนมาอย่างรอบคอบและพร้อมที่จะรองรับส่งเสริมเศรษฐกิจสมัยใหม่ค่ะ
0: นี่ประโยชน์ที่จะได้รับกับพี่น้องประชาชนท้ายที่สุดครับแน่นอนคนไทยทั้งประเทศที่ติดตามเรื่องของการประชุมครั้งนี้ครับอยากให้อาจารย์เชิญชวนครับเพราะว่านี่ก็เป็นวันที่2ใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้เป็นวันแรก13ตุลาคมเป็นเจ้าภาพที่ดีกันในการที่จะต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะครับอาจารย์ครับ
7: ก็ถือว่าวันนี้ในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเป็นโอกาสสำคัญของคนไทยทุกคนล่ะค่ะเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพการประชุมที่มีความหมายและมีผู้มาร่วมประชุมที่มากที่สุดอันหนึ่งของโลกก็ได้นะคะถ้านับตัวผู้มาร่วมประชุมและผู้ติดตามแล้วเนี่ยดิฉันว่าใกล้ๆ 20,000 คนเลยเพราะฉะนั้นในส่วนของท่านที่อยู่ในกรุงเทพก็จะมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพมากกว่าพ
0: ี่
7: น
0: ้
7: องประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดนิดนึงแต่ว่าประโยชน์ที่ได้จากครั้งนี้ล่ะค่ะอย่างที่เรียนว่ามันเป็นการส่งสัญญาณและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติซึ่งในระยะต่อไปเนี่ยเราก็คาดหวังว่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาลงทุนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นลงไปยังพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยและนั่นล่ะค่ะก็คือบทบาทที่ท่านผู้ฟังทุกคนจะร่วมกันทำได้ก็คือเป็นเจ้าภาพการเป็นเจ้าภาพประเทศไทยที่ดีไม่ว่าจะในวาระโอกาสไหนก็ตามค่ะ
0: ครับผมวันนี้กราบขอบพระคุณครับอาจารย์รัชดาธนาดิเรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการครับขอบพระคุณครับ
7: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับแน่นอนคุณผู้ฟังครับติดตามนะครับมาโฟนอินกันสดๆเลยเพื่อที่จะมาอัปเดตเรื่องราววันนี้ประเด็นสำคัญคือเรื่องของการเตรียมความพร้อมอย่างที่ท่านอาจารย์รัชดาบอกนะครับเรื่องของความมั่นคงทางไซเบอร์อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแน่นอนเรื่องของการดูแลความเรียบร้อยระบบต่างการบูรณาการข้อมูลต่างๆกับทุกๆกระทรวงทั้งกระทรวงกลาโหมใช่ไหมฮะทั้งกระทรวงดีแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อการประชุมสำเร็จลุล่วงนะครับด้วยดีแล้วก็ที่สำคัญก็จะได้เป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปในอนาคตด้วยนะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆกันด้วยคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับเพิ่มเติมมานะครับจากหลากหลายพื้นที่ที่เบอร์02-276-9717นะฮะแล้วก็อีกเบอร์102-276-9721นะครับบอกว่าติดตามแล้วได้ประโยชน์มากๆเลยทีเดียวแล้วก็ได้ข้อมูลที่สามารถที่จะนำไปบอกต่อนะครับแล้วก็เรียกว่าบางคนก็เข้ามาในเพจของเราด้วยนะครับติดตามข้อมูลติดตามเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กันอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณมากหลายๆพื้นที่เลยที่ฟังกันอยู่นะครับรวมถึงการติดตามกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่บอกไป02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับการประชุมสำคัญที่เกิดขึ้นนะครับประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับต้องบอกว่าท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านก็ได้มีการเสวนาระดับสูงนะครับซึ่งต้องบอกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้นะครับเรียกว่ามีผู้ที่เข้าร่วมประชุมอย่างที่อาจารย์รัชดาบอกว่าร่วมๆนะฮะทั้งผู้ติดตามด้วยอีกนะครับมาเกือบ 20,000 คนเลยทีเดียวหนึ่งหลักใหญ่ใจความครับที่ต้องบอกว่าเป็นการชูประเด็นไทยของเราเชื่อมเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสนะครับโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก็ได้มีการพูดถึงประเด็นสำคัญบอกไทยนำเข้าพลังงานประมาณ50%จากตะวันออกกลางจึงมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องหาแหล่งพลังงานทางเลือกทั้งจากแอฟริกาตะวันตกแล้วก็ลาตินอเมริกาในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาหนึ่งในประเด็นสำคัญนะครับที่ได้มีการพูดถึงก็คือการกระจายคู่ค้าเรื่องพลังงานเรื่องตลาดเรื่องเทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงจากแหล่งเดียวขณะเดียวกันครับเรื่องของตลาดแล้วก็พันธมิตรที่มากขึ้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสเรื่องการส่งออก นะครับการลงทุนแล้วก็การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆนอกจากนี้ครับไทยก็สามารถที่จะใช้บทบาทของการประชุมครั้งนี้เป็นผู้เชื่อมตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนเทคโนโลยีระหว่างคนระหว่างหลายๆกติกาที่มีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเรื่องสำคัญครับนายเอกนิติยังระบุด้วยว่า4การปฏิรูปสำคัญนั่นก็คือการกระจายตลาดแล้วก็เรื่องของห่วงโซ่อุปทานการใช้ AI เพิ่มผลิตภาพการลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าเน้นการปรับตัวแล้วก็การสร้างเงินออมระยะยาวใช้โอกาสจาก Longevity Economies นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าประเทศไทยของเราครับต้องบอกว่าโดดเด่นในสายตานะครับของโอ้โหเรียกว่าทั่วโลกกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับต้องบอกว่าการเติบโตของประเทศไทยถ้าย้อนกลับไปเราเคยเป็นเจ้าภาพนะคุณผู้ฟังอย่างที่เคยบอกกันนะครับเมื่อตอนนู้นนะครับในปี1991นะครับหรือปี2534แต่ในขณะเดียวกันครับในปีนี้2569ต้องบอกว่าไทยเปลี่ยนโฉมไทยเติบโตขึ้นนะครับเติบโตรายได้เนี่ยกว่า3เท่าบอกรายได้ต่อหัวทะลุ8,000 ดอลลาร์นะครับสิ่งสำคัญนั่นก็คือตอนนี้ครับแน่นอนท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกเลยว่าเศรษฐกิจของไทยตอนนี้ครับเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่ในขณะเดียวกันครับไทยก็ต้องขับเคลื่อนด้วยการเพิ่มผลิตภาพเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็ต้องมีการลงทุนในเรื่องของทุนมนุษย์แล้วก็ FDI ระลอกใหม่เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่นะครับโดยการเติบโตต้องไม่ทิ้งคนไทยแล้วก็ SME ไว้ข้างหลังด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญก็คือการพูดถึงเรื่อง AI บอก AI นี่แหละจะเป็นโอกาสสำคัญของไทยทั้งเรื่องการส่งออกทั้งเรื่องการลงทุนแล้วก็การช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานจากสังคมสูงวัยหากแรงงานไทยครับสามารถใช้ AI เพิ่มผลิตภาพได้นะครับก็จะกลายเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจไทยต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาติดตามกันนะครับเชื่อว่าหลายท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่ก็จะได้ข้อมูลต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการประชุมครั้งนี้ครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ย้ำกันนะครับ 12 ถึง 18 ตุลาคมนะครับเราก็เป็นเจ้าบ้านเราก็เป็นเจ้าภาพที่ดีอีกเรื่องนึงก็คือมาตรการในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการจราจรนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ผู้เข้าร่วมการประชุมต้องบอกว่าจากทั่วโลกนะครับมีไม่น้อยกว่า 20,000 คนอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ดังนั้นครับก็ขอความร่วมมือช่วงนี้หลายคนแน่นอนเป็นการขอความร่วมมือถ้า work from home ได้ใช่ไหมครับก็เพื่อที่จะเรื่องของการดูแลการจราจรนะครับในจุดสำคัญสำคัญต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังนะครับบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็เส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับแนะนำประชาชนแบบนี้ครับว่าสามารถที่จะใช้บริการขนส่งสาธารณะได้นะครับส่วนตัวบังก็ชอบนะมองว่ามันสะดวกดีนะครับขึ้นรถ BTS ขึ้น MRT นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้รถไฟฟ้า MRT นะครับใช้สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแล้วก็สถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกอันนี้ดีมากแล้วก็สะดวกด้วยเร็วด้วยไม่ต้องเจอรถติดนะครับแนะนำคุณผู้ฟังนะครับก็ใช้บริการรถขนส่งสาธารณะเพื่อลดความเสี่ยงจากเรื่องของปัญหาการจราจรติดขัดสามารถที่จะตรวจสอบเส้นทางได้นะครับในจุดสำคัญสำคัญต่างๆดังนั้นครับถ้าเกิดว่าใครที่สะดวกนะครับก็ช่วงเวลาสัปดาห์นี้ก็แนะนำนิดนึงก็ใช้รถไฟฟ้ากันนะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมด้วยแล้วก็แนะนำอีกอย่างนึงคือวางแผนการเดินทางล่วงหน้านะครับในจุดต่างๆเช่นบางทีท่านต้องไปที่ธุระปะปังแถวๆใจกลางเมืองนะครับแถวๆถนนที่มีการจราจรค่อนข้างติดขัดแล้วก็การจราจรค่อนข้างหนาแน่นนะครับเพื่อจะได้เดินทางด้วยความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยในทุกๆเส้นทางนะครับมาดูอีกเรื่องนึงหน่อยนึงนะครับเรื่องของการประชุมครั้งนี้แหละ IMF World Bank นะครับแน่นอนมุมมองสำคัญรัฐบาลครับโดยกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแลของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจภายใต้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings นะฮะซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแน่นอนครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญประเด็นสำคัญครับจับประเด็นเป็นข่าวสรุปให้ฟังแบบนี้ว่าปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังธุรกิจจำนวนหนึ่งเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องนวัตกรรมสามารถที่จะสร้างรายได้นะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันแต่ทรัพย์สินเหล่านี้คุณผู้ฟังครับยังไม่อาจประเมินเป็นมูลค่าได้หรือยอมรับในเรื่องของระบบการเงินอย่างเต็มที่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหลักประกันทรัพย์สินที่จับต้องได้เช่นที่ดินอย่างเงี้ยหรือว่าอาคารอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นโจทย์สำคัญครับในเรื่องของระบบการเงินที่จะนำเอามูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามาประกอบการสนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจได้อย่างไรนี่คือประเด็นที่ได้มีการถูกพูดถึงดังนั้นครับการหารือในครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสนะครับของประเทศไทยในการหนึ่งเลยแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องของประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนนะครับแล้วก็แนวทางการพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะครับซึ่งต้องบอกว่านี่คืออีกหนึ่งมิตินะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นมิติใหม่ก็ว่าได้ในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบเดิมๆแบบดั้งเดิมนะครับดังนั้นครับนี่เห็นไหมฮะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ก็บอกว่าเป็นการประชุมสำคัญเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รัฐบาลครับเปิดมุมมองใหม่เรื่องการเข้าถึงเงินทุนธุรกิจโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมนะครับที่จะพูดถึงประเด็นนี้สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวก็เป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับยังมีหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับหลายพื้นที่ที่ต้องติดตามกันในขณะเดียวกันครับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำแน่นอนในพื้นที่ทั้งนครนายกอย่างที่บอกฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็ปราจีนบุรีล่าสุดครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอนนี้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีนะครับโดยต้องบอกว่าภายหลังที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับท่านสุชาติชมกลิ่นก็ได้มีการสั่งการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องภายใต้แนวคิดครับแนวทางคือทศหนึ่งเดียวนะครับระดมทั้งเรื่องของเรือระดมทั้งเครื่องสูบน้ำระดมทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็สิ่งของที่จำเป็นลงพื้นที่ครับไปช่วยเหลือพี่น้องนะครับที่พื้นที่ในภาคตะวันออกทั้งนครนายกนะครับทั้งฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับโดยมีนายพเดชลายทองรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้อำนวยการศูนย์ทำหน้าที่หลักคุณผู้ฟังครับในการประสานการทำงานสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือให้ตรงกับความจำเป็นของแต่ละพื้นที่โดยที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับทางด้านของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2ก็ได้มีการส่งเป็นเรือท้องแบนพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่อำเภอบางคล้านะครับเพื่อที่จะขนย้ายสิ่งของแล้วก็มอบถุงยางชีพมอบน้ำดื่มสะอาดอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับจากอุทกภัยแล้วก็เตรียมนำกำลังสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนี่คือฉะเชิงเทรานะครับมาดูที่ปราจีนบุรีครับปราจีนบุรีเนี่ยก็มีการระดม จ้าหน้าที่นะครับหน่วยงานในสังกัด64นายก็เร่งบรรจุลำเลียงกระสอบทรายเพื่อจัดทำแนวกั้นน้ำนะครับแล้วก็สนับสนุนการสูบการระบายน้ำพร้อมกับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วนะครับจำนวน2เครื่องในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วก็นำส่งมอบครับน้ำหมักชีวภาพสะสมเนี่ย200ลิตรเพื่อบรรเทาปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียนะครับเรื่องของกลิ่นที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหบางทีพอน้ำมันขังนานๆเนี่ยก็จะเจอกับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับน้ำมันนิ่งนานๆใช่ไหมขณะเดียวกันครับทางด้านของพื้นที่ต่างๆก็ได้มีการช่วยเหลือในสำนักงานทรัพยากรน้ำที่6นะครับก็ได้มีการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีนะครับอำเภอเมืองฉะเชิงเทราแล้วก็ที่อำเภอองครักษ์นะครับจังหวัดนครนายกด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็ลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับต้องบอกว่าหลายพื้นที่นะครับยังคงต้องติดตามข้อมูลนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องนะครับข้อความต่างๆที่ส่งมานะครับก็ขอบคุณมากๆเลยกำลังใจเพียบเลยทีเดียวนะครับจากคุณผู้ฟังในทุกๆพื้นที่นะครับคุณชนการนะฮะแล้วก็ TV5 ด้วยขอบพระคุณนะครับที่ติดตามกันมาดูหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องราวของการนำเสนอข้อมูลหลายพื้นที่เลยนะครับคนเข้าไปดูในเพจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการแจ้งเตือนมาตรงนี้เป็นประโยชน์ครับเพื่อที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนปภ.เตือนฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่คาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นคืนนี้เขื่อนบางแห่งเต็มความจุด้วยจับตาเรื่องของน้ำทะเลหนุนปลายเดือนด้วยนะครับวันนี้ครับ13ตุลาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับก็ได้มีการติดตามเรื่องของการสรุปประเด็นสำคัญสำคัญต่างๆนะครับภาคเหนือตอนล่างนะครับวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็มีภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งมาดูน้ำครับเรื่องของน้ำท่าน้ำในแม่น้ำนะครับลุ่มน้ำบางปะกงตอนนี้ล่าสุดแนวโน้มลดลงนะครับแล้วก็ในเขื่อนขนาดใหญ่หลายๆเขื่อนเลยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับเขื่อนขนาดกลางทั่วประเทศเนี่ยเขาบอกว่ามีน้ำรวมกันคุณผู้ฟัง 83% ของความจุสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 13,056 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็ 98%เขื่อนศรีนครินทร์นะครับตอนนี้ 97% เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 96% บอกใกล้เต็มอ่างแล้วนะครับแล้วก็มีเขื่อนหนองปลาไหลเขื่อนแก่งกระจานนะครับมีปริมาณน้ำเนี่ยเกินความจุเต็มศักยภาพในการกักเก็บแล้วก็ต้องเฝ้าระวังอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของน้ำทะเลหนุนนะครับระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมนี้นะครับระวังน้ำทะเลหนุนสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่แนะนำครับว่าท่านสามารถที่จะติดตามไว้ได้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมกันมานะครับก็ต้องบอกว่าทุกๆเรื่องทุกๆข้อมูลนะครับเป็นประโยชน์แล้วก็การนำเสนอเนี่ยต้องบอกว่าห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับโดยล่าสุดปภ.ก็ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วม20จังหวัดนะครับจังหวัดไหนบ้างที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคุณผู้ฟังมีพิษณุโลกนะครับนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครทางด้านของท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรก็เปิดเผยครับบอกว่าจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักถึงหนักมากประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือพอน้ำไหลมาจากภาคเหนือคุณผู้ฟังก็มาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันครับยังคงมีอุทกภัยเกิดขึ้นอย่างที่นำเรียนว่า20จังหวัดอย่างที่บอกไปนะครับดังนั้นครับเราก็ต้องติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารติดตามเรื่องราวแบบนี้ครับอย่างใกล้ชิดในทุกๆพื้นที่นะครับเพราะว่าทุกเรื่องเนี่ยเกี่ยวเนื่องนะครับแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องราวของการติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อที่จะ ะนำเรียนเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ในจุดต่างๆกันนะครับทางด้านของข้อมูลต่างๆครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องบอกว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยก็นำเสนอแล้วก็สื่อสารถึงพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญที่หลายๆท่านเลยกำลังติดตามอยู่นะครับเรื่องของการนำข้อมูลต่างๆเรื่องของการเยียวยาด้วยนะครับมีข้อความส่งเข้ามาจากคุณเจี๊ยบชวนชมกำแพงเพชรด้วยบอกน้ำเสียงใสดีขอบคุณมากเลยก็ติดตามไว้นะครับในทุกๆวันแบบนี้เพื่อที่จะได้นำเสนอข้อมูลต่างๆมีคุณเจสซี่นะครับส่งเข้ามาแล้วก็จากหลากหลายพื้นที่เลยบอกว่าวันนี้ฝนไม่ตกแล้วนะครับสถานการณ์น้ำเริ่มดีขึ้นแล้วก็หลายๆจุดน้ำเริ่มลดลงนะครับตอนนี้คุณบอลก็เรียกว่าเข้าบ้านแล้วแต่มีข้อความส่งมาบอกว่ากวาดบ้านถูบ้านแบบเหนื่อยเลยทีเดียวเอาถือว่าเป็นการออกกำลังกายก็แล้วกันนะครับจะได้สุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงนะครับอ่ะมาดูอีกเรื่องนึงหน่อยนึงนะครับหลายคนนอกเหนือจากเรื่องของอุทกภัยนอกเหนือจากการประชุมเรื่องของ IMF แล้วเนี่ยทางด้านของการดูแลพี่น้องประชาชนล่าสุดมองเข้าไปดูในเพจของ NBT Connect นะครับเขาก็ได้มีการลงไว้เรื่องของการบุกรังค้ามนุษย์ย่านรามคำแหงอันนี้ก็น่าสนใจครับเป็นการช่วย2แม่ลูกชาวเมียนมาที่ถูกทารุณเขาบอกว่ามีการใช้ช้อนเนี่ยลนไฟแล้วก็นาบแล้วก็มีการบังคับให้ขายของล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่นะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองส่วนที่กำลังการเปิดปฏิบัติการครับพิทักษ์กุหลาบตูมจับกุมคุณผู้ฟังเป็นผู้ต้องหาในขบวนการค้ามนุษย์มีการบังคับใช้แรงงานชาวเมียนมานะครับที่อยู่ในบริเวณซอยรามคำแหง122เขตเนี่ยนะฮะที่ต้องบอกว่าจุดสำคัญกรมการปกครองครับได้ประสานข้อมูลแล้วก็มีการแจ้งเบาะแสจากการร้องเรียนนะครับบอกว่ามีเหตุแบบนี้คุณผู้ฟังเล่าให้ฟังแบบนี้เบื้องต้นเนี่ยผู้เสียหายจำนวน2รายเนี่ยมารดาสัญชาติเมียนมามารดาอายุ28ปีนะครับแล้วก็บุตรสาวเนี่ยอายุ5ปีถูกผู้ต้องหาเนี่ยหลอกลวงโดยอาศัยความคุ้นเคยส่วนตัวบอกว่าจะพาเข้ามาทำงานเป็นแม่บ้านในประเทศไทยพร้อมสัญญาจะจ่ายค่าตอบแทนแล้วก็มีการจัดทำเอกสารประจำตัวถูกต้องแล้วก็จะมีการส่งเสียบุตรสาวให้ได้เรียนหนังสือเมื่อพาหลบหนีเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติที่แม่สอดจังหวัดตากก็เข้ามาพักอยู่ที่บ้านพักที่กรุงเทพมหานครผู้ต้องหากลับบังคับผู้เสียหายและบุตรสาวเนี่ยให้ไปตระเวนเร่ขายของขายขนมขายสินค้าแล้วก็ขายดอกไม้เนี่ยตามสถานบันเทิงยามค่ำคืนใช้ถ้อยคำรุนแรงมีการยึดเอกสารประจำตัวและที่สำคัญครับทำร้ายร่างกายคุณผู้ฟังเขาใช้เนี่ยใช้ความร้อนเนี่ยโดยการใช้ช้อนลนไฟนะลนไฟเสร็จปุ๊บเอามาทาบตามร่างกายจนเรียกว่าผู้เสียหายเนี่ยทนไม่ไหวแล้วก็หลบหนีออกมาได้ก็มาขอความช่วยเหลือนะครับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับได้2รายแล้วก็สามารถช่วยเหลือเด็กสัญชาติเมียนมาเพิ่มเติมได้อีก5รายนะครับอายุตั้งแต่11ปีถึง18ปีแล้วก็ได้มีการขยายผลด้วยครับเข้าไปตรวจค้นบ้านพักอีกหลังนึงที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันเขาบอกมีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือญาตินะครับก็มีการกระทำความผิดแบบนี้ลักษณะรูปแบบเดียวกันเลยพบเด็กสัญชาติเมียนมาเพิ่มเติมนะครับ1รายอายุ12ปีบอกได้จ่ายเงินจำนวน 30,000 บาทให้แก่มารดาของเด็กเพื่อรับตัวมาล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ก็ได้มีการนำเอาชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองแล้วก็มีการสนธิกำลังนะครับเปิดปฏิบัติการพิทักษ์กุหลาบตูมนะครับเข้าจับกุมผู้ต้องหาในขบวนการค้ามนุษย์แล้วก็มีการบังคับใช้แรงงานชาวเมียนมาได้นะครับก็มีการบุกทลายรังค้ามนุษย์ย่านรามคำแหงครับก็สามารถช่วยเหลือแม่แล้วก็ลูกเด็กเมียนมาที่ถูกทารุณนะครับมีการใช้ช้อนลนไฟเนี่ยจี้ตามตัวแล้วก็บังคับต่างๆนะครับมีการขยายผลด้วยตอนนี้นะครับก็เรียกว่า แน่นอนก็ติดตามกันนะครับเป็นเรื่องราวสำคัญสำคัญที่เชื่อเหลือเกินครับว่าหลายๆคนก็ได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพลพีสุวรรณชวีกันครับล่าสุดท่านก็เร่งตรวจสอบอีกเรื่องนึงคือเรื่องของแรงงานเรื่องของปมโรงงานปราจีนบุรีที่เขาบอกมีการทำสารเคมีเนี่ยรั่วไหลพบพิรุธด้วยนะครับถือหุ้นไข้เข้าข่ายนอมินีเชื่อมโยงนามสกุลดังด้วยนะครับล่าสุดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานครับในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยท่านบอกว่าการลงพื้นที่เนี่ยพบความผิดปกตินะครับก็ได้มีการประสานนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้ตรวจสอบแล้วก็ปิดโรงงานดังกล่าวขณะนี้ครับพบว่ามีความเชื่อมโยงกับชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยมีข้อสงสัยว่าอาจเข้าข่ายนอมินีด้วยนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะที่เรียกว่ากำลังติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับดังนั้นใครที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องบอกว่าทุกเรื่องราวนะครับแล้วก็สิ่งที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นเรื่องราวที่สื่อสารถึงกันแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับแน่นอนหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามกันอยู่ครับส่งข้อมูลผ่านทางรายการมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีประกาศจากทางด้านของจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะครับจังหวัดเพชรบุรีประกาศพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมฉุกเฉินเนี่ย10ตำบลด้วยกันนะครับที่อำเภอเขาย้อยเร่งตอนนี้ครับระดมความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับทางด้านของจังหวัดเพชรบุรีครับตอนนี้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพราะว่าจังหวัดเพชรบุรีที่เราเคยนำเสนอกันตลอดครับว่าฝนตกหนักนะครับแล้วก็ตกต่อเนื่องเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ตกหนักจริงๆที่เพชรบุรีมีคุณผู้ฟังส่งมาคุณบอลขาฝนตกหนักมากนะครับล่าสุดบอลเข้าไปดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับทางด้านของจังหวัดเพชรบุรีก็เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับจากอุทกภัยหลังฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเขาย้อยส่งผลกระทบบ้านเรือนนะครับแล้วก็ทรัพย์สินรวมถึงพื้นที่เกษตรของพี่น้องประชาชนตอนนี้เสียหายมากเลยทีเดียวนะครับทางด้านของนายพักพัฒน์ส่งวัฒนยุทธ์นะครับซึ่งท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีท่านเปิดเผยครับว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะครับอนุญาตให้ออกประกาศกำหนดให้พื้นที่อำเภอเขาย้อยเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วก็เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับดังนั้นครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งช่วยเหลือกันนะครับ10ตำบลก็คือตำบลเขาย้อยตำบลสะพังตำบลบางเค็มตำบลทับคางตำบลหนองปลาไหลตำบลหนองปรงนะครับตำบลหนองชุมพลตำบลห้วยโรงตำบลหนองชุมพลเหนือแล้วก็ตำบลห้วยท่าช้างนะครับทั้งหมดนี้ครับเป็นการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยเพราะว่าให้ส่วนราชการด้วยนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถที่จะดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน2562ได้อย่างทันท่วงทีตรงนี้เป็นการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ถือว่าเป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ต้องบอกว่าติดตามแล้วก็ประสานข้อมูลต่างๆกันอยู่อย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่ามีข้อมูลต่างๆแล้วก็ส่งเรื่องของการสื่อสารมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลกันนะครับทุกๆเรื่องราวนะครับมีข้อความจากคุณแป้งด้วยนะครับเดี๋ยวมันเข้ามาดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพราะว่าคุณผู้ฟังก็ฟังรายการอยู่แล้วก็ส่งเข้ามาคุณยุพาบัลลังโพครับติดตามรายการฟังทุกวันผ่านทางวิทยุด้วยได้ความรู้ทันเหตุการณ์แล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ก็สามารถที่จะสื่อสารข้อมูลต่างๆกันได้นะครับมีจากพระรุ่งด้วยเป็นบทกลอนยาวๆมาเลยทีเดียวหลายบทกลอนเลยคุณนีนะครับคุณสุภชัย PRD ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับ PRD ก็กรมประชาสัมพันธ์นะครับที่สื่อสารต่างๆแล้วก็นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบแล้วก็ติดตามข้อมูลต่างๆกันแจ้งเบอร์โทรศัพท์กันไว้นะครับเผื่อว่าใครที่ติดตามกันอยู่02 276 9717แล้วก็02 02-276-9721นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สื่อสารมานะครับแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางรายการกันอยู่นะครับอีกเรื่องนึงครับวันนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องบอกว่าแน่นอนการประชุมเรื่องของ IMF นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีภาพบรรยากาศนะครับใครอยากจะดูภาพบรรยากาศก็ไปดูในเพจของเราได้ครับเรียกว่าทีมข่าวของเราเนี่ยลงต่อเนื่องจริงๆนะครับเรียกว่าอัปเดตกันเทียบจะทุกชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศของการประชุมเรื่องของรายละเอียดเรื่องของพิธีเปิดนะครับรวมถึงข้อมูลต่างๆที่ได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลมาอย่างเพิ่มเติมนะครับเรื่องของบอร์ดประกันสังคมปิดท้ายกันสักหน่อยนึงในชั่วโมงนี้นะครับแน่นอนท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือที่เราคุ้นเคยกันก็คือบอร์ดประกันสังคมทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนการเลือกตั้งที่ผ่านมาครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้อย่างมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะฮะเราจะเห็นว่าโอ้โหหลายคนไปมาบอกคุณบอลขารถติดมากทุกหน่วยการเลือกตั้งเลยนะฮะทั้งฝ่ายนายจ้างเองทั้งฝ่ายผู้ประกันตนเองนะครับพบว่ามีตัวเลขสูงมากๆเลยนะครับก็ท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็แสดงความยินดีกับผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ยินดีกับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นยืนยันครับพร้อมทำงานร่วมกับบอร์ดชุดใหม่นะครับเดินหน้ายึดหลักการไตรภาคีทวงดุลคุ้มครองทุกภาคส่วนในการทำงานในทุกๆฝ่ายนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องติดตามกันต่อนะครับหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่เรียกว่าครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนนะครับทั้งเรื่องราวสำคัญที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่มีมาอย่างต่อเนื่องเงินเยียวยาเรื่องของประกันภัยพิบัติเรื่องของพี่น้องเกษตรกรการพักหนี้นะครับแล้วก็ปภ.ที่มีการโอนเงินต่างๆเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้เหมือนเดิม 17:00 นจนถึง 19:00 นครับติดตามจับประเด็นเป็นข่าวกับบอลสกันแก้วประจันได้นะครับแน่นอนว่าก็ยังคงเกาะติดเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Annual Meetings นะครับซึ่งได้ประโยชน์มากๆเลยทีเดียวสำหรับคุณผู้ฟังนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นวันนี้เวลาหมดแล้วบรรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
8: มงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
7: ้วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
8: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบผู้นำสหรัฐเชื่อว่าจีนและรัสเซียไม่ได้ช่วยเหลืออิหร่านทำสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังเพื่อรับมือกับผลกระทบในอนาคต
2: นางคริสตาลีน่าจอร์เจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เปิดเผยบนเวทีสัมมนา Building ResilienceIn a fragmented world ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงรอบด้านทำให้ประเทศต่างๆต้องคำนึงถึงเรื่องความมั่นคงควบคู่ไปกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยย้ำว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคและการเงินคือแนวป้องกันด่านแรกพร้อมกันนี้ IMFยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์หนี้และตัวเลขขาดดุลในบางประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ประกอบกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยทรงตัวในระดับสูงจนกลายเป็นภาระหนักในการชำระหนี้พร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญภาวะความแตกแยกแต่ความร่วมมือและการบูรณาการทางเศรษฐกิจยังคงเป็นสิ่งสำคัญโดยยกตัวอย่างว่าหากยุโรปบูรณาการโครงข่ายพลังงานจะช่วยลดราคาพลังงานได้มากกว่าร้อยละ10ขณะที่เอเชียจะมีโอกาสเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อีกร้อยละ 1.8 หากสามารถยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีได้พร้อมแสดงความคาดหวังที่จะเห็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งมากขึ้นเช่นอาเซียนโดยยืนยันว่า IMF พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อรักษาเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจโลกต่อไปนพศรแก้วขำรายงาน
1: ส่วนการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประธานกลุ่มธนาคารโลกแนะดึงทุนเอกชนร่วมพัฒนาคนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นขณะที่ไทยชูกลไกพลังงาน AI เงินทุนปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
3: นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เปิดเผยถึงประเด็นด้านเงินทุนและการสร้างงานโดยระบุว่าในอีก 12-15 ปีข้างหน้าจะมีประชากรในตลาดเกิดใหม่ถึง 1,200 ล้านคนที่มีอายุครบ18ปีซึ่งต้องการการรองรับด้านการศึกษาสาธารณสุขและการสร้างงานเนื่องจากงบประมาณภาครัฐมีจำกัดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนและภาคการกุศลเข้ามาร่วมขับเคลื่อนปัจจัยสำคัญ3ประการในการดึงดูดเงินทุนภาคเอกชนได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานมนุษย์ธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทำธุรกิจการมีหลักนิติธรรมกฎหมายที่ชัดเจนและการลดขั้นตอนทางราชการการลดความเสี่ยงให้นักลงทุนผ่านเครื่องมือประกันความเสี่ยงการใช้เงินทุนสกุลท้องถิ่นและการสร้างประเภทสินทรัพย์ใหม่สำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญและบริษัทประกันซึ่งธนาคารโลกได้เร่งผลักดันการระดมทุนภาคเอกชนสำหรับตลาดเกิดใหม่จนเพิ่มขึ้นเป็น 112,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อ3ปีก่อนพร้อมทั้งเปิดตัวกลยุทธ์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานหลักถึง 75% ของงานทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและพื้นที่เปราะบางอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่นานาชาติไว้วางใจเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shape โดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์นอกจากนี้ไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง22%พร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวนายเอกนิติยังย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางหลักและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม24ชั่วโมงในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตจุกศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
6: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับที่เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมาน
1: อกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยโดรนทุกชนิดในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR1 Bangkok City ตลอด24ชั่วโมงในวันที่16ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 23:59 นเพื่อยกระดับความปลอดภัยระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สำหรับโดรนที่จำเป็นต้องใช้ในภารกิจเกี่ยวกับการประชุมต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal และได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ CAT เท่านั้นพร้อมทั้งต้องแจ้งรายละเอียดและประสานงานกับศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลก่อนปฏิบัติการบินทุกครั้งหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบ

0: ทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกา Ghost Talent 2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินเมื่อวานที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ทีม Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพียงแจ้งให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อชี้แจงข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนจะช่วยชี้แจงทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องขอความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยเนื่องจากหัวหน้าพรรคและแกนนำยืนยันจุดยืนชัดเจนแล้วพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตย
2: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจงไม่ต้องขอครับพรรคเพื่อไทยทั้งหัวหน้าพรรคท่านหัวหน้าทีมทุกอย่างก็ยืนยันนะครับคือพรรคเนี่ยให้อยู่แล้วล่ะแต่พรรคร่วมรัฐบาลก็สนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเคารพเอกสิทธิ์ที่ส.ส.แต่ละท่านมีอยู่ก็เป็นเรื่องของสิทธิตามหลักประชาธิปไตย
1: นายกรัฐมนตรีระบุว่ากรอบเวลาพิจารณายัตติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยไม่มีปัญหายืนยันว่ายังไม่ได้คิดเรื่องปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจและยังไม่ถึงเวลาประเมินตัวชี้วัดผลงานหรือ KPI ของรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามต้องการเห็นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์โดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยระบุว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักส่วนกรณีเขากระโดงเป็นเรื่องเก่าโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเพียงบุคคลเดียวแต่ยังรวมถึงประชาชนชาวบุรีรัมย์ที่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยซึ่งทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงจึงไม่เห็นว่าเป็นการดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้องส่วนกรอบเวลาการอภิปราย5วันมองว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมากโดยต้องพิจารณาว่าจะมีประเด็นให้อภิปรายมากขนาดนั้นหรือไม่รวมถึงเป็นประเด็นใหม่ที่มีมูลข้อเท็จจริงหรือไม่ซึ่งต้องรอดูรายละเอียดก่อน
3: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผม

0: ก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะฮะหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่การเดี๋ยวรอดูดีกว่าม
1: าต่อที่สถานการณ์น้ำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้
2: ในณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภาพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บน้ำแม่ประจันและอ่างเก็บน้ำห้วยผากภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยพื้นที่ท้ายน้ำบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน
3: นายสมสวัสดิ์ชายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 726.30 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 102.29 อ่างเก็บน้ำแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 30.80 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 72.98 และอ่างเก็บน้ำห้วยผากมีปริมาณน้ำ 17.64 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 64.13 ภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีต่ำกว่าตลิ่งยกเว้นพื้นที่ลุ่มอำเภอบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนส่วนอำเภอเขาย้อยได้รับผลกระทบจากน้ำป่าจังหวัดราชบุรีไม่ใช่การระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
4: สถานการณ์น้ำในขณะนี้นะครับแม่น้ำเพชรบุรีนะครับก็ถือว่าปกติปริมาณน้ำในแก่งกระจานก็ตรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงนะครับลุ่มน้ำเพชรบุรีตั้งแต่อำเภอแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองบ้านแหลมหรือว่าสถานการณ์ปกติยกเว้นบางพื้นที่ของอำเภอบ้านแหลมนะฮะซึ่งเป็นที่ลุ่มก็จะได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลขึ้นลงนะครับในส่วนของอำเภอเขาย้อยของ3วันมาเนี่ยนะครับประสบเหตุจากน้ำจากจังหวัดราชบุรีนะครับหลากมาที่อำเภอเขาย้อยทำให้ประสบเหตุอุทกภัยนะครับ
3: ทั้งนี้พื้นที่อำเภอเขาย้อยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อยรวม10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเขตให้ความช่วยเหลือแล้วโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้มีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคาดว่าไม่น่าเกิน1สัปดาห์ถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มระดับน้ำจะอยู่ในเกณฑ์ปกติณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ส่วนจังหวัดอ่างทองติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำขังชุมชนผงเพง
5: นายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่หมู่5และหมู่6ตำบลผงเพงเพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนโดยจุดดังกล่าวมีเครื่องสูบน้ำของชลประทานจังหวัดอ่างทองติดตั้งและเดินเครื่องอยู่เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่มาระยะหนึ่งออกสู่คลองผงเพงโดยวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุดล่าสุดระดับน้ำในคลองผงเพงลดลงอยู่ที่6เมตร11เซนติเมตรลดลงประมาณ2มิลลิเมตรนายทัศนัยในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้สั่งการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาให้เตรียมคืนพื้นที่น้ำท่วมตำบลผงเพงแล้วโดยให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นและทำความเดือดร้อนรำคาญให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นพอดอ6เข้าบำบัดที่ดารัตน์วงพจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30 พฤศจิกายน 69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่เชื่อว่าจีนและรัสเซียกำลังให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการทำสงครามกับสหรัฐหลังมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าทั้งสองประเทศคอยสนับสนุนอิหร่านอยู่เบื้องหลังผู้นำสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าหากมีการให้ความช่วยเหลือจริงก็คงเป็นเพียงการช่วยเหลือเล็กน้อยเพราะจีนและรัสเซียต้องสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลหากเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์เตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างยืนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อเดือนที่แล้วว่าไม่ให้สนับสนุนอิหร่านหลังมีรายงานว่าจีนส่งอาวุธให้อิหร่านและช่วยอิหร่านหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยบุตรสาวและภรรยาเข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศแห่งใหม่ในเกาหลีเหนือเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการจัดแสดงขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นฮวาซอง20ที่มีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายในสหรัฐสื่อทางการเกาหลีเหนือยืนยันว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทางยุทธวิธีตกลงไปในทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความสำเร็จในการปรับปรุงทางเทคนิคของส่วนประกอบสำคัญบางอย่างของอาวุธชนิดนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเขาอาจจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: มองความคิดการใช้ชีวิตไปกับเราในรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านมายังรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance นานาสารพันเรื่องราวของการใช้ชีวิตที่สมดุลกับตัวอย่างที่ดีกับบทสัมภาษณ์และเรื่องเล่าต่างๆที่เอามาฝากกันเป็นประจำสลับหมุนเวียนพูดดำเนินรายการแบบนี้แหละครับวันนี้เป็นหน้าที่ของผมวรรณชัยจิตที่วงเรื่องราววันนี้นะครับมาส่องโลกการทำงานในญี่ปุ่นซึ่งเป็นเทรนด์ที่น่าจับตามองมากเพราะว่าญี่ปุ่นกับไทยตอนนี้ตลาดแรงงานมีสถานการณ์วิกฤตพอๆกันเลยก็คือสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานและคนเกิดน้อยเต็มทีเทรนด์สปอตเวิร์กหรือว่าการทำงานที่ชนิดที่ย้ายไปไหนมาไหนก็ได้จ้างงานแบบสั้นๆเป็นรายชั่วโมงและเป็นวันจบงานปุ๊บจ่ายค่าตอบแทนทันทีอิสรภาพเต็มที่แต่ความมั่นคงหาไม่มีเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในญี่ปุ่นในวันนี้คนที่ทำงานแบบนี้เนี่ยอาจจะทำงานด้วยเจตจำนงที่ตั้งใจเลยก็มีหรือว่าเลือกที่จะทำแบบนี้เลยก็มีนะครับแต่มีอีกไม่น้อยเลยที่ทำไปเพราะความจำยอมและสถานการณ์บังคับให้ทำเพราะหางานทำไม่ได้มาส่องดูกันครับว่าสปอตเวิร์กในญี่ปุ่นนั้นมีลักษณะอย่างไรและไม่มากก็น้อยเราน่าจะเรียนรู้และถอดบทเรียนได้เหมือนกันว่าประเทศที่เคยก้าวสู่จุดสูงสุดงานเป็นทุกอย่างของชีวิตงานเสกสรรสวัสดิการและความสุขให้ชีวิตได้ฉันใดเนี่ยนะครับงานก็สามารถที่จะเป็นจุดขมขื่นของชีวิตได้เช่นกันสำหรับคนที่ไม่มีความสุขในระบบการทำงานแบบนี้นะครับเพราะญี่ปุ่นตอนนี้ระบบการทำงานมีหลากหลายจริงๆไม่ใช่มีแค่ระบบที่สร้างความมั่นคงและจ้างงานตลอดชีวิตเท่านั้นแต่เป็นระบบที่ทำให้คนต้องดิ้นรนต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลาหยุดนิ่งไม่ได้เลยละครับสร้างความเครียดให้ช้าๆจริงๆนะครับนั่นคือเรื่องราวของเราที่จะมาฝากกันในวันนี้ครับก่อนจะมาทำความรู้จักกับเทรนด์การทำงานชั่วครั้งชั่วคราวแบบสปอตเวิร์กในญี่ปุ่นครับมาดูอีกหนึ่งเทรนด์ที่ทั้งญี่ปุ่นกับไทยนั้นแชร์กันเป็นเทรนด์ที่ทั้งสองประเทศนั้นซึ่งมีปัญหาประชากรและปัญหาการขาดแคลนแรงงานนั้นต้องเผชิญอยู่เช่นกันในลักษณะของประชากรศาสตร์นั่นก็คือโซโล่อีโคโนมีจะบอกว่าเป็นปัญหาก็ได้หรือจะมองเป็นกระแสที่มันไม่ได้มีผลอะไรทั้งสิ้นก็เป็นไปได้แต่ว่าที่น่าจับตาก็คือว่าไทยเราติดอันดับท็อป3และอยู่ในกลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับประเทศตัวท็อปที่เต็มไปด้วยคนที่อาศัยอยู่ตัวคนเดียวจากข้อมูลของสำนักข่าวนะครับ TNN คนไทยอาศัยตัวคนเดียวสูงถึง5,500,000ครัวเรือนแล้วนะครับในปีนี้คนกลุ่มนี้อาจจะเป็นคนโสดซะเป็นส่วนใหญ่แต่บางคนนั้นก็อาจจะไม่โสดแต่เลือกที่จะอยู่ตัวคนเดียวเนื่องจากว่าภาระและความรับผิดชอบของตำแหน่งงานในหน้าที่ก็เป็นไปได้แต่ส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นคนโสดนี่แหละครับจะบอกว่าคนไทยโสดกันเยอะก็ไม่แปลกนะครับคนไทยอาศัยตัวคนเดียว5,500,000ครัวเรือนเติบโตขึ้นถึง 2.4 เท่าหรือว่า 240% เมื่อเทียบกับ2ทศวรรษหรือว่า20ปีที่แล้วและคนกลุ่มนี้เนี่ยมีทั้งกลุ่มคนที่อย่างที่บอกครับตั้งใจที่จะอยู่ตัวคนเดียวเป็นไปเพราะว่าภาระหน้าที่เลือกไม่ได้หรือว่าอยู่ตัวคนเดียวแบบยังคงมีความหวังและรอคอยคนที่จะมาอยู่ด้วยมีการคัตชักไรส์หรือว่าแบ่งสรรกลุ่มที่อาศัยตัวคนเดียวเป็นลักษณะเหล่านี้อยู่ด้วยนะครับปรากฏว่ากลุ่มที่ยังคงมีความหวังในความรักและรอคอยคู่แท้อยู่นะครับแต่ตอนนี้ยังอาศัยคนเดียวอยู่เนี่ยหรือว่าโรแมนติกคัพเฟลเนี่ยมีมากที่สุดก็คือ 32% กลุ่มที่เป็นรีลักแทนโซโล่หรือกลุ่มที่ต้องอยู่ตัวคนเดียวอย่างจำยอมอาจจะด้วยสถานการณ์หรือว่าหน้าที่การงานบังคับมีอยู่ 22% อีกหนึ่งกลุ่มที่มากเหมือนกันก็คือกลุ่ม half-hearted solo ก็คือกลุ่มที่แบ่งรับแบ่งสู้กับการอยู่คนเดียวคือไม่ได้ต่อต้านแต่ก็ไม่ได้ภูมิใจนักนะครับกับการอยู่คนเดียวมีถึง 25% และอีกกลุ่มสุดท้ายคือ fulfilled solo กลุ่มที่ตั้งใจที่อยู่คนเดียวเลือกแล้วว่าการอยู่คนเดียวนี่คือสิ่งที่เขาต้องการ 21%จะเห็นได้ว่ามีสัดส่วนพอๆกันครับอาจจะมีกลุ่มที่ยังมีความหวังก็คือ Romantic Hopeful เนี่ยมากเป็นพิเศษหน่อยนะครับแต่นั่นก็คือลักษณะของการแบ่งกลุ่มว่าคนที่อยู่ตัวคนเดียวนั้นมีลักษณะใดบ้างค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจะอยู่ที่ประมาณ 22,000 บาทครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไทยติดท็อป3ของเอเชียญี่ปุ่นมาอันดับ1ครับ ครัวเรือนที่มีตัวคนเดียว 35% เลยทีเดียวก็คือมากกว่า1ใน3แล้วครับตอนนี้เป็นโซโลอีโคโนมีอย่างแท้จริงเกาหลีใต้ตามมาติดๆ 32% และไทยตามมาก็ไม่ห่างมากครับ 26% ก็คือ1ใน4ของครัวเรือนในไทยนั้นเป็นครัวเรือนตัวคนเดียวแล้วนะครับในขณะนี้ทั้งที่ค่านิยมของไทยในอดีตดั้งเดิมนั้นก็เป็นค่านิยมของความมีอาวุโสค่านิยมของการสร้างครอบครัวนะครับค่านิยมที่ผู้ใหญ่ต้องดูแลผู้น้อยค่านิยมที่มีครอบครัวขนาดใหญ่อะไรทำนองนี้เนี่ยมันทำให้การอยู่ตัวคนเดียวสำหรับวัฒนธรรมไทยนั้นออกจะเป็นเรื่องแปลกแยกและคาดไม่ถึงแต่วันนี้เราเดินไปถึงจุดนั้นแล้วไม่แน่ใจว่าอะไรจะมาอธิบายปัจจัยตรงนี้ได้บ้างครับเพราะว่าอันดับ4ที่ตามเรามาห่างๆก็คือฟิลิปปินส์มีเพียง 9% เท่านั้นสำหรับครัวเรือนที่อยู่ตัวคนเดียวเมื่อเทียบกับทั้งหมดและอินโดนีเซียตามมาเป็นอันดับ5 7% ครับความสนใจต่อสินค้าและบริการเขามีการจัดมาด้วยนะครับว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยสนใจอะไรบ้างจากมากไปน้อยมากที่สุดเลยก็คืออาหารที่ปรุงแล้วทำทานได้ง่ายกลุ่มที่อยู่ตัวคนเดียวจะชอบมากที่สุดเลย 86% ครับถัดจากนั้นมาจะเป็นบริการรับและจัดส่งของตามเวลาที่กำหนดมีนัดหมายล่วงหน้า 76% ที่ชอบแบบนี้ถัดจากนั้นมายังคงเป็นเรื่องของอาหารการกินครับก็คือจะชอบอาหารและเครื่องดื่มในบรรจุภัณฑ์ขนาดที่เล็กลงมี 68% อันดับ4ครับบริการทำความสะอาดเมื่อต้องการอันนี้ก็เป็นบริการที่ตามมาเป็นที่นิยมมากครับ 67% บริการซักรีดแบบรับส่งถึงบ้านอันนี้นิยมมาเป็นอันดับ5ก็คือ 65%ยิมฟิตเนสที่ออกแบบมาเพื่อใช้คนเดียวนี่ก็นิยมมากครับ 58% และสุดท้ายคือบริการให้เช่าเพื่อนหรือบริการเพื่อนเช่านั่นเองคิดเป็น 33% อาจจะไม่มากและคาดเดาไม่ยากว่าก็คงจะมีอยู่ในญี่ปุ่นเยอะเลยหลายท่านอาจจะเห็นมาแล้วครับว่าญี่ปุ่นเขาก็มีบริการลักษณะนี้เป็นคอมมอนหรือว่าเป็นปกติทั่วไปแล้วแต่เมืองไทยอาจจะยังใหม่อยู่นะครับสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าเมืองไทยเรามีคนโสดและคนที่อยู่คนเดียวค่อนข้างเยอะเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงจริงๆเรื่องหนึ่งนะครับและสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาก็คืออัตราการเกิดของประชากรที่น้อยอยู่แล้วในอนาคตข้างหน้าก็คงจะยิ่งน้อยลงไปอีกสำหรับ3ประเทศท็อป3เป็นตัวท็อปเนี่ยแหละครับสำหรับโซโลอีโคโนมีมาที่ญี่ปุ่นครับนอกจากปัญหาการอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยรูปแบบการทำงานก็เปลี่ยนไปเยอะเลยสมัยก่อนนั้นญี่ปุ่นนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่เน้นการจ้างงานตลอดชีวิตองค์กรคือทุกอย่างของชีวิตสวัสดิการก็เกิดขึ้นที่องค์กรการใช้เวลาในองค์กรก็ใช้ซะส่วนมากรายได้ประจำก็เกิดขึ้นจากองค์กรนั่นเองของหัวหน้าครอบครัวเท่านั้นส่วนแม่บ้านก็ทำหน้าที่ดูแลลูกไปเรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นที่องค์กรแต่ตั้งแต่ฟองสบู่แตกปี1990เป็นต้นมาสมัยBubble Burst เนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้บริษัทต่างๆล้มละลายเป็นจำนวนมากผู้คนตกงานกันเยอะบริษัทต้องลดต้นทุนนะครับหันไปจ้างงานพนักงานพาร์ทไทม์พนักงานที่จ้างเป็นรายสัญญาในระยะเวลาที่กำหนดไว้กันมากยิ่งขึ้นจนวันนี้เทรนด์เหล่านี้พัฒนามาจนถึงระดับที่เป็น1ใน3ของ Workforce ทั้งหมดแล้วนะครับในญี่ปุ่นในขณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานจ้างชั่วคราวจ้างกันเป็นช่วงเวลาเงินเดือนค่าจ้างอาจจะไม่เท่าพนักงานประจำไม่มีสวัสดิการและโบนัสแต่ว่าได้รับความนิยมมากในญี่ปุ่นในขณะนี้รวมกันแล้วกับพนักงานพาร์ทไทม์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านทำงานช่วยค่าใช้จ่ายในครอบครัวนักเรียนนักศึกษาหาเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยก็คิดเป็น30ปลายๆเปอร์เซ็นต์ประมาณ 39% เรียกว่าเกิน1ใน3ไปแล้วนะครับของตลาดแรงงานญี่ปุ่นนอกจากกลุ่มนี้แล้วครับช่วง3ปีหลังนั้นพบเห็นกลุ่มพนักงานที่ทำงานไปเที่ยวไปพนักงานอิสระในลักษณะของสปอตเวิร์กกลุ่มที่ทำงานไปเที่ยวไปก็คือกลุ่มที่เดินทางออกต่างจังหวัดนั่นเองส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะครับเกษียณแล้วไม่อยากจะอยู่บ้านเฉยๆเพราะคนญี่ปุ่นนั้นรักทำงานก็เลยเลือกที่จะทำงานในลักษณะนี้ก็คือทำงานแบบสั้นๆไม่กี่วันอยู่โรงแรมอยู่เรียวกังแล้วก็เลือกในจังหวัดที่ไม่เคยไปเพราะว่าเสร็จงานปุ๊บก็อยากจะเที่ยวต่อเสร็จงานแล้วเที่ยวต่อจริงๆแหละครับคนกลุ่มนี้ทำงานได้เงินและแถมได้เที่ยวด้วยนี่คือเทรนด์ใหม่ออกจะเป็นเรื่องสดใสน่าสนใจมากแต่ว่าเทรนด์สปอตเวิร์คในปีนี้เนี่ยรู้สึกจะไม่ค่อยสดใสอย่างที่คิดเพราะบางคนไม่ได้มีความสุขกับอิสรภาพลักษณะนี้แต่ว่าเป็นความจำยอมเพราะสถานการณ์การจ้างงานนั่นเองนะครับที่ลำบากลำบนในญี่ปุ่นในวันนี้การจ้างงานแบบสปอตเวิร์ค ก็คือทำงานช่วงสั้นๆไม่กี่ชั่วโมงหรือว่าเพียงวันเดียวเท่านั้นเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยแหละครับแล้วแต่นายจ้างที่ไหนต้องการแรงงานขั้นตอนสมัครงานไม่มีอะไรยุ่งยากครับสมัครผ่านแอปพลิเคชันไม่ต้องสัมภาษณ์ไม่ต้องส่งประวัติการศึกษาจบงานก็รับค่าจ้างทันทีไม่มีสวัสดิการใดๆนะครับหากจะทำต่อขึ้นอยู่กับว่าที่เดิมเขาต้องการจ้างต่อหรือไม่ก็ทำต่อได้หรืออยากจะย้ายงานไม่อยากทำต่อไม่ชอบงานแบบนี้แล้วไม่ชอบจังหวัดนี้แล้วอยากจะเปลี่ยนบ้างก็มีอิสระในการเลือกงานย้ายไปเรื่อยครับทำงานอะไรก็แล้วแต่เราจะเลือกได้ไม่มีข้อผูกพันใดๆทั้งสิ้นรูปแบบงานลักษณะนี้ก็มีคนกลุ่มที่เป็นแม่บ้านทำกันเยอะนะครับนักศึกษาคนหลังเกษียณคนที่ต้องการทำงานในเวลาว่างไม่อยากอยู่เฉยๆอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นบ้างทำงานก็ได้เงินขี้เกียจไม่ทำก็ไม่ได้เงินก็แค่นั้นเองครับสาเหตุหลักที่เป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดพัฒนาการตรงนี้ได้ก็เพราะว่าขาดแคลนแรงงานนั่นเองนายจ้างสมัยนี้เนี่ยขาดแคลนแรงงานกันบ่อยครั้งนะครับบางทีต้องการแรงงานแบบเร่งด่วนเฉพาะกิจบางครั้งมีคนลางานกระทันหันช่วงเทศกาลมีงานล้นมือกฎหมายญี่ปุ่นเองก็กำหนดให้มีการลาคลอดลาเลี้ยงดูบุตรได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงด้วยเนี่ยก็เลยเป็นเทรนด์ที่เร่งร้าให้เกิดกระแสการจ้างงานแบบชนิดสปอตเวิร์กมากยิ่งขึ้นเพื่อจะมาทดแทนแรงงานกลุ่มนี้แหละครับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานบริการในร้านอาหารห้างค้าปลีกงานโลจิสติกงานขนส่งงานด้านอีเวนต์งานทำความสะอาดนะครับส่วนคนทำงานก็เลือกงานเลือกสถานที่ทำงานได้นะครับแล้วก็ได้รับเงินเมื่อเสร็จงานในวันนั้นไม่ต้องรอถึงสิ้นเดือนนายจ้างก็ได้ประโยชน์ครับเพราะงานเดินหน้าต่อแบบ seamless ไม่มีหยุดชะงักได้นะครับบางธุรกิจนั้นต้องการให้มันรันต่อเนื่องไม่สามารถหยุดได้เนี่ยบางครั้งการขาดแคลนแรงงานนี่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายจริงๆเพราะฉะนั้นก็เลยมีการจ้างงานในลักษณะชั่วคราวจริงๆในแบบนี้นะครับการสัมภาษณ์ก็ไม่ต้องมีนะครับสัมภาษณ์แบบเข้มงวดโดยฝ่ายบุคคลหลายรอบแบบที่สมัครงานประจำในบริษัททั่วไปไม่ต้องมีเลยมีการไปสัมภาษณ์พนักงานลักษณะนี้มาแล้วนะครับก็น่าสนใจมากว่าบางคนก็จำใจจะต้องทำด้วยสถานการณ์บังคับบางคนก็เลือกที่จะทำด้วยความตั้งใจเลยก็มีญี่ปุ่นมีการจ้างงานแบบสปอตเวิร์กเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับในช่วงปีหลังๆที่น่าสนใจก็คือมีคนหนุ่มสาวเยอะนะครับเข้ามาอยู่ในรูปแบบการจ้างงานแบบนี้แบบตั้งใจเลยเงินค่าจ้างที่ได้รับในวันนั้นก็ไม่มีเหลือเก็บแล้วครับใช้เป็นค่าอาหารค่าที่พักใช้ชีวิตไปวันต่อวันโดยแทบไม่มีเงินสำรองเลยสิ่งที่ได้คือชีวิตอิสรภาพชายหนุ่มท่านหนึ่งครับวัย31ปีเรียนจบปุ๊บนะครับผ่านงานบริษัทสิ่งพิมพ์มาก่อนเป็นเอาท์ซอร์สบริษัท IT มาบ้างมีเงินเดือนสุทธิไม่ถึง 200,000 เยนซึ่งถือว่าน้อยมากๆงานก็หนักเกินจะรับมือครับหัวหน้าก็ไม่ค่อยดูแลใส่ใจดุด่าเป็นประจำครับสุดท้ายลาออกครับสุขภาพก็ทรุดโทรมอยู่มานานพอสมควรใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวสภาพห้องก็คับแคบรกกรุงรังวันเสาร์ออกไปรับอาหารแจกฟรีวันอื่นๆใช้เงินค่าอาหารแบบกระเม็ดกระแหม่เต็มทีบางครั้งปลูกผักในห้องกินก็มีนะครับขออาหารเหลือจากเพื่อนบ้างอดมื้อกินมื้อบ้างก็มีนี่คือสภาพปากกัดดินถีบจริงๆสำหรับคนหนุ่มสาวญี่ปุ่นอันนี้แค่กลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกมานะครับไม่ได้หมายความว่าเป็นทั้งหมดพนักงานท่านเนี้ยเลือกรับงานสปอตเวิร์กจากแอปพลิเคชันจะต้องเช็คอยู่ตลอดเวลาว่ามีงานอะไรบ้างนะครับและก็ทำงานสปอตเวิร์กได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วได้ค่าตอบแทนเพื่อที่จะมาใช้จุนเจือชีวิตจ่ายค่าห้องเช่าราคา 50,000 เยนในโตเกียวเนี่ย 50,000 เยนนี่ก็เป็นห้องเช่าระดับกลางๆถึงระดับล่างๆแล้วก็พอมีเหลือสำหรับใช้จ่ายเพื่อยังชีพบ้างเหมือนกันนะครับอยากจะทำงานประจำอีกครั้งเหมือนกันแต่ว่าก็คงจะเป็นเรื่องยากมากสปอตเวิร์กไม่ใช่ทางเลือกที่จะมั่นคงเพราะว่าต้องวิตกกังวลตลอดเวลาว่าอนาคตจะเอาอย่างไรต่อชีวิตไม่ง่ายครับส่องไปลึกๆ ก็จะเห็นว่าพนักงานท่านนี้นะครับวัยเด็กถูกเลี้ยงมาแบบใช้ความรุนแรงมีปัญหาสุขภาพจิตมาเหมือนกันแล้วก็การจะกลับบ้านเกิดเพื่ออาศัยอยู่กับพ่อแม่เนี่ยไม่ได้อยู่ในความคิดสิ่งนี้อธิบายได้ว่าพ่อแม่ในยุคที่เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจปี1990เนี่ยก็ปากกัดตีนถีบพอๆกันเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้มีความสุขมากและการดูแลลูกก็อาจจะละเลยนะครับอาจจะไม่ได้ให้ความอบอุ่นได้เต็มที่เพราะจะต้องขยันทำงานฟื้นฟูครอบครัวขึ้นมาใหม่ฟื้นฟูรายได้ขึ้นมาใหม่ ลูกก็ไม่ได้รับการดูแลอย่างประคบประงมเหมือนสมัยยุค70 80หรือแม้แต่60นะครับฉะนั้นยุคหลัง90เนี่ยพ่อแม่ที่เผชิญกับปัญหาเหล่านั้นก็สะท้อนออกมาผ่านปัญหาสังคมก็คือลูกๆเนี่ยก็จะถูกเลี้ยงดูมาแบบไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับคนหนุ่มสาวกลุ่มนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะกลับบ้านนะครับเพื่อที่จะไปเป็นเซฟเฮเว่นในยุคที่ปัญหาเกิดขึ้นในลักษณะนี้เลือกที่จะต่อสู้กัดฟันสู้ด้วยตัวเองดีกว่านะครับงานสปอตเวิร์กนี่แหละตอบโจทย์ที่สุดสำหรับคนที่เลือกที่จะสู้ชีวิตเพียงลำพังผลสำรวจขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรแห่งหนึ่งเกี่ยวกับสภาพที่อยู่อาศัยของคนหนุ่มสาวในญี่ปุ่นนั้นก็สะท้อนให้เราเห็นว่าคนหนุ่มสาวกลุ่มนี้มีความรู้สึกไม่ปลอดภัยและก็กำลังเผชิญกับปัญหาอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้นทุกทีแหละครับ 30% ของกลุ่มคนที่ถูกสำรวจนะครับบอกว่ามีที่อยู่อาศัยปลอดภัยสบายใจแค่ 30% เท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมี 26% บอกว่ามีที่อยู่ก็จริงแต่ว่าไม่ได้มีความสุขมากถูกใช้ความรุนแรงจากคนที่อยู่ด้วยรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่ไม่มีทางเลือกส่วนที่เหลือนะครับบอกว่าใช้ชีวิตอยู่ตามเน็ตคาเฟ่อยู่ริมถนนอาศัยเพื่อนย้ายที่อยู่ไปเรื่อยในสัดส่วนที่มากจริงๆประมาณ 40% 30%กว่านะครับนี่สะท้อนให้เห็นว่าการทำงานในญี่ปุ่นนั้นไม่ง่ายจริงๆโดยเฉพาะสำหรับคนรุ่นใหม่และยังมีอีกหนึ่งผลสำรวจครับกระทรวงสาธารณสุขและแรงงานญี่ปุ่นมีตัวเลขในปี2021ผู้อยู่ในวัย 20-30 ปีก็คือคนรุ่นใหม่นั่นแหละมีรายได้สุทธิต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในภาวะขัดสนมีสัดส่วนถึง 15.4% ทีเดียวคิดเป็น1ใน7ของ workforce ทั้งหมดนะครับตีเป็นจำนวนก็คือ3ล้านคนด้วยกันและขณะนี้ตั้งแต่ปีนั้นผ่านมาเนี่ยเราผ่านโควิด-19 มาแล้วก็ผ่านสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจหลายๆครั้งมาเนี่ยนะครับค่าครองชีพสูงขึ้นในวันนี้แน่นอนว่าคนจำนวนนี้ก็เพิ่มขึ้นมากด้วยคนเหล่านี้พยายามสู้ชีวิตด้วยตัวเองนะครับดูจากจำนวนคนที่มายื่นขอรับความช่วยเหลือด้านการดำรงชีวิตประจำวันจากรัฐมีเพียง 150,000 รายส่วนผู้ขอรับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยการหางานทำเนี่ยมีเพียง 25,000 รายเท่านั้นอาจจะเป็นว่าต้องเปิดเผยประวัติส่วนตัวในการลงทะเบียนเจ้าตัวอาจจะไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยนะครับมีความรู้สึกอับอายและเสียศักดิ์ศรีนี่คือแบบฉบับของญี่ปุ่นเขาคนหนุ่มสาวเหล่านี้ดำรงชีพด้วยการทำงานแบบสปอตเวิร์กมีการไปสัมภาษณ์อีก1คนนะครับหนุ่มวัย24ปีเป็นอีก1คนที่เวียนทำงานไปตามเมืองใหญ่โตเกียวบ้างโอซาก้าบ้างโรงฟุกุโอกะก็มีทำงานประกอบชิ้นส่วนคลังสินค้าทำงานด้านขนส่งทำงานไปต้องเช็คโทรศัพท์มือถือตลอดด้วยนะต้องเช็คดูงานที่จะทำในครั้งถัดไปต่อจบงานนี้ปุ๊บจะต้องเดินหน้าทำงานที่ต่อไปทันทีเพื่อที่จะหารายได้มาหล่อเลี้ยงตัวเองให้ยั่งยืนโดยทั่วไปเนี่ยค่าตอบแทนที่ได้รับประมาณวันละ 10,000 เยนครับถือว่าไม่น้อยแต่เทียบกับค่าเดินทางเทียบกับชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยก็ถือได้ว่าลำบากอยู่นะครับบางทีเนี่ยแทบไม่มีเงินเหลือไปเช่าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่อยู่ก็มีใช้ชีวิตอยู่ริมถนนบ้างนะครับแต่เจ้าตัวนั้นก็ไม่คิดที่จะกลับไปหาพ่อแม่เพื่อขออาศัยอยู่ด้วยเลยเพราะว่าพ่อแม่เองอย่างที่บอกนะครับพ่อแม่คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็จะผ่านในยุคลำบากลำบนยุคฟองสบู่แตกมารายได้ก็จะไม่มากนะครับและด้วยวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นก็มีความรู้สึกไม่อยากจะกลับบ้านสมสารไปหาพ่อแม่ที่แก่ตัวลงทุกขณะเป็นเรื่องน่าอับอายครับการทำงานแบบสปอตเวิร์กของคนวัยหนุ่มสาวญี่ปุ่นอาจจะตอบโจทย์ด้านความเป็นอิสระในการใช้ชีวิตนะครับไม่ต้องอยู่ในกรอบระเบียบที่เคร่งครัดและทำงานทุ่มเทให้องค์กรและสุดท้ายนำมาสู่ความเครียดปัญหาสุขภาพกายสุขภาพใจก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องแลกก็คืออนาคตที่ไม่แน่นอนมีชีวิตอยู่รอดเป็นวันๆไม่พึ่งพิงผู้ใดครับไม่มีผู้ใดให้พึ่งแล้วก็ไม่ต้องพะวงถึงวันที่ก้าวเข้าสู่ผู้สูงวัยนะครับมีเพียงชีวิตอยู่ในวันนี้เท่านั้นนี่แหละครับคนวัยทำงานญี่ปุ่นไม่ได้สุขสบายอย่างที่เข้าใจกันไม่มากก็น้อยในไทยเราต้องเรียนรู้แล้วล่ะเพราะโครงสร้างประชากรและโครงสร้างวัยทำงานของไทยนั้นเริ่มที่จะมีปัญหาคล้ายๆกับญี่ปุ่นเข้าไปทุกขณะแล้วล่ะครับและนั่นคือเรื่องราวของเราที่มาฝากกันในวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
1: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
0: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
2: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
3: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
4: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
9: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
10: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
11: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทั้ง265คนเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมร่วมชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครและเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเวลา 17:43 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉปริยวัฒน์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอาทิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิตถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศจากนั้นทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก18ไตรพระสงฆ์ที่ถวายพระพุทธมนต์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาชวัตรประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหามราชฉอปริยวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 9:15 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยจังหวัดนครพนมร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขงเตรียม

0: ริเวณลานพญาศรีสัตนคราชและริมฝั่งแม่น้ำโขงเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ให้มีความสวยงามและพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ที่อำเภอแม่ระมาดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
1: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ระมาดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนริมลำห้วยแม่ระมาดตั้งแต่หัวสะพานกาดฮ่องต้าหมู่ที่4ไปจนถึงถนนริมลำห้วยหมู่ที่2ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยมีส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ร่วมดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น250คนดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนตุลาคมนี้ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนตุลาคม2569ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมและวันปิยมหาราชวันที่23ตุลาคมประชาชนสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่8แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อร่วมทำความดีและสำรองโลหิตสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาจังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมนำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีณหอประชุมพญานาครินทร์ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญภายในงานมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีก่อนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความสุขสงบและความมั่นคงให้แก่ประชาชนชาวไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนเกือบ 20,000 คนพร้อมนำเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจ
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนสูงสุดเป็นประวัติการสะท้อนความเชื่อมั่น

0: ต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติตลอด2วันที่ผ่านมาไทยได้นำเสนอแนวคิดรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกทั้งแนวคิด Small AI Big Job ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านโครงการ AI นกกระซิบรวมถึงแนวคิด Trusted Connector หรือการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศท่ามกลางความขัดแย้งของโลก
1: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง Small AI Big Job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
0: สำหรับวันพรุ่งนี้ไทยเตรียมนำเสนอแบงคอกบลูพริ้นท์แนวทางความร่วมมือด้านการเงินดิจิทัลซึ่งจัดทำร่วมกับธนาคารโลก IMF และธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อป้องกันการหลอกลวงทางการเงินบัญชีม้าและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมขยายความร่วมมือไปยังต่างประเทศเนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในระดับโลกอุริมปราศภาภาครายงาน
2: ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมมือธนาคารโลกและ IMF จัดทำ Bangkok Blueprint คู่มือแนวทางสากล12ข้อรับมือปัญหาช่อโกงและภัยไซเบอร์พร้อมนำมาตรการของไทยเป็นกรณีศึกษาให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทาง
3: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเอกสารดังกล่าวประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อเกิดจากการผสานประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับแนวทางปฏิบัติของไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงพร้อมจัดทำเอกสารแนบรวบรวมมาตรการของแต่ละประเทศเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ทั้งนี้ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นกรณีศึกษาสำคัญจากการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าความเสียหายจากการช่อโกงกว่า67%เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้แนวทางของไทยได้รับการเผยแพร่ในเวทีสากลควบคู่การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งหนี้ครัวเรือนการเข้าถึงสินเชื่อของ SME บริการทางการเงินที่เป็นธรรมและการจัดการปัญหาเงินเทานพศรแก้วคำรายงาน
2: กรมควบคุมมลพิษเปิดเผยการตรวจสอบคราบน้ำมันในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพบสารกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนสูงผิดปกติเตรียมนำไปเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินคดี
4: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีพบคราบสีรุ้งคล้ายน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วไหลปะปนมากับน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่าหลังจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างน้ำแบบแนวนอนบริเวณที่พบการกระจายตัวของคราบสีรุ้งจากพื้นที่ติดกับบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าวจนถึงระยะทางประมาณ1กิโลเมตร3จุดผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการยืนยันมีการปนเปื้อนสารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมในปริมาณที่สูงซึ่งจากนี้จะร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบในสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงงานและบริเวณรอบบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมดังกล่าวและมีแผนการตรวจสอบและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมหรือตะกอนดินเพื่อดูการกระจายปนเปื้อนมลพิษในพื้นที่โดยรอบบ่อฝังกลบกากของเสียภายหลังจากน้ำแห้งแล้วเพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการพื้นที่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ด้านกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบบริษัทในจังหวัดปราจีนบุรีทำสารเคมีรั่วไหลพบพิรุษถือหุ้นไข้เข้าข่ายนอมินีเชื่อมโยงนามสกุลดังยืนยันสาวถึงต้นตอไม่มีละเว้น
5: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีว่าขณะนี้พบความเชื่อมโยงระหว่างชาวต่างชาติและคนไทยโดยมีข้อสงสัยว่าอาจเข้าข่ายนอมินีหลังพบคนไทย2นามสกุลถือหุ้นไข้ใน2บริษัทซึ่งมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก5ล้านบาทเป็น100ล้านบาทและอีกบริษัทมีทุนจดทะเบียน300ล้านบาทพร้อมทรัพย์สินกว่า570ล้านบาททั้ง2บริษัทยังใช้สำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีรายเดียวกันจึงประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดิน หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายพร้อมร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมขนย้ายกากสารพิษออกจากพื้นที่ส่วนการเยียวยาประชาชนต้องพิจารณาควบคู่กับมาตรการลงโทษทางอาญาและทางแพ่งรวมถึงค่าชดเชยผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพประมงและผู้เลี้ยงกุ้งและปลาซึ่งได้รับผลกระทบจากสารปนเปื้อนในน้ำโดยไม่ควรสรุปว่าเกิดจากน้ำเน่าเสียเพียงอย่างเดียว
6: จะมาอ้างอย่างเดียวว่าอาจจะเกิดสภาวะของน้ำเน่าเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าวันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่ามีสารที่ลอยอยู่บนน้ำต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าบทลงโทษไม่ว่าจะเป็นอาญาหรือแพ่งหรือค่าเสียหายต่างๆต่อพี่น้องที่ทำมาหากินที่นั่นที่เป็นชาวประมงที่นั่นที่เขาเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะมีมาตรการหรือค่าชดเชยอะไรที่มาช่วยเหลือเขาได้บ้างนะ
5: นายพลพีกล่าวด้วยว่าการตรวจสอบต้นทางการนำเข้าขยะสารเคมีและการเสียภาษีจะประสานกระทรวงการคลังตรวจสอบขั้นตอนการตรวจตู้คอนเทนเนอร์และเอกสารนำเข้าโดยเห็นว่าต้องตรวจสอบรายละเอียดสิ่งของภายในตู้ไม่ใช่เพียงการชั่งน้ำหนักพร้อมเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์น้ำที่ตายจากการปนเปื้อนและเลือกซื้ออาหารอย่างระมัดระวังย้ำว่าจะตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ละเว้นและสอบให้ถึงต้นตอแม้บุคคลที่ถูกตรวจสอบจะมีนามสกุลดังในจังหวัดปราจีนบุรีนิตยาคุณสิมรายงาน
7: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกตทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมเหม็ดอัลบูไคตีสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงและรวดเร็วหากสหรัฐตัดสินใจเข้าร่วมสงครามในเยเมนพร้อมกันนี้ยังเตือนให้ประชาชนอยู่ห่างจากสนามบินและสถานประกอบการด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากสถานที่เหล่านี้ตกเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมของกลุ่มกบฏฮูตีความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุว่าเขากำลังพิจารณาเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลังเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายนายไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CBS News เมื่อวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์กระทรวงกลาโหมสหรัฐที่จะถ่ายทอดสดการประหารชีวิตคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงในฐานทัพฟอร์ตฮูดรัฐเท็กซัสของสหรัฐเมื่อปี2552ส่งผลให้มีทหารเสียชีวิต13นายดูนายจอห์นสันมองว่าการถ่ายทอดสดดังกล่าวจะกลายเป็นเครื่องมือชักชวนให้ผู้คนเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายได้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะอนุมัติให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐดำเนินการถ่ายทอดสดการประหารชีวิตคนร้ายรายนี้ในวันที่3ธันวาคมนี้หรือไม่สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุชายอายุประมาณ60ปีซึ่งสวมกำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์หรือกำไล EM ใช้มีดไล่แทงประชาชนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในเมืองอินชอนทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้เมื่อเวลา 13:49 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย8รายในจำนวนนี้1รายเผชิญกับภาวะหัวใจหยุดเต้นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุและควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อยขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเปิดการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างละเอียดรวมถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุ ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่คณะนักกรีฑาคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อแสดงความยินดีสร้างขวัญกำลังใจแก่นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นณที่ทำการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานีหลังสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยสร้างผลงานโดดเด่นคว้า3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนอกจากนี้บิลภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยยังคว้ารางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียอีกด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นล่าสุดทัพนักกีฬาไทยทั้ง265คนได้เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วสำหรับกีฬาความหวังอย่างกรีฑาผัดผสม 4x100 เมตรซึ่งรวม4นักกีฬาต่างคลาสได้แก่สุนีพรถนอมวงชัยวัฒน์ทองจำรูนศศิราวันอินทโชตอมรเทพผลปันนะและพงศกรแปรยอโดยทีมกำลังเร่งซ้อมจังหวะออกตัวการส่งสัญญาณและการแตะตัวเพื่อสร้างความต่อเนื่องและลดข้อผิดพลาดหวังคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ขณะที่ชัยวัฒน์รัตนะนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งคลาส T34 เจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024และแชมป์โลกปี2025ตั้งเป้าคว้า2เหรียญทองจากการแข่งขันระยะ100และ800เมตรเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ5ของโลกยืนยันผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวว่าตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง18ตุลาคมที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กแน่นอนแล้วเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนอารยามสปอร์ตสื่อดังของประเทศบาเรนรายงานว่าทีมฟุตบอลทีมชาติบาเรนได้ขอถอนตัวจากการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ที่จังหวัดศรีสะเกษระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้เรียบร้อยแล้วโดยทีมชาติบาเรนเปลี่ยนแผนไปอุ่นเครื่องกับเยเมนและจีนที่ประเทศจีนแทนทั้งนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำลังหาทีมมาแข่งขันแทนซึ่งคาดว่าจะหาทีมใหม่ได้ก่อนสิ้นเดือนตุลาคมนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
12: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านถึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็ยังง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก
13: ้ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
14: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
13: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
14: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
9: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพยุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการ World in Perspective ครับนานาสารพันเรื่องราวของโลกครับวันนี้ครับจะมาอัปเดตกันเรื่องของสถานการณ์ขยะและมลพิษนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของโลกเราในวันนี้ที่พยายามเป็นอย่างยิ่งนะครับในการจะมาผนวกให้เข้ากับการพัฒนาใดๆนะครับที่ยังเป็นไปในทิศทางที่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างมลภาวะสร้างขยะให้กับโลกนั้นกำลังนำมาซึ่งความสูญเสียซึ่งความหลากหลายทางระบบนิเวศสูญเสียศักยภาพและขีดความสามารถของโลกในการปกป้องตัวเองจากคาร์บอนไดออกไซด์และนั่นจะนำมาสู่จุดจบที่จะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราคาดคิดเอาไว้นะครับดังนั้นครับขยะที่มันย่อยสลายไม่ได้เป็นปัญหาสำคัญเป็นอย่างมากเพราะไม่ใช่อยู่ในบริเวณบนบกอย่างที่เราเห็นกันทั่วไปเท่านั้นแต่ขยะที่ย่อยสลายไม่ได้เหล่านั้นไหลลงลำธารแม่น้ำลำคลองและออกสู่ทะเลในจำนวนปริมาณมหาศาลเป็นหลายๆร้อยตันแล้วก็สะสมเกิดขึ้นเป็นแพขนาดยักษ์ใหญ่พื้นที่อาณาเขตราวๆประเทศฝรั่งเศสทั้งประเทศอันนี้ยังไม่นับรวมไมโครพลาสติกหรือพลาสติกที่กระจายอยู่โดยทั่วไปอีกเป็นจำนวนมากในพื้นที่ต่างๆที่สงบเงียบที่ไม่คิดว่าจะมีสิ่งแปดเปื้อนใดๆเดินทางไปถึงแม้แต่ลึกลงไปใต้มหาสมุทรระดับก้นบึ้งเลยเนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถพบเศษขยะได้เช่นกันนั่นแหละครับมันทำให้สัตว์หรือสปีชีส์ทั้งหลายเนี่ยนะครับต้องประสบกับปัญหากินกลืนขยะลงไปแบบไม่รู้ตัวเพราะว่ามันไม่มีความสามารถในการแยกแยะได้ว่านี่คือเศษอาหารหรือคือสิ่งที่มันเป็นพิษกันแน่ก็ออกจะเป็นภาพที่น่าสังเวชใจเหมือนกันกับการที่สัตว์ที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่เลยนะครับจะต้องมาเผชิญกับผลร้ายจากการกระทำของมนุษย์ที่พูดเช่นนี้กำลังจะมาพูดกันว่าสถานการณ์ขยะในวันนี้เนี่ยเราตื่นตัวกันมากน้อยเพียงใดแล้วก็อะไรที่เป็นโจทย์สำคัญที่กำลังว่ากันว่าเป็นแฟชั่นยอดนิยมในเมืองไทยเนี่ยนะครับกำลังก่อร่างสร้างขยะหรือของเสียที่น่ากังวลทีละเล็กทีละน้อยสิ่งที่เป็นสีสันสดใสแต่ภายในลึกๆนั้นเต็มไปด้วยสารเคมีและสารเร่งปฏิกิริยาที่ระเหยได้ยากและเป็นขยะปนเปื้อนอีกทั้งครับจะมาดูที่สถานการณ์ขยะในบาหลีเกาะท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกของอินโดนีเซียนะครับวันนี้กำลังเผชิญกับปัญหาขยะล้นเมืองแล้วและนั่นไม่ใช่แค่มีผลต่อแวดวงการท่องเที่ยวและการทำมาหากินของผู้คนเท่านั้นแต่ต่อระบบนิเวศทางทะเลต่อทรัพยากรอันมีคุณค่าต่อความสงบเงียบระบบระเบียบของกลไกของชีวิตสัตว์น้ำที่ดำเนินมาเป็นระยะเวลายาวนานหลายร้อยศตวรรษนะครับวันนี้กำลังถูกท้าทายและเผชิญกับความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งนั่นคือเรื่องราวของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับหลายท่านคงจะรู้จักกับสกูชชี่ดีนะครับนี่คือของเล่นสีสันสดใสและผิวสัมผัสนุ่มนิ่มกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในบรรดาเด็กๆทั่วโลกแต่ภายใต้ความน่ารักเหล่านั้นแฝงไปด้วยความเสี่ยงที่น่ากังวลเพราะของเล่นประเภทนี้ส่วนใหญ่จะผลิตจากโพลียูรีเทนซึ่งเป็นโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีแม้จะดูเหมือนไม่มีอันตรายครับแต่ว่ากระบวนการผลิตเนี่ยมักจะมีการใช้สารเคมีซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นสารเร่งปฏิกิริยานะครับสารหน่วงไฟและตัวทำละลายซึ่งทั้งหมดนี้ตกค้างอยู่ในผลิตภัณฑ์สารเคมีที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยสามารถระเหยออกมาเป็นสารอินทรีย์ระเหยง่าย Volatile Organic Compounds ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพอากาศภายในอาคารสาร Volatile Organic Compounds ซึ่งจะเรียกสั้นๆว่า VOC เนี่ยนะครับบางชนิดมีฤทธิ์ระคายเคืองต่อดวงตาและทางเดินหายใจหากสัมผัสต่อเนื่องนานๆเนี่ยอาจจะส่งผลเสียภายในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นตับไตระบบประสาทและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งด้วยนอกจากนี้สารระเหยเหล่านี้ยังมีความเชื่อมโยงกับการกระตุ้นให้เกิดโรคหืด หรือทำให้อาการหืดกำเริบในเด็กได้อีกด้วยครับจากการศึกษาของสำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งเดนมาร์กพบนะครับว่าสกุชชี่ที่นำมาทดสอบมีการปล่อยสารอันตรายอย่างโทลูอีนสไตรีนและก็ไดเมทิลฟอร์มาไมด์ในระดับสูงโดยนักวิทยาศาสตร์ยังพบนะครับว่าสาร VOC ในของเล่นบางชิ้นนั้นมีระดับที่สูงมากอย่างน่าตกใจจากการวิเคราะห์นะครับพบสาร VOC ที่แตกต่างกันถึงเกือบ150ชนิดเมื่อรวมของเล่นทั้งหมดที่นำมาทดสอบเข้าด้วยกันผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นทันทีทันใดเลยก็มีเหมือนกันนะครับนั่นก็คือว่าตัวอย่างสกุชชี่ที่เอามาทดสอบแค่เอาวางทิ้งไว้บนโต๊ะทำงานเนี่ยกลิ่นที่รุนแรงก็ทำให้คนที่นั่งอยู่ใกล้ๆนั้นปวดหัวจนถึงขนาดต้องนำไปวางไว้นอกห้องก็มียิ่งไปกว่านั้นครับยังมีรายงานกรณีเด็กหญิงตัวเล็กๆนะครับมีอาการประสาทหลอนฝันร้ายและนอนหลับไม่สนิทหลังจากนอนรวมกับสกุชชี่จำนวนมากครับซึ่งอาการหายไปทันทีภายหลังจากการนำของเล่นออกแล้วก็ระบายอากาศในบ้านครับนอกเหนือจากอันตรายจากสารระเหยแล้วนะครับสกุชชี่บางรุ่นที่บรรจุเจลไว้ภายในนั้นเสี่ยงต่อการระเบิดหากได้รับความร้อนที่สูงนะครับดร.เกลนคลักก้าจากโรงพยาบาลเด็ก UPMC ในเพนซิลเวเนียเตือนนะครับว่าของเล่นเหล่านี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อความร้อนสูงอีกทั้งไม่ควรนำสกุชชี่ไปอุ่นในไมโครเวฟด้วยเพราะว่าบางคนบอกว่าเอาไปอุ่นแล้วจะทำให้นุ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับเพราะนั่นอาจจะทำให้สกุชชี่เนี่ยระเบิดและเกิดการรั่วไหลของเจลร้อนที่มีสารพิษปนเปื้อนเกิดแผลไหม้ระดับรุนแรงดังเช่นกรณีของเด็กหญิงวัย10ขวบนะครับที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณใบหน้าจนเกิดจากการนำสกุชชี่เข้าไมโครเวฟเนี่ยนะครับซึ่งทำให้เกิดรอยแผลเป็นตลอดชีวิตเลยขณะเดียวกันครับสกุชชี่สร้างปัญหาขยะด้วยเช่นกันเป็นขยะที่จัดการได้ยากด้วยนะครับเนื่องจากว่าโพลียูรีเทนนั้นเป็นวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพและคงอยู่นานได้นานนับพันปีโดยขยะโพลียูรีเทนชนิดแข็งทั่วโลกเนี่ยมีปริมาณประมาณ 1-2 ล้านตันต่อปีครับเมื่อถูกทิ้งกระจัดกระจายและสะสมอยู่ในหลุมฝังกลบเนี่ยสารเคมีในโฟมสามารถชะล้างลงสู่ดินและแหล่งน้ำใต้ดินครับสร้างความเสี่ยงต่อระบบนิเวศและสุขภาพของมนุษย์ในระยะยาวหากนำไปเผาทำลายครับก็สร้างปัญหาไม่แพ้กันเพราะว่าการเผาโพลียูรีเทนจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างคาร์บอนไดออกไซด์และอาจรวมถึงสารประกอบที่เป็นพิษอย่างไดออกซินนะครับออกสู่ชั้นบรรยากาศหากไม่มีระบบควบคุมการปล่อยมลพิษที่มีประสิทธิภาพเพียงพอครับส่วนการนำกลับมาใช้ใหม่หรือการรีไซเคิลนั้นทำได้ค่อนข้างยากและมีค่าใช้จ่ายสูงไม่ว่าจะเป็นการรีไซเคิลทางเคมีที่ซับซ้อนหรือการรีไซเคิลทางกลนะครับที่มักได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพต่ำลงเพื่อความปลอดภัยครับผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงการแกะห่อสกุชชี่ชิ้นใหม่แล้วนำไปวางไว้ในห้องนอนหรือบนเตียงในทันทีทันใดควรนำของเล่นไปวางไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อให้สารเคมีระเหยออกไปก่อนและควรเลือกซื้อเฉพาะของเล่นที่มีฉลากระบุชัดเจนนะครับว่าไม่มีสารพิษมีความทนทานอีกทั้งไม่ควรให้เด็กอายุต่ำกว่า3ปีเล่นนะครับเนื่องจากว่าเด็กๆอาจจะนำเข้าปากนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายตามมานั่นคือสกุชชี่ที่มีพิษมากกว่าที่เราคิดช่วงหน้ามาดูขยะซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในเกาะบาหลีในขณะนี้ครับ
3: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
4: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
3: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
8: แกดูสิ ครีมตัวนี้เขาบอกว่าตบปุ๊บขาวปั๊บสวยเปลี่ยนผิวใน1นาทีรีวิวได้5ดาวเลยนะ
9: ตื่นค่ะสาวขาวไวขนาดนั้นน่ะหรือจะเอาสารประหลอดมาแถมรีวิวที่เห็นน่ะรูปตัดต่อหรือจ้างมาทั้งนั้นอย่าปล่อยให้หน้าพังเพราะความใจร้อนเช็คเลขอย.และดูรีวิวจากผู้ใช้จริงในแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น
8: เออจริงด้วยเกือบหน้าเยินแถมเสียเงินฟรีซะแล้วไหมล่ะ
9: จะสวยทั้งทีต้องมีสติไม่โดนหลอกชัว
2: คุณฟังครับบาหลีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของอินโดนีเซียมีความสวยงามของธรรมชาติเนี่ยทำให้ถูกขนานนามว่าเป็นเกาะแห่งพระเจ้าเลยทีเดียวแต่ในตอนนี้กำลังจะกลายเป็นเกาะแห่งขยะไปเสียแล้วนะครับเนื่องจากไม่สามารถมีวิธีการในการกำจัดขยะที่ยั่งยืนได้หลังจากปิดหลุมฝังกลบที่ใหญ่ที่สุดของเกาะตามคำสั่งของรัฐบาลกลางไปแล้วต้นตอของปัญหาขยะของที่นี่นะครับมาสำรวจกันดีกว่าแต่ว่าก่อนอื่นมาดูกันว่าหลุมฝังกลบที่ว่าเนี่ยนะครับถูกปิดไปเพราะอะไรหลุมฝังกลบที่ว่านี้มีชื่อว่าซูวุงนะครับเป็นสถานที่จัดเก็บขยะที่ใหญ่ที่สุดของเกาะนะครับมีความสูงเทียบเท่าตึก10ชั้นรองรับขยะจากพื้นที่ท่องเที่ยวหลักแต่หลุมแห่งนี้เนี่ยได้สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างฉกาจเลยไม่ว่าจะเป็นการปล่อยก๊าซมีเทนการรั่วไหลของน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำและเหตุการณ์ไฟไหม้ที่กินเวลานานหลายวันจนทำให้รัฐบาลต้องสั่งปิดหลุมฝังกลบแห่งนี้นะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นมาด้วยเหตุนี้ครับจึงทำให้การเก็บขยะหยุดชะงักและสร้างผลกระทบในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านบุดุกนะครับที่จู่ๆก็มีกองขยะมหาศาลปรากฏขึ้นกลางทุ่งนาและพื้นที่อาศัยนะครับชาวบ้านระบุว่าพวกเขาเนี่ยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนให้กับหมู่บ้านเพื่อนำขยะมาทิ้งที่นี่แม้จะไม่ใช่จุดทิ้งขยะอย่างเป็นทางการก็ตามเนื่องจากไม่มีทางเลือกอื่นนะครับในการจัดการขยะที่เกิดขึ้นทุกวันทีนี้เมื่อไม่มีสถานที่กำจัดขยะที่เหมาะสมนั้นชาวเกาะบาหลีจำนวนมากจึงเริ่มหันมาใช้วิธีการเผาขยะในพื้นที่บ้านของตัวเองผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะจากมหาวิทยาลัยกาจามาดานะครับบอกว่าขยะอินทรีย์ที่นี่เนี่ยมีสัดส่วนถึง 70% ของขยะทั้งหมดเมื่อทับถมกันจะสร้างก๊าซมีเทนที่อาจจะระเบิดหรือทำให้ดินถล่มได้เลยขณะนี้เนี่ยบรรยากาศในหลายพื้นที่ในเกาะบาหลีปกคลุมไปด้วยควันและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์แล้วนะครับจากการเผาขยะริมทางและหลังหุบเขาบูยาอัชเมเดียอิสติเกลนักชีววิทยาของเมืองบอกว่าสภาพปัจจุบันนั้นเป็นวิกฤตดีๆนี่เองเพราะผู้คนทิ้งขยะลงแม่น้ำเผาขยะแบบไม่ถูกหลักการซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดล้อมอันงดงามของเกาะบาหลีครับวิกฤตขยะล้นเมืองที่บาหลีนั้นลุกลามมายังแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอย่างหาดกูตาแล้วนะครับตอนนี้ในหาดแห่งนี้มีกองขยะที่สูงในระดับเอวฝูงหนูในลานจอดรถก็พบเห็นกันทั่วไปส่งกลิ่นเหม็นรบกวนนักท่องเที่ยวและชาวเมืองธุรกิจโดยรอบก็เดือดร้อนครับไม่ว่าจะเป็นยูวิต้าอังคีปรีนันดาเจ้าของร้านดอกไม้ในบาหลีเนี่ยบอกว่ากลิ่นเหม็นจากขยะที่สะสมอยู่ตามทางเท้านั้นส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเธออย่างรุนแรงลูกค้าบางส่วนนั้นตัดสินใจไม่เข้าร้านแล้วนะครับเพราะทนกลิ่นไม่ไหวทำให้เธอต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินจ้างบริษัทเอกชนมาขนขยะออกไปเพื่อรักษาความสะอาดรอบๆร้านขณะที่แกรี่เบนเชกิปผู้ร่วมก่อตั้งซันไกวอนช์นะครับองค์กรไม่แสวงหากำไรบอกว่าทีมงานพบขยะในแม่น้ำเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากการปิดหลุมฝังกลบโดยได้รับข้อความจากชาวบ้านจำนวนมากที่ต้องการให้ไปช่วยทำความสะอาดกองขยะที่กระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆเนื่องจากไม่รู้นะครับว่าต้องเอาขยะไปทิ้งที่ไหนเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับโดยไอดาบากุสปุตราวีราบาวาหัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อมเมืองเดนบาซายอมรับนะครับว่ายังมีการลักลอบทิ้งขยะผิดกฎหมายอยู่ทางเมืองเนี่ยก็พยายามจะติดตั้งกล้องวงจรปิดและส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องปรามการกระทำผิดครับรวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนเริ่มทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือนกลุ่มพนักงานเก็บขยะก็ได้ออกมารวมตัวประท้วงที่หน้าสำนักงานผู้ว่าการรัฐนะครับเพราะว่าถูกกดดันจากลูกค้าและกฎหมายนะครับหนึ่งในสิ่งที่ผู้ประท้วงตั้งคำถามนั้นก็คือว่าถ้าเราไม่เก็บขยะของลูกค้าเนี่ยก็ผิดอีกนะครับแต่ถ้าเก็บมาแล้วเอาไปทิ้งไม่ถูกที่ก็ผิดอีกเหมือนกันนะครับสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่ขาดการรองรับหลังจากปิดหลุมฝังกลบขนาดใหญ่ของเมืองไปแล้วนะครับตอนนี้ในบาหลีต้องรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศรวมกว่า16ล้านคนต่อปีซึ่งสร้างขยะมากกว่าคนท้องถิ่นหลายเท่าครับ และเพื่อแก้ปัญหานี้นะครับรัฐบาลอินโดนีเซียได้เสนอโครงการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน Waste to Energy ซึ่งจะเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้กระบวนการเผาขยะเพื่อนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยจะตั้งอยู่ใกล้กับหลุมฝังกลบซูวุงนะครับภายใต้ความร่วมมือระหว่างกองทุนเพื่อความมั่งคั่งแห่งชาติอินโดนีเซียและบริษัทจากประเทศจีนครับโดยคาดว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะมีความสามารถในการกำจัดขยะได้ประมาณ 1,200 ถึง 1,500 ตันต่อวันซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะที่ไหลเข้าสู่หลุมฝังกลบได้อย่างมีนัยสำคัญซึ่งจะช่วยกู้คืนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแต่โครงการดังกล่าวนี้อาจจะต้องใช้เวลาอีก 2-3 ปีนะครับกว่าจะเสร็จสิ้นนะครับและเปิดใช้งานได้จริงทำให้ในช่วงเวลานี้บาหลีต้องเผชิญกับภาวะสุญญากาศในการกำจัดขยะผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนของ Community Waste Project มองว่าปัญหาที่แท้จริงของที่นี่คือการบริโภคและความรับผิดชอบองค์กรของเธอนะครับทำงานร่วมกับธุรกิจบริการเพื่อคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและนำเข้าสู่กระบวนการที่ตรวจสอบได้เพื่อไม่ให้ขยะถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบแบบผสมรวมกันไว้เหมือนอดีตเธอเน้นนะครับว่าจำเป็นต้องสร้างระบบจัดการขยะระดับชุมชนให้พื้นที่ห่างไกลและศูนย์คัดแยกขยะในท้องถิ่นหลายแห่งในวันนี้เนี่ยใช้งานไม่ได้นะครับเพราะขาดการสนับสนุนระยะยาวและการบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพดังนั้นการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในชุมชนจึงเป็นกุญแจสำคัญนี่คือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าต้องเปลี่ยนทัศนคติของผู้คนแม้จะมีกฎหมายมาควบคุมมาแบนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งตั้งแต่ปี2019พร้อมเมืองไทยเลยนะครับแต่ในตลาดสดและวิถีชีวิตประจำวันยังคงมีการใช้อยู่มากเหมือนกันการทำให้คนเห็นว่าการคัดแยกขยะเป็นเรื่องปกติจึงต้องใช้เวลาแม้ว่าตอนนี้บาหลีกำลังจมอยู่ในกองขยะก็ตามนะครับแต่ว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนแล้วครับและอาจจะสร้างจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้คนทั้งเกาะตื่นตัวหากทุกภาคส่วนประสานงานกันทั้งการบังคับใช้กฎหมายการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบาหลีก็อาจจะก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปนะครับอาจจะต้องให้วิกฤตมาเตือนกันอยู่ใกล้ๆเนี่ยถึงจะตื่นตัวกันนะครับนี่คือสถานการณ์ที่บาหลีซึ่งในเมืองไทยอย่างพัทยาขยะก็ล้นเมืองเหมือนกันในวันนี้นะครับกับจำนวนประชากรนักท่องเที่ยวรวมถึงคนท้องถิ่น3ล้านคนที่เดินทางเข้าไปต่อปีก็ไปอัดแน่นกันอยู่ภายในเมืองเล็กๆในอนาเขตไม่ใหญ่มากเนี่ยก็อาจจะสร้างหายนะได้เหมือนกันในแง่ของการปนเปื้อนแล้วก็ขยะนะครับที่เป็นสิ่งที่กำจัดได้ยากอย่างยิ่งแล้วก็สุดท้ายย้อนกลับมาทำร้ายทำลายทัศนียภาพแล้วก็ศักยภาพของพื้นที่นะครับในการที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนั่นคือเรื่องราวของเราในวันนี้ครับใน World in Perspective ว่าเรื่องของขยะเป็นพิเศษวันนี้ชัยศิริวงศ์ลาไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
2: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
3: ก็มันอร่อยอ่ะ
2: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
3: รู้ได้ไงอ่ะ
4: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
4: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม
5: ่ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
4: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fdathai เช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการคลังถอดบทเรียนวิกฤตต้มยำกุ้งบทเรียนสำคัญจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตพร้อมปรับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครั้งใหม่ชูเสถียรภาพคู่ผลิตภาพรับมือความท้าทายยุคใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหฤทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
12: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
11: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียว กลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: กระทรวงการคลังถอดบทเรียนวิกฤตต้มยำกุ้งบทเรียนสำคัญจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตพร้อมปรับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครั้งใหม่ชูเสถียรภาพคู่ผลิตภาพรับมือความท้าทายยุคใหม
13: ่นายเอกนิติธรประภารองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการสัมมนาพิเศษในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยว่าวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540เป็นบทเรียนสำคัญที่ไทยเกิดพลาดท่าและมุ่งไล่ล่าการเติบโตระดับสูงถึง8-10%จนละเลยเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจึงต้องระวังเรื่องความยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันซึ่งขณะนี้ไทยกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนสำคัญทั้งปัญหาสังคมสูงวัยและการขาดแคลนแรงงานรัฐบาลจึงมุ่งเน้นนโยบาย3ด้านหลักได้แก่ยกระดับผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือ FDI ระลอกใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานโลกการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านรีสกิลและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME เติบโตได้พร้อมกันทั้งนี้รัฐบาลย้ำถึงจุดยืนว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคทั้งภายในและภายนอกจะต้องเป็นฐานรากที่มั่นคงควบคู่ไปกับการเติบโตเพื่อไม่ให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตซ้ำรอยในอดีตนพศรแก้วขำรายงาน
7: รัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนพ้นวิกฤตน้ำท่วมส่งงบช่วยเบื้องต้นแล้ว666แห่งเร่งซ่อมฟื้นฟูคืนห้องเรียนปลอดภัยไม่ให้เด็กไทยเสียโอกาสเรียนรู้ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปัจจุบันมีโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐประสบอุทกภัย828แห่งใน29จังหวัดโดยสพฐจะสรรงบประมาณเยียวยาเบื้องต้นแล้ว668แห่งละ 35,000 บาทพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและโครงสร้างพื้นฐานให้ความสำคัญกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยควบคู่กับการสำรวจความจำเป็นด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อวางแผนซ่อมแซมฟื้นฟูให้ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ขณะเดียวกันนักเรียนประสานเครือข่ายนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดูแลและฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยรัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งจัดสรรงบประมาณฟื้นฟูสถานศึกษาให้กลับมาเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัยด้านกรมอนามัยส่งทีมเซิร์ชประเมินศูนย์พักพิงตามหลัก7มิติครอบคลุมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
14: นายแพทย์ถิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากรมอนามัยได้ส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่ประเมินด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพศูนย์พักพิงทั่วประเทศเพื่อดูแลสุขภาพผู้ประสบภัยน้ำท่วมในศูนย์พักพิงและเตรียมพร้อมด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากรายงานพบขณะนี้มีศูนย์พักพิงได้เปิดให้บริการแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม349แห่งได้ลงพื้นที่ประเมินแล้ว194แห่งโดยดู7มิติได้แก่การจัดการห้องส้วมและสิ่งปฏิกูลการจัดการน้ำเสียการจัดการมูลฝอยการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรคการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำการจัดการระบบระบายอากาศและการส่งเสริมสุขภาพทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางหากจำเป็นต้องเข้าพักในศูนย์พักพิงขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและการแพร่กระจายของเชื้อโรคในช่วงน้ำท่วมนารุมนอุดมพรรายงาน
7: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
1: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
2: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
1: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
3: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
4: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
3: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
4: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
3: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องค่ะ
3: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลมั่นใจเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพในการเติบโตตั้งเป้าปีนี้โตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: รัฐบาลมั่นใจเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพในการเติบโตตั้งเป้าปีนี้โตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ใช้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก
8: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.1 ว่ากระทรวงการคลังเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้มากกว่าประมาณการดังกล่าวหากดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีความสามารถและรายได้ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเชื่อมโยงธุรกิจไทยเข้ากับกระบวนการผลิตของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลกทั้งนี้รัฐบาลได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ภายในปีนี้ปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบโกดังให้เช่าในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองพบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ปะปนวัสดุรีไซเคิลในขนส่งตู้สินค้าอายัดไว้เป็นของกลางเร่งสืบหาแหล่งที่มาและผู้เกี่ยวข้อง
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบโกดังให้เช่าในอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองหลังพบขนส่งตู้สินค้าและวัสดุต้องสงสัยคล้ายกากของเสียอุตสาหกรรมเข้ามากองเก็บซึ่งนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยผลตรวจโกดัง5แห่งพบวัสดุรีไซเคิลหลายชนิดปะปนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ยังพบเครื่องจักรคัดแยกและบดย่อยวัสดุซึ่งเข้าข่ายประกอบกิจการโรงงานแต่ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างกากของเสีย14ตัวอย่างและน้ำทิ้ง1ตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ขณะที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองอายัดสิ่งของที่พบในโกดังทั้ง5แห่งไว้แล้วเพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้พบป้ายกำกับกองกากของเสียระบุหมายเลขตู้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศและน้ำหนักสินค้าซึ่งอาจใช้ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้ โดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบบริษัทเจ้าของสินค้าผู้ขนส่งและแหล่งที่มาของตู้สินค้าพร้อมขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องยืนยันจะดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการจัดการวัสดุไม่ถูกต้องที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีบัลแกเรียเตรียมเรียกตัวทูตรัสเซียเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์โดรนโจมตีเรือพาณิชย์2ลำบริเวณนอกชายฝั่งบัลแกเรียสำนักข่าว AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีรูเมนราเดฟแห่งบัลแกเรียเตรียมเรียกตัวนางเอเลโอนอรามิโตรฟานทูตรัสเซียประจำบัลแกเรียเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือพาณิชย์2ลำซึ่งในจำนวนนี้เป็นเรือของยูเครน1ลำบริเวณนอกชายฝั่งบัลแกเรียในทะเลดำในวันนี้พร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงขณะที่นางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหภาพยุโรปจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างบัลแกเรียด้านนายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวหาว่ารัสเซียเป็นฝ่ายที่โจมตีเรือเหล่านี้ซึ่งชี้ให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้คำนึงถึงชีวิตของพลเรือนและความปลอดภัยทางทะเลส่วนทางการรัสเซียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: Refresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวRefresh Music

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
2: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
3: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
2: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
4: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลาลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
5: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
4: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
5: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
4: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
5: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
4: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
1: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กิน

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
2: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมนี้มาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรเงี้ยนะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งนี้เราเรียกว่าโซเชียลพูฟครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามเป็นสิ่งที่ได
1: ้เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
2: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยอครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าช่วยออกค้น
5: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
8: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
9: จริงเหรอเขาทำยังไง
8: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
9: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
8: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
9: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
10: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรสหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
2: มองหาอะไร
3: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
4: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
2: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
4: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
4: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
2: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
4: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
5: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
6: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
7: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยก็จะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดดับนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า phishing ครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบนึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
6: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยา มิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
7: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแอบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีนี้สติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างไปหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือสิ่งที่ว่าสแกม
6: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
9: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
10: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
6: ถ้าให้เลือกระหว่างมีสุขภาพกายดีกับมีสุขภาพจิตที่ดีคุณเลือกอะไรคะเลือกยากใช่ไหมเพราะความเป็นอยู่ที่ดีคือความสมดุลใน8มิติทางกายทางจิตทางสังคมอารมณ์สติปัญญาอาชีพการงานสภาพการเงินและสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลกันแม้ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถทำได้ครบถ้วนในคราวเดียวหนทางการสร้างสุขเริ่มที่ตัวเองและสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดีตลอดศตวรรษที่21นี้ไปด้วยกันนะคะ
0: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว
6: Refresh Music

0: คุณค่ะ
1: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดี

0: ยปวดแข้งปวดขาไม่ค่อยมีแรงทำแต่งานมาจนจะเกษียณแล้วเนี่ยออกกำลังกายตอนนี้จะทันไหม
1: ทันสิคะแค่ออกกำลังกายด้วยการเดินช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและหัวใจและลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ
0: ที่สำคัญไม่เดินหยุดๆนะครับทำเป็นประจำวันละ 15-30 นาทีอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้ง
1: อยู่บ้านก็แข็งแรงได้มาสูงวัยอย่างสุขภาพดีด้วยการเดินกันเถอะค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานชลประทานที่14ชี้แจงกรณีน้ำท่วมชุมชนบางเค็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเกิดจากฝนตกหนักไม่ใช่จากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: สำนักงานชลประทานที่14ชี้แจงกรณีน้ำท่วมชุมชนบางเค็มอำเภอเขาย้อย

0: หวัดเพชรบุรีเกิดจากฝนตกหนักไม่ใช่จากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจาน
1: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานสำนักชลประทานที่14กรมชลประทานชี้แจงสถานการณ์น้ำท่วมชุมชนบางเข็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเกิดจากฝนตกหนักบริเวณรอยต่อจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรีส่งผลให้น้ำป่าจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีไหลลงสู่พื้นที่ราบต่ำในอำเภอเขาย้อยก่อนรวมลงคลองบางเข็มและลอดผ่านถนนเพชรเกษมเข้าสู่พื้นที่ชุมชนประกอบกับคลองมีขนาดเล็กคดเคี้ยวภาวะน้ำทะเลหนุนทำให้ระบายน้ำได้ช้ายืนยันท่วมครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานหรือเขื่อนห้วยแม่ประจันทั้งนี้ได้ย้ายเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้ว2เครื่องเข้าประจำในพื้นที่อำเภอเขาย้อยเพื่อให้สามารถสนับสนุนการระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานล่วงหน้าให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานและห้วยแม่ประจันให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงปริมาณน้ำรวมที่จะไหลผ่านเขื่อนเพชรเข้าสู่พื้นที่ตัวเมืองเพชรบุรีเป็นสำคัญเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงจากผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ไทยน้ำให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูตรวจพบชาวต่างชาติ21คนหนีจากแก๊งสแกมเมอร์ในเมียนมาเข้าเมืองมายังพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยพบบางรายมีร่องรอยการถูกทำร้าย
2: เจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยทหารราบที่1431หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนไทยเมียนมาที่บ้านใหม่รีเมยตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งอยู่ตรงข้ามเมืองใหม่ชเวโกโกฝั่งเมียนมาระหว่างลาดตระเวนเจ้าหน้าที่ตรวจพบชาวต่างชาติ21คนลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจึงควบคุมตัวไว้สอบสวนในจำนวนนี้มีชาวเคนยา14คนชาวอินโดนีเซีย5คนส่วนชาวฟิลิปปินส์และยูกันดามีชาติละ1คนทั้งหมดให้การว่าหลบหนีออกมาจากแก๊งสแกมเมอร์ในเมียนมาเจ้าหน้าที่ตรวจค้นแล้วไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่พบว่ามี4คนมีบาดแผลและรอยแผลเป็นตามร่างกายคาดว่าถูกไฟฟ้าช็อตและถูกทุบตีด้วยของแข็งหลังสอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ส่งตัวทั้งหมดให้กับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้ามาตรการค่าโดยสารร่วมรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำหนดอัตราค่าโดยสาร 17-45 บาทต่อเที่ยวตั้งเป้าเริ่ม1มกราคมปีหน้าเพื่อลดภาระประชาชนเดินทางข้ามสายเตรียมคืนเงินส่วนต่างผ่านแอปเป๋าตังนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันมาตรการค่าโดยสารร่วมรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในกรอบอัตรา 17-45 บาทต่อเที่ยวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อต้องเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าตั้งเป้าเริ่มดำเนินการมาตรการในวันที่1มกราคม2570กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอครม.อนุมัติงบชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในระยะแรกผู้โดยสารชำระเงินตามปกติและระบบจะคืนส่วนต่างผ่านแอปเป๋าตังให้ผู้ลงทะเบียนผ่านเงื่อนไขโดยประชาชนสามารถติดตามประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการลงทะเบียนประเภทบัตรที่รองรับและเงื่อนไขการรับเงินคืนจากกระทรวงคมนาคมต่อไปทางนี้จะเร่งประสานธนาคารกรุงไทยพัฒนาระบบเชื่อมโยงบัตร EMV และหารือแนวทางรองรับบัตรแรบบิตเป้าหมายระยะยาวคือปรับปรุงระบบหัวอ่านบัตรของทุกสายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีแผนขยายการเชื่อมโยงระบบตั๋วร่วมไปยังรถโดยสารสาธารณะและเรือระยะต่อไป1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 95.5 Metro Life สีสันชีวิตคนเมือง
1: แม้ว่าสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการราตรีประดับดาวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz ค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพลอยใสกนกนวลภัทรมังคลานนท์ดีเจคนเดิมประจำวันจันทร์และวันอังคารซึ่งจะอยู่กับคุณผู้ฟังไปตลอดชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะหากพูดถึงผลไม้พื้นบ้านที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนานทานง่ายรสชาติหวานอร่อยแถมยังหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดคุณผู้ฟังนึกถึงผลไม้อะไรกันคะพลอยใสเชื่อว่ากล้วยจะต้องเป็นคำตอบในใจของใครหลายๆคนแน่นอนเลยค่ะแต่ว่าคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่ากล้วยเนี่ยไม่ได้มีดีแค่การเป็นอาหารบำรุงสุขภาพมนุษย์เท่านั้นนะคะแต่ยังมี

ทำให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายอารมณ์ดีแล้วก็นอนหลับสบายขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในเชิงของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เกษตรกรรมคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าเปลือกกล้วยเนี่ยยังเป็นปุ๋ยหมักชั้นดีสำหรับต้นไม้เพราะว่ามันอุดมไปด้วยฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมที่ช่วยกระตุ้นการออกดอกออกผลลำต้นกล้วยก็ช่วยกักเก็บความชื้นในดินป้องกันการพังทลายของหน้าดินแล้วก็ส่วนต่างๆของต้นกล้วยนะคะยังสามารถนำมาทำเป็นกระทงหรือภาชนะชีวภาพที่ย่อยสลายได้ง่ายเป็นการช่วยลดขยะพลาสติกได้อย่างมหาศาลเลยล่ะค่ะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันต่อเกี่ยวกับกล้วยนะคะพลอยสายอยากจะชวนให้คุณผู้ฟังมานั่งพักสบายๆหายใจเข้าลึกๆปล่อยจิตใจให้ล่องลอยและเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงในช่วงแรกกันก่อนค่ะ

0: าติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าย
4: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
5: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของราตรีประดับดาวค่ะคุณผู้ฟังคะแม้ว่ากล้วยจะมีคุณประโยชน์มากมายมหาศาลนะคะแต่ว่าคำว่าพอดีเนี่ยก็ยังคงเป็นหัวใจสำคัญเสมอค่ะดังนั้นเรามาฟังกันค่ะว่าโทษต่อร่างกายหากว่าเราทานกล้วยมากเกินไปจะเป็นยังไงบ้างค่ะอย่างแรกนะคะกล้วยเป็นผลไม้ที่มีแป้งและน้ำตาลธรรมชาติที่สูงค่ะหากว่าคุณผู้ฟังทานกล้วยมากเกินไปโดยเฉพาะกล้วยที่สุกงอมนะคะก็อาจจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ง่ายนอกจากนี้นะคะกล้วยก็ยังมีโพแทสเซียมสูงซึ่งผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเนี่ยจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะเพราะว่าหากว่าตับแล้วก็ไตไม่สามารถขับโพแทสเซียมส่วนเกินออกไปได้ก็จะส่งผลให้เกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงจนเสี่ยงต่ออาการหัวใจเต้นผิดจังหวะได้เลยค่ะแล้วก็การทานกล้วยดิบหรือว่ากล้วยห่ามมากเกินไปนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการท้องอืดแน่นท้องจากการที่แป้งย่อยยากได้เช่นกันค่ะในส่วนของโทษหรือว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สัตว์นะคะหากว่ามีการทำเกษตรกรรมปลูกกล้วยเชิงเดี่ยวขนาดใหญ่เพื่อการค้ามักจะมีการใช้สารเคมีแล้วก็ยากำจัดศัตรูพืชสูงค่ะซึ่งก็จะส่งผลเสียต่อหน้าดินและแหล่งน้ำธรรมชาติได้แล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นนะคะการนำกล้วยไปให้สัตว์ป่าหรือว่าสัตว์เลี้ยงทานในปริมาณมากเกินไปอาจจะทำให้สัตว์ติดรสหวานจนเกิดภาวะอ้วนฟันผุหรือสูญเสียพฤติกรรมการหาอาหารตามธรรมชาติไปได้เช่นกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้จิบน้ำอุ่นๆกันก่อนมาฟังเพลงสบายๆกันสักหน่อยแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องกล้วยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของราตรีประดับดาวในค่ำคืนนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะสงสัยค่ะว่าหากว่าเราไม่ทานกล้วยเลยหรือว่าเราไม่ชอบทานกล้วยจนปฏิเสธมาตลอดร่างกายจะเป็นอะไรหรือเปล่าคำตอบนะคะก็คือร่างกายจะไม่ได้เกิดอันตรายร้ายแรงอะไรค่ะเพราะว่าสารอาหารหลักในกล้วยไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมวิตามิน B6 หรือว่าใยอาหารสามารถหาทดแทนได้จากอาหารชนิดอื่นค่ะเช่นมันฝรั่งอะโวคาโดผักใบเขียวหรือว่าส้มค่ะเพียงแต่ว่าการทานกล้วยเนี่ยถือเป็นทางเลือกที่สะดวกรวดเร็วหาทานได้ง่ายแล้วก็ได้สารอาหารหลากหลายในผลเดียวเท่านั้นเองค่ะแล้วที่เขาว่ากันว่าหากนำกล้วยไปทำอาหารจะสูญเสียสารอาหารหรือเปล่าในทางโภชนาการนะคะการนำกล้วยไปผ่านความร้อนเช่นกล้วยบวชชีกล้วยปิ้งหรือว่ากล้วยทอดจะทำให้วิตามินที่ไวต่อความร้อนเช่นวิตามินซีแล้วก็วิตามินบีบางส่วนลดลงไปบ้างค่ะอีกทั้งความร้อนก็ยังไปย่อยสลายแป้งในกล้วยให้กลายเป็นน้ำตาลที่ดูดซึมเร็วขึ้นด้วยค่ะแต่ว่าในทางกลับกันนะคะสารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดแล้วก็แร่ธาตุสำคัญอย่างโพแทสเซียมแล้วก็แมกนีเซียมรวมไปถึงใยอาหารก็ยังอยู่ครบถ้วนดีค่ะเพียงแต่ว่าคุณผู้ฟังจะต้องระวังในเรื่องของน้ำตาลกะทิหรือน้ำมันที่เพิ่มเข้ามาในกระบวนการปรุงแทนค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ฟังว่าผลไม้ใกล้มืออย่างกล้วยที่สามารถหาทานได้อย่างง่ายดายมีเรื่องราวแล้วก็มิติที่น่าสนใจซ่อนอยู่มากมายเลยค่ะการเลือกทานในรูปแบบที่เหมาะสมแล้วก็พอดีนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยได้รับประโยชน์ที่สูงสุดค่ะ ตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการราตรีประดับดาวค่ะในค่ำคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีตื่นมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมดุลแล้วก็สดชื่นนะคะพลอยใสกนกนวลพัทรมังคลานนท์ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนราตรีสวัสดิ์ทุกท่านค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทหัวข้อที่ข้าพเจ้าอยากจะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องของการตั้งปณิธานก่อนที่เราจะไปพูดถึงหัวข้อเรามาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังสักประมาณ10นาทีเราจะมาเจริญอานาปานสติคือการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดสติคือความระลึกได้เมื่อเรามีสติความระลึกได้แล้วในช่องทางใจของเราจะมีการแยกแยะจัดระเบียบให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมันออกไปอ่อนกำลังลงให้สิ่งที่เป็นกุศลธรรมในจิตใจของเรามีกำลังเพิ่มขึ้นตั้งไว้จิตเราก็จะเป็นสมาธิได้เราเริ่มต้นด้วยการมาสังเกตดูลมหายใจท่านผู้ฟังให้หายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นหายใจแรงๆ 2-3 ครั้งสัมผัสรับรู้ถึงจุดไหนเอาตรงนั้นแหละเอาตรงนั้นไปทำอะไรเอาจิตมาจ่อตรงนั้นเอาจิตมาตั้งไว้ตรงนั้นเอาจิตมาสนใจใส่ใจสังเกตดูนะที่ตรงนั้นในขณะที่เราสังเกตดูใส่ใจกำหนดสอดส่องอยู่นั้นจิตที่เราดูเนี่ยนะบางทีมันก็ได้ยินเสียงผ่านทางหูด้วยอย่างที่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงข้าพเจ้าอยู่นี้หรืออาจจะได้กลิ่นแต่มีคนทำกับข้าวแต่มีของหอมของเหม็นเป็นกลิ่นผ่านมาอาจจะรู้สึกถึงความร้อนความหนาวแต่อยู่ในห้องแอร์หรือเดินทางอยู่ทั้งร้อนและเย็นเราจะรับรู้ได้ด้วยสัมผัสเหล่านั้นก็ผ่านมารับรู้ได้ขณะที่ก็หายใจอยู่นั่นแหละลมหายใจตอนนี้ทำให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับให้มันแรงๆหรือค่อยๆแล้วให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับให้ช้าหรือเร็วสั้นหรือยาวที่หรือห่างร้อนหรือเย็นแต่ให้เป็นธรรมชาติตามที่ร่างกายเขาจะปรับให้สมดุลถ้าออกกำลังกายอยู่เดินอยู่มันอาจจะเร็วหน่อยแต่นั่งเฉยๆไม่ได้ทำอะไรมันก็ช้าๆเบาๆหน่อยพอเราทำให้เป็นธรรมชาติแล้วสังเกตดูแล้วไม่ต้องบังคับลมด้วยแล้วก็ไม่ต้องบังคับความคิดด้วยว่าจะต้องคิดเรื่องนี้หรือไม่คิดเรื่องนี้อันนี้เราไม่ต้องบังคับให้เป็นธรรมชาติถ้ามันจะมีความคิดเราก็แค่สังเกตดูลมความคิดใช่ไหมมันเป็นธรรมารมณ์ธรรมารมณ์อยู่ในช่องทางใจมันก็เหมือนเสียงที่ท่านผู้ฟังได้ยินจากช่องทางหูเหมือนกับความรู้สึกร้อนหรือเย็นที่ท่านผู้ฟังได้สัมผัสจากช่องทางกายหรือกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นที่ท่านผู้ฟังได้ดมจากช่องทางจมูกเรารับรู้ไปด้วยกันได้โดยที่ไม่ลืมลมมีความคิดได้โดยที่ไม่ต้องลืมลมยังรู้ลมหายใจอยู่แล้วก็มีความคิดได้รู้ลมหายใจอยู่ก็ได้ยินเสียงกับพระเจ้าได้รู้ลมหายใจอยู่ก็มีความรู้สึกร้อนเย็นต่างๆได้การรู้ได้เนี่ยนี่คือเรามีสติอยู่กับลมเพราะฉะนั้นลมจิตสตินะให้ไปด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่างอื่นมันผ่านๆมาๆไปๆเสียงบ้างความคิดบ้างมาๆเดี๋ยวไปๆจึงอยู่ตรงฝั่งแม้สติคือการระลึกถึงลมเนี่ยมันก็มาๆไปๆนะสติคือความระลึกได้ใช่ไหมเมื่อก่อนเราก็หายใจอยู่เป็นประจำอยู่แล้วล่ะแต่บางทีหายใจทิ้งเฉยๆไม่มีสติตอนนี้เรามาระลึกถึงลมความระลึกได้นั่นคือสติ
เราสติก็ตั้งขึ้นมาแล้วแต่เดี๋ยวลืมลืมไปไหนลืมไปตามความคิดบ้างลืมไปตามเสียงบ้างตามกลิ่นบ้างเอาลืมสติก็หายไปสติเองก็มาไปเหมือนกันน่ะในที่นี้เราพยายามตั้งสติขึ้นไงการพยายามนั้นคือความเพียรพยายามให้กุศลธรรมคือสติจากที่มันไม่มีให้มันมีมาพยายามที่จะทำความเพลินไปตามเสียงตามภาพความคิดให้มันหายไปการพยายามอกุศลคือความเพลินให้ลดลงความพยายามคือกุศลคือสติให้มากขึ้นการกระทำตรงนี้เรียกความเพียรความเพียรที่เราตั้งไว้ในการเจริญสตินั่นคืออานาปานสติทีนี้พอเราตั้งสติไว้โดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือจิตที่มานึกถึงลมนั่นคือสติตั้งไว้แล้วเกิดขึ้นแล้วสติที่เกิดขึ้นนั้นจะรักษาจิตตามบุฟังจะรักษายังไงรักษาให้จิตนั้นไม่ไปเพลินเพราะความเพลินกับสติมันจะตรงข้ามกันถ้าจิตมีความเพลินไปในเสียงในภาพมันก็จะเผลอสติถ้าจิตมีสติมันก็จะไม่เพลินเพราะฉะนั้นการที่เรามีความคิดนึกเรารู้ความคิดนึกได้เนี่ยแล้วเราก็ไม่ลืมลมจิตเราก็มีสติอยู่มันจะทำให้จิตของเราทั้งฝังมันแยกออกจากความคิดนึกนั้นๆที่มันไปรวมกันเนี่ยเพราะเพลินไงเพลินรวมกันไปแต่พอมีสติปุ๊บมันแยกออกเพราะไม่เพลินเดี๋ยวไม่เพลินเพราะอะไรนะไม่เผลอไงไม่เผลอทำไมนะก็ไม่ลืมลมไงเพราะคุณไม่ลืมลมคือไม่เพลินคือไม่เผลอจิตมันก็ไม่ไปเกลือกกลั้วกับความคิดนั้นเสียงนั้นภาพนั้นซึ่งความคิดเสียงภาพใดๆก็ตามดูฟังมันมีอารมณ์ติดมาด้วยกันกับสิ่งนั้นเสมอเช่นเสียงนี้ให้เราพอใจความคิดนี้ให้เราไม่พอใจกลิ่นนี้ให้เราชอบใจสัมผัสนี้ให้เราโกรธเกลียดไม่พอใจอารมณ์มันจะมากับสัมผัสนั้นเสมอไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นเสียงเป็นความคิดถ้าเราไปเกลือกกลั้วเพลินไปตามเสียงนั้นภาพนั้นเอาไปตามอารมณ์เลยแต่ถ้าเราตั้งสติไว้มันก็คือไม่เพลินไม่เผลออารมณ์มันครอบงำจิตไม่ได้ไงสติมันจึงรักษาจิตด้วยอาการอย่างนี้เพราะทำให้จิตนั้นแยกออกจากสัมผัสต่างๆพอจิตแยกออกจากสัมผัสต่างๆระงับลงเพราะไม่ไปเกลือกกลั้วตามอารมณ์นั้นๆระงับลงสงบลงจิตนั้นก็จะเป็นสมาธิสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวความที่จิตไม่ใช่ว่าไม่มีความคิดนะมีความคิดอยู่ได้ยินเสียงอยู่ได้กลิ่นอยู่แต่ไม่เพลินตามสิ่งเหล่านั้นอารมณ์นั้นไปเท่านั้นเองพอมันระงับถึงขั้นหนึ่งอ่ะมันจะมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจปราโมทย์ปีติจะเกิดขึ้นให้ได้มาฟังรักษาสภาวะจิตที่มีความอิ่มเอิบใจความระงับความสงบความปลาบปลื้มยินดีกุศลธรรมคือสมาธินิไว้ให้ดีอ้าวล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งวันนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นเป็นแม่บทเป็นคำสอนมีการบัญญัติแต่งตั้งแจกแจงเปิดเผยยกอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างไว้บทบัญญัติเหล่านั้นเราจะนำมาพูดคุยกันในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนความรู้จากในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้โดยการที่จะป้องกันไม่ให้ความรู้จำนั้นกลายมาเป็นปัญญาที่รู้มากแต่ว่าแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยต้องมาทำสมาธิกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังก่อนเริ่มรายการเพื่อให้จิตสงบเป็นพื้นฐานของความรู้ยิ่งที่เป็นปัญญาต่อไปได้หัวข้อที่จะพูดถึงในวันนี้คือเรื่องของปณิธานปณิธานคือความตั้งมั่นปณิธานคือการที่เราตั้งใจว่าเราจะทำอะไรแล้วก็ทำสิ่งนั้นอย่างเช่นหลายคนจะมีปณิธานปีใหม่ที่ว่าปีใหม่ละฉันจะตั้งใจว่าจะทำสิ่งนี้นั่นแหละท่านผู้ฟังเป็นปณิธานที่ข้าพเจ้าพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าในปี2570ที่จะมาถึงนี่ทางมูลนิธิปัญญาภาวนาของเรานี่จะได้จัดไปสังเวชนียสถาน4ที่ประเทศอินเดียและเนปาลจุดหนึ่งที่เราจะไปนั่นก็คือสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่คือที่เมืองขยาตำบลโพธิเขาเรียกว่าพุทธขยาเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยได้ตั้งปณิธานในการที่จะบรรลุธรรมแล้วก็เดินทางมาที่นั่นการที่เราจะเดินทางไปครั้งนี้ก็เหมือนกันที่ว่าเราจะนำปณิธานสักอย่างหนึ่งที่เราจะทำให้สำเร็จแต่มันอาจจะยังไม่เคยสำเร็จอาจจะผิดพลาดไปตั้งว่าจะทำให้ได้แต่ก็ยังไม่ได้แต่ว่าการที่โพธิสัตว์ยังไม่บรรลุตั้งปณิธานว่าจะบรรลุให้ได้แล้วมาสำเร็จได้นะตรงจุดนั้นที่ใต้ต้นโพนี่ท่านทำยังไงทำยังไงถึงจะเป็นการตั้งปณิธานแล้วให้มันสำเร็จให้ได้วันนี้จึงนำหัวข้อเรื่องของปณิธานท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันโดยเราไม่ต้องไปรอปีใหม่ว่าเดี๋ยวปีใหม่จะนั่งปณิธานไม่จำเป็นท่านผู้ฟังเอาวันนี้เดี๋ยววันนี้ตอนท้ายรายการท่านผู้ฟังจะได้ฝึกการตั้งปณิธานด้วยเอาคำนี้ก่อนท่านผู้ฟังคำว่าปณิธานคืออะไรยกตัวอย่างเช่นว่าแม่บ้านคนหนึ่งที่ว่าโอเคฉันทำงานต่างๆทั้งงานบ้านขายของเดินทางนั่นนี่แล้วก็แต่ตั้งใจนะว่าจะสวดมนต์ให้ได้ทุกวันก่อนนอนทุกคืนเลยนี่เป็นปณิธานอย่างหนึ่งของเธอแต่ว่ากว่าจะล้างจานเก็บบ้านรีดผ้า4 ทุ่มกว่าแล้วเนี่ยนั่งหน้าหิ่งพระก็จะอีตีปีโซหลับแล้วรู้ตัวก็ตื่นเช้าแล้วไก่ขันแล้วเอ้าปณิธานมันยังไม่สำเร็จหรือพนักงานบริษัทตั้งใจว่าจะออกกำลังกายหลังเลิกงานนี่เป็นปณิธานของฉันสมัครสมาชิกที่ฟิตเนสคลับหรือจิมสถานออกกำลังกายเอาไว้แบบรายปีเลยจ่ายไปเลยเรียบร้อยแต่ทั้งปีท่านผู้ฟังไปอยู่3 ครั้งที่เหลือเนี่ยถือว่าทำบุญให้สถานออกกำลังกายไปแล้วเอาปณิธานตั้งไว้แม้แต่ยังไม่สำเร็จหรือแม่ค้าในตลาดท่านผู้ฟังก็เก็บเงินวันละ100ตั้งใจว่างี้ตั้งปณิธานเอาไว้เดี๋ยวฉันทำมาหากินได้ฉันจะเก็บเงินวันละเท่านี้วันไหนขายดีนะดีใจจนลืมหยอดกระปุกวันไหนขายไม่ดีนะโอ้ยก็ไม่มีจะหยอดบางวันต้องแอบงัดกระปุกออกมาใช้จ่ายในร้านอีกแต่มันไม่พอนี่เอา3 คนเขาตั้งปณิธานที่จะพัฒนาสิ่งเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องอะไรก็ได้ในชีวิตของตนนะซึ่งเป็นเรื่องดีๆแน่ละไม่ว่าจะสวดมนต์มัธยัสถ์ประหยัดเก็บเงิน
หรือว่าออกกำลังกายนี่เป็นปณิธานของเขาแต่ว่าทำไมมันไม่สำเร็จคือปณิธานเนี่ยบางทีมันตั้งง่ายทุกฝังแต่ว่ารักษายากแล้วคนที่ตั้งปณิธานอยู่ทุกปีเนี่ยปีแล้วปีเล่า

แยกออกเป็นหลายๆส่วนธรรมะจะมีเกี่ยวข้องกันอยู่4ประการด้วยกันและข้อแรกคำว่าปณิธานเป็นสัพพสัพพลีแล้วก็มาจากคำว่าปณิธิในทางหนึ่งก็คือการตั้งใจแน่วแน่ในอีกทางหนึ่งก็เป็นความปรารถนาหรือว่าการอธิษฐานซึ่งคำนี้แหละท่านผู้ฟังที่มันออกได้2แบบใช่ไหมอธิษฐานในภาษาบาลีจริงๆอ่ะที่เป็นปณิธานเนี่ยคือหมายถึงการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทำให้สำเร็จนั่นคือปณิธานในความหมายหนึ่งคือขอนั่นเองปรารถนาขอแต่ว่าถ้าเรามาดูรากศัพท์นะคำว่าปณิธินี่เป็นศัพท์เดียวกันกับคำว่าปณิธานนี่แหละมีรากศัพท์แปลตรงตัวเลยท่านผู้ฟังแปลว่าการตั้งลงการวางลงซึ่งศัพท์คำนี้ปณิธิเนี่ยจะอยู่ในมงคลสูตรที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินบทสวดเนี่ยในงานทำบุญบ้านงานอะไรเขาจะสวดบทนี้กันเรื่องมงคลสูตรจะมีอยู่ท่อนหนึ่งที่จะบอกว่าอัตตะสัมมาปณิธิจะเอตัมมังกัลมุตตมังคือการตั้งตนไว้ชอบเป็นอุดมมงคลการตั้งตนไว้ตั้งตนไว้ตรงนี้แหละคือปณิธิคือปณิธานในส่วนที่เป็นคำอธิบายของพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังที่บอกปณิธิปณิธิปณิธานตั้งไว้ไงตั้งไว้ไงเนี่ยก็คือถ้าคุณยังไม่มีศีลนะคุณตั้งตัวเองให้ได้ว่าต้องมีศีลต้องตั้งศีลขึ้นให้ได้แต่ฉันยังไม่มีความเพียรนะในที่นี้คือแบบโอ้ยใช่ฉันอยากจะลดน้ำหนักฉันอยากจะเก็บเงินให้ได้มากขึ้นฉันอยากจะทำจิตให้เป็นสมาธิแหมอยากจะได้ใช่ไหมเอาคุณยังไม่ได้สมาธิคุณยังไม่ได้ความเพียรเอางั้นคุณพยายามทำความเพียรให้มันเกิดขึ้นคนที่ยังไม่มีศรัทธาทำตนให้ตั้งอยู่ในศรัทธาคนที่ยังมีความตระหนี่ทำตนให้อยู่ในการให้มันก็จะเป็นเรื่องศรัทธาศีลจาคะและปัญญาการตั้งไว้ในคุณความดีที่เรายังไม่มีแล้วพยายามทำให้มันมีนี่แหละคือปณิธานปณิธานเนี่ยมันจึงเป็นการหันเข้าหาตัวเองท่านผู้ฟังไม่ได้ว่าจะให้ไว้ไปเปลี่ยนคนอื่นนะไม่ใช่ว่าฉันจะตั้งปณิธานว่าจะเปลี่ยนคู่ครองของฉันให้เป็นคนดีขึ้นโอ้ไม่ต้องเลยท่านผู้ฟังเพราะมันเป็นเรื่องของคนอื่นเขาแต่ว่าปณิธานคือเรื่องของตัวเองแต่ถ้าจะกรณีเงี้ยก็คืออ่ะจะตั้งปณิธานมาฉันจะมีเมตตามีอุเบกขามากขึ้นเพื่อจะโน้มน้าวสิ่งแวดล้อมให้มันดีขึ้นอันนี้เป็นไปได้ในอีกด้านหนึ่งของคำว่าปณิธานท่านผู้ฟังที่เมื่อสักครู่พูดไว้ว่าไม่เหมือนกันอธิษฐานที่จะเข้าใจเป็นลักษณะที่ว่าโอเคฉันขอฉันปรารถนาแต่ฉันปรารถนาว่าสิ่งที่ต้องได้การตั้งตนไว้กับการปรารถนาไม่เหมือนกันท่านผู้ฟังคือคำว่าอธิษฐานไงอธิษฐานไม่ใช่ขอแต่เป็นการตั้งใจในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะว่าในอิทธสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าใครจะสำเร็จหรือได้อะไรเพียงการอ้อนวอนการขอร้องเนี่ยนะมันจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรในโลกเลยทุกฝั่งไม่มีอ๋อป่วยใช่ไหมโอเคเพียงหายขอให้หายก็หายจนใช่ไหมเพียงขอให้รวยรวยปุ๊บก็รวยทันทีจะไม่มีคนจนในโลกจะไม่มีคนเจ็บไข้ในโรงพยาบาลจะไม่มีคดีความในศาลก็โป้งเพียงบึ้มหายหมดโอ้แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นไงผู้ฟังมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งต่างๆมันมีเหตุมีปัจจัยการตั้งปณิธานซึ่งจะหมายถึงการปรารถนาการขอการอ้อนวอนไม่ใช่เลยไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าอธิษฐานปณิธานอย่างนั้นไม่ใช่แต่ท่านตรัสถึงเหตุถึงปัจจัยแต่เราปรารถนาสิ่งใดอะไรก็ตามที่มันจะน่าพอใจไม่ว่าจะอายุวันนะความสุขสวรรค์ยศอะไรก็ตามต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยนะสร้างเหตุสร้างปัจจั

ม่ใช่ด้วยเพียงการอ้อนวอนการขอร้องเหตุแห่งอายุก็มีเหตุแห่งยศก็มีเหตุแห่งโภคทรัพย์ก็มีก็สร้างเหตุเหล่านั้นการตั้งปณิธานในระหว่างมันจึงต้องมีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่มาด้วยปณิธานที่ดีจะไม่ได้หยุดที่คำขอโอเคฉันตั้งปณิธานว่าฉันต้องมีน้ำหนักลดลงฉันต้องสุขภาพแข็งแรงขึ้นก็มันคล้ายๆกับขอใช่ไหมล่ะมันขาเดียวแต่มันต้องมีปฏิปทาคือทางปฏิบัติด้วยทางที่จะให้ไปถึงจุดที่คุณต้องการนั่นที่คุณจะตั้งไว้นั่นต้องมีทางเดินไปด้วยทางในที่นี้คือปฏิปทาตัมปะคือข้อปฏิบัติทางปฏิบัติจะให้ปณิธานสำเร็จต้องมีเส้นทางต้องมีทางปฏิบัติต้องมีการเดินทางทางที่จะไปให้ถึงความสำเร็จตามปณิธานที่เราตั้งไว้นั้นพระพุทธเจ้าให้เส้นทางไว้แล้วทุกฝั่งนั่นคืออิทธิบาทนั่นเองจะเป็นหัวข้อธรรมะที่สองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปณิธานคือเรื่องของอิทธิบาทท่านผู้ฟังต้องตั้งใจฟังให้ดีนะเพราะว่าความที่ธรรมะมันเกี่ยวข้องกันเนี่ยมันก็จะสามารถให้เรานำไปใช้ได้นะเพราะปณิธานไม่ใช่แค่เราอ้อนวอนขอร้องใช่อยู่เราปรารถนาให้มันสำเร็จใช่ไหมมันก็ต้องเริ่มจากตรงนั้นคุณจะมีศรัทธาให้สำเร็จได้ทำไงคุณต้องมีทางปฏิบัติต้องมีปฏิปทาปฏิปทาเส้นทางที่วางไว้คืออิทธิบาทจะให้สำเร็จอิทธินี่เลยแปลว่าความสำเร็จอิทธิบาทคือทำเป็นที่ตั้งแห่งความสำเร็จหลายๆคนฟังจากรายการธรรมรับรุ่นคุ้นหูกันเลยมีเรื่องอะไรบ้างฉันทะคือความพอใจรักใคร่ในสิ่งที่ทำวิริยะคือความเพียรความพยายามทำจริงแน่วแน่จริงจิตตะคือความเอาใจใส่จดจ่อไม่ทอดทิ้งวิมังสาคือการพิจารณาใคร่ครวญลองผิดลองถูกดูผลแล้วปรับแก่แต่สี่ข้อแค่นี้มันยังไม่ครบองค์ประกอบของการเจริญอิทธิบาทสี่การที่จะเจริญอิทธิบาทสี่คือพัฒนาอิทธิบาทสี่ให้มันต่อไปจนถึงความสำเร็จได้มันต้องมีสองส่วนเพิ่มเติมตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าสมาธิและประธานสังขารสมาธิที่เชื่อมกับฉันทะสมาธิที่เชื่อมกับวิริยะสมาธิที่เชื่อมกับจิตตสมาธิที่เชื่อมกับวิมังสาและประธานสังขารคำว่าประธานสังขารตรงนี้แหละทุกฝั่งที่จะต้องมาประกอบกับฉันทะเป็นต้นด้วยสมาธิยังไงประธานะแปลว่าความเพียรสังขารหมายถึงการปรุงแต่งการตกแต่งการปรับปรุงประธานสังขารจึงเป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งที่เป็นความเพียรคือคำว่าสังขารเนี่ยท่านฟังมันจะไม่ได้หมายถึงว่าร่างกายที่มันแบบว่าร่วงโรยเหี่ยวแห้งไปนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่คำว่าสังขารในที่นี้คือการปรุงแต่งที่เราต้องปรุงขึ้นมาเหมือนแม่ครัวเนี่ยเขามีเครื่องแกงมีผักมีเนื้อมีอะไรต่างๆพร้อมแล้วใช่ไหมเอาแล้วมันไม่เป็นอาหารใช่สิเขายังไม่ปรุงไงเขาต้องมาปรุงเขาต้องมาตั้งเตาเขาต้องมาใส่วัตถุดิบเขาต้องมามีลำดับขั้นมีอุณหภูมิที่เหมาะสมปณิธานนี่ก็เหมือนกันตะวันถ้าเราตั้งใจดีแค่ไหนเจตนาเราดีเต็มที่เลยนะทำเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตั้งใจอย่างดีเจตนาอย่างดีแต่ถ้าไม่มีเครื่องปรุงมันก็ยังเป็นความตั้งใจดิบๆเป็นปณิธานตั้งไว้นี่มันยังไม่สุกออกมาเป็นผลได้เราจะให้ปณิธานสำเร็จขึ้นมาได้ต้องเจริญอิทธิบาท4การจะเจริญอิทธิบาท4ได้คือพัฒนาเขาได้เนี่ยต้องมีทำเครื่องปรุงแต่ง

มีปณิธานตั้งใจดีแล้วก็ต้องปรุงมันขึ้นมาปรุงในที่นี้ท่านฟังท่านอธิบายไว้ในส่วนของอิทธิบาทในหลายๆพระสูตรเลยทีเดียวที่ต้องอาศัยฉันทะวิริยะจิตตะหรือวิมังสานั่นแหละมาปรุงกับเรื่องที่เราตั้งปณิธานเอาไว้ที่จะไม่สำเร็จนั้นแล้วให้ได้สมาธิให้ได้เอกคตาจิตแล้วต้องทำในลักษณะด้วยนะที่ว่าประคองไม่ให้อกุศลเกิดประคองให้สิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยมันหลุดออกไปเพื่อความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเรามาเฉาะรายละเอียดตรงนี้เพราะนี่จะเป็นการที่เราจะนำธรรมะจากภาคทฤษฎีไปสู่ภาคการปฏิบัติได้ทุกฝั่งยกตัวอย่างเช่นว่าปณิธานที่เราตั้งไว้ทุกปีทุกปีเนี่ยที่ว่ามันแบบไม่ค่อยสำเร็จในที่บานมาเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าส่วนวัตถุดิบส่วนประกอบอะไรต่างๆมันไม่ครบนะแต่มันขาดแค่ว่าเครื่องปรุงหรือบางทีเขาก็ปรุงแค่ครั้งเดียวตอนหนึ่งมกราแล้วก็ไม่ได้ปรุงต่อความเพียรที่ทำไว้เมื่อวานเก็บค้างเก่ามันก็ไม่ได้ใช้มันก็ไม่ต่อเนื่องเพราะนั้นเรากลับมาดูตัวอย่างที่เรายกไว้ตอนต้นเช่นคุณแม่บ้านที่ตั้งใจจะสวดมนต์อย่างเงี้ยนะคุณจะต้องเอาฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาเนี่ยตั้งหมายกรอบเพราะว่าถ้าสมมติเจตนาดีปรารถนาดีโอเคนี่คือมีฉันทาแล้วใช่ปะแต่ว่าไม่ได้มีวิริยะคือทำแค่วันเดียววิริยะคือต้องสวดทุกคืนเอานะวันไหนเหนื่อยหน่อยก็อาจจะสั้นหน่อยวันไหนมีเวลาว่างก็เอาบทยาวหน่อยแต่เอาบทที่ชอบนั่นคือฉันทะทำต่อเนื่องทุกวันสั้นก็ตามยาวก็ตามนั่นคือวิริยะใจเนี่ยต้องจดจ่ออยู่กับบทสวดนะไม่ไปคิดเรื่องกับข้าวพรุ่งนี้นั่นคือจิตตะวิมังสาเนี่ยมันต้องคอยสังเกตตรวจตราว่าการทำของเราเป็นยังไงหรือบทที่เราสวดเนี่ยมันเป็นยังไงจิตเราเป็นยังไงบางทีช่วงเวลาอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้อาจจะมาสวดตอนเช้าหรือมาสวดตอนกินอาหารเย็นเสร็จแล้วแต่ที่มันจะเหมาะสมต้องมาคอยตรวจดูต้องมีครบคือถ้าไม่งั้นมันจะพัฒนาให้เป็นปฏิปทาทำต่อเนื่องไปจนถึงจุดที่ตั้งปณิธานไว้ไม่ได้หรือพนักงานบริษัทที่ออกกำลังกายท่านผู้ฟังคุณตั้งทำเครื่องปรุงแต่งใช่ไหมจะปรุงขึ้นให้มันถึงปณิธานตรงนั้นได้ยังไงเอาต้องมีฉันทะก็ต้องหาวิธีการออกกำลังกายหรือรูปแบบที่ตัวเองชอบบางคนชอบเดินสวนสาธารณะบางคนชอบไปยิมบางคนชอบเอาท์ดอร์บางคนชอบก็แล้วแต่รูปแบบวิริยะก็ให้มันทำได้มีต่อเนื่องทุกวันทุกวันเอาวันละ10นาทีก่อนแต่วันละครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้เอา10นาทีพอจิตตานี่คือเอาใจใส่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำนั้นอย่างเดียวไม่ใช่ว่าออกกำลังกายไปแต่ก็จะคุยโทรศัพท์ไปด้วยตอบงานไปด้วยมันได้ไม่เต็มที่ส่วนวิมังสานี่คือการสังเกตดูว่าการกระทำของเราเนี่ยมันจะปรับปรุงตรงไหนได้เช่นถ้าตอนเย็นมันงานเยอะปิดประชุมบ้างอะไรบ้างก็เลื่อนมาเป็นตอนเช้าหรือหาเวลาตอนพักเที่ยงก็ต้องปรับต้องดูนั่นคือวิมังสาต้องมาด้วยกันส่วนแม่ค้าที่ต้องใจเก็บเงินดูฟังก็ต้องรู้ก่อนนะว่าเราเก็บเงินไปเพื่ออะไรใช่ไหมต้องมีฉันทะมีความพอใจตรงนี้เช่นบางคนจะเก็บเงินไว้ให้ลูกเพื่อการศึกษาหรือไว้ใช้จ่ายยามฝนตกยามเจ็บไข้วิริยะนี่ก็ใส่ทุกวันน้อยก็ตามมากก็ตามใส่ทุกวันทำก่อนที่จะเอาเงินไปใช้อย่างอื่นน่ะจิตตาคือการจดไว้ว่าวันนี้หยอดไปเท่านี้วันนี้หยอดไปเท่านี้ใส่ใจอยู่กับการกระทำที่เราหยอดเก็บเงินเอาไว้วิมังสานี่คือการปรับปรุงเช่นวันนี้ขายดีวันนั้นขายไม่ดีเอ๊ะทำไมต่างกันเพราะอะไรวันที่ขายดีจะปรับยอดหรือขายไม่ดีเพราะอะไรจะหยอดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่อันนี้เราต้องลองปรับดูนั่นเป็นวิมังสาฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยท่านผู้ฟังเราจะต้องมีเพราะฉะนั้นเรามาสอด

0: ส่องดูปณิธานที่เราเคยตั้งเอาไว้ในปีก่อนๆที่ผ่านมาแล้วมันยังไม่สำเร็จเนี่ยนะเรามาเปรียบเทียบกับไอ้ตรงจุดที่เราเคยทำมาแล้วมันสำเร็จเนี่ยท่านผู้ฟังยกตัวอย่างเลยนะเช่นเราเลือกข้อหนึ่งเออถ้าเรายังไม่แบบรู้ว่ามันดีใช่ไหมปณิธานเนี่ยที่เราตั้งมาแต่ว่าแหมเรายังไม่อยากทำไม่อยากทำแต่คุณต้องเริ่มดิฉันตาเพราะคุณไม่มีฉันตาหรือบางคนเออเนี่ยฉันอยากจะทำสิ่งนี้ให้มันได้นะฉันมีฉันตาแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทำสักทีก็เนี่ยคือแสดงว่าต้องเริ่มที่วิริยะต้องทำจริงแน่ๆจริงต้องลงมือทำครั้งแรกยังอาจจะแบบว่ามีข้ออ้างมากอยู่อาจยังมีอกุศลธรรมอยู่ไงต้องมาปรับที่วิริยะต้องกำจัดอกุศลธรรมนั้นออกไปหรือถ้าทำแล้วหยุดแล้วทำแสดงว่าไม่ได้มีจิตใจจดจ่อต้องเริ่มที่จิตตะหรือถ้าทำแล้วมันยังไม่ได้ผลอย่างนี้ต้องดูที่วิมังสาต้องเปลี่ยนวิธีว่ามันติดขัดตรงไหนเราเอาไอ้เจ้าอิทธิบาท4คือส่วนที่เป็นฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยมาดูนะบังมาดูเปรียบเทียบกับงานที่เราเคยทำสำเร็จลองดูสิปณิธานอะไรที่เราตั้งเอาไว้แล้วมันสำเร็จขึ้นมาคุณจะต้องมีไอ้สิ่งเนี้ยครบแน่นอนและไอ้ที่ไม่สำเร็จนะที่เราตั้งไว้แต่เราไปไม่ถึงเนี่ยเพราะปฏิปทาทางปฏิบัติทางเดินมันไม่ครบทางเดินนั้นคืออิทธิบาท4คุณปรุงได้ไม่ดีมีวัตถุดิบอยู่แต่ว่ายังปรุงพัฒนาทำให้เจริญมีการภาวนาไปไม่ถึงก็จุดใดจุดหนึ่งใน4จุดนี้แหละการทำให้มันลงกันเข้ากันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าใช้ศัพท์นี้ว่าคือสมาธิไงเอาฉันทวิริยจิตตวิมังสามาประกอบกันในลักษณะที่จะเป็นสมาธิเป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งคือประธานสังขารลักษณะคำอธิบายที่ท่านพูดถึงเรื่องของฉันทสมาธิเนี่ยหรือจิตตวิมังสาวิริยะด้วยถ้าพูดถึงว่าจะต้องไม่ย่อหย่อนเกินไปจะต้องไม่ประคองเกินไปซึ่งย่อหย่อนเกินไปหมายถึงเกียจคร้านประคองเกินไปนี่หมายถึงความรำคาญใจความฟุ้งซ่านมันก็คือเรื่องของนิวรณ์นั่นเองนะว่าอ๋อถ้ามีนิวรณ์คือจิตก็ไม่เป็นสมาธินั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำจิตเนี่ยให้มันสมดุลไม่ตึงไปไม่หย่อนไปอุทธัจจะความฟุ้งซ่านคือกระสับกระส่ายไม่อยู่นิ่งเนี่ยพอเดี๋ยวมันก็ปัดไปนู่นปุ๊บเอาปณิธานปีใหม่ก็ล่มไปเพราะคุณไปนันนี่โน่นในวันแรกตั้งสูงไว้เกินไปใจร้อนอยากเห็นผลเร็วพอทำไม่ได้ตามที่หวังไว้ก็หย่อนลงหมดอันนี้คือประคองเกินไปแล้วเรื่องของอิทธิบาท4ท่านผู้ฟังที่ว่าถ้าเราเจริญแล้วอย่างดีมีทำเครื่องปรุงแต่งมีลักษณะให้สมดุลเหมาะสมคือสมาธิเอาฉันทะเป็นต้นมาประคับประคองให้ถูกต้องแล้วจะทำให้อายุยืนด้วยท่านผู้ฟังทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมีงานวิจัยที่เขาไปทำในบลูโซนท่านผู้ฟังบลูโซนเนี่ยเป็นแอเรียบริเวณพื้นที่ที่มีนักวิจัยเขาไปตรวจสอบพบว่าคนบริเวณนั้นเนี่ยมีอายุยืนมีอายุยืนกว่าคนอื่นๆทั่วๆไปโดยตอนที่เขาไปใส่มาร์กเอาไว้เนี่ยนะคือเขาใช้ปากกาสีน้ำเงินระบายเอาไว้โซนนี้โซนนี้เขาก็เลยเรียกว่าบลูโซนจะมีที่เกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นที่เมืองซาร์ดิเนียประเทศอิตาลีหรือที่โลมาลินดาที่แคลิฟอร์เนียก็มีมีหลายที่ประมาณสัก 4-5 ที่นี่แหละเขาไปทำการสำรวจดูท่านผู้ฟังเขามีจุดหนึ่งที่เขาสังเกตดูมาก็คือว่าบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเขาจะมีเป้าหมายในชีวิตนะคือเขาตื่นมาเนี่ยเขามีปณิธานในการที่จะทำอะไรในวันนั้นเนี่ยคือไม่ใช่ว่าตื่นมาแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรอยู่รอวันตายสังกตายไปก็ไม่เป็นอย่างนั้นแต่เขามีปณิธานคืองานวิจัยทั้งฟังมันก็ดูปัจจัยหลายอย่างเนาะในเรื่องการตั้งเป้าหมายหรือว่าการเห็นคุณค่าของการมีอยู่ของชีวิตรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในหลายๆปัจจัยที่ทำให้อายุเขายืนส ซึ่งอันนี้ก็จะมาสอดคล้องกับพุทธพจน์จุดที่ว่าทำไมอิทธิบาท4ถึงจะทำให้อายุตลอดอยู่1กัปได้ในคำว่ากัปเนี่ยหมายถึงช่วงอายุของแต่ละคนละคนนะเช่นพระพุทธเจ้าก็จะมีอายุประมาณ100ปีนะท่านผู้ฟังตัวข้าพเจ้าหรือครูบาอาจารย์ญาติโยมคนไหนก็ตามมันก็จะมีอายุที่ประมาณของตัวเองอยู่ซึ่งโดยเฉลี่ยในปัจจุบันนี้ก็ประมาณไม่เกินร้อยปีที่น้อยกว่าก็มีที่มากกว่าก็มีถ้าจะให้อายุถึง1กัปได้เนี่ยต้องเจริญอิทธิบาท4เป็นการตั้งปณิธานพร้อมทั้งปฏิปทาคือทางให้ถึงปณิธานนั้นด้วยทีนี้พอพูดถึงเรื่องอายุยืนแล้วมันไม่ใช่มีเรื่องอิทธิบาท4อย่างเดียวรู้ฟังในพระสูตรที่ชื่อว่าอนายุสสูตรที่อยู่ในอังคุตตรนิกายได้ตรัสถึงเหตุที่ทำให้อายุยืนหรืออายุไม่ยืนเอาไว้ประกอบกันเข้ามาได้นั่นคือความที่ทำตัวเองให้เป็นที่สบายหมายความว่ารู้ว่าอะไรเป็นสัปปายะรู้ว่าอะไรไม่ใช่สัปปายะคำว่าสัปปายะไม่ใช่หมายถึงสบายสบายนะทุกฝั่งแต่หมายถึงมันเหมาะสมกับการที่จะให้รูปขันธ์ของเราเนี่ยมันดียกตัวอย่างเช่นก็มีงานวิจัยออกมาพูดถึงการที่คนเราเนี่ยมันต้องยกน้ำหนักให้มันถึงจุดที่แบบว่าโอ้โหรู้สึกว่าเมื่อยหรือเดินออกกำลังกายให้มันเร็วจนถึงรู้สึกว่าเราเริ่มหอบแต่การที่เรารู้สึกหอบรู้สึกเมื่อยเอ้ยนั่นน่ะมันไม่ได้เป็นสุขเวทนานะมันเป็นทุกขเวทนามีส่วนของเขาอยู่แต่นั่นเป็นสัปปายะต่อการให้กล้ามเนื้อโตขึ้นให้ปอดเราแข็งแรงขึ้นนี่ต้องสัปปายะถึงจะดีสัปปายะตรงนี้คือในข้อนี้ไม่ใช่ว่าสบายสบายแต่หมายถึงสิ่งที่มันจะดีต่อขันธ์ธาตุของเรานั่นเองพอเรารู้สิ่งที่ดีที่เหมาะสมแล้วก็ต้องรู้ประมาณในสิ่งที่เหมาะสมนั้นด้วยนะเพราะว่าถ้าอะไรที่มันดีๆมากไปมันกลายเป็นไม่ดีท่านผู้ฟังเห็นว่านี่อาหารนี่ดีมากเลยเนี่ยโปรตีนชนิดนี้ดีอาหารชนิดนี้ดีแต่กินมากไปอ้าวท้องอืดบ้างขับถ่ายมีปัญหาบ้างโอ้หลายอย่างตามมาก็ต้องรู้ประมาณในสิ่งที่สบายนั้นออกกำลังกายดีต่อสุขภาพร่างกายออกเกินไปกลายเป็นโทษอีกอันนี้ต้องรู้ประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะนั้นนี่คือประการที่สองส่วนประการที่3ที่เกี่ยวกับเรื่องทำให้อายุยืนนั้นก็คือบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายเพราะว่าเรื่องการย่อยทั้งฝังมันเป็นการใช้พลังงานที่มากที่สุดของร่างกายเลยทั้งฝังแล้วความร้อนที่ใช้ในการย่อยอาหารก็เป็นความร้อนอันเดียวกันกับที่ทำให้ร่างกายแก่ชราอันเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นถ้ากินมากย่อยยากไฟเยอะแก่เร็วนะต้องบริโภคอะไรที่ย่อยง่ายเพื่อให้ไฟนั้นมันพอดีพอดีแล้วอย่างที่3คือมีศีลอย่างที่4คือมีกัลยาณมิตรใครจะไปคิดท่านผู้ฟังว่ามีศีลกับมีกัลยาณมิตรจะทำให้อายุยืนได้งานวิจัยก็ว่าอีกท่านผู้ฟังในบลูโซนทั้งหลายนี่นอกจากว่าอาหารน่าจะมีส่วนใช่ไหมนอกจากว่าปณิธานนะการที่แบบรู้เป้าหมายในชีวิตตื่นมาด้วยความหวังว่าจะทำอะไรให้มันสำเร็จสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะยังเขาต้องมีเพื่อนดีด้วยคือต้องมีคอมมูนิตี้ต้องมีกลุ่มคนที่จะอยู่ด้วยกันแบบบางทีก็ต้องไปเจอกันเป็นลักษณะที่เรียกว่ากัลยาณมิตรในส่วนของกัลยาณมิตรได้เคยอธิบายไว้กับอุบาสกที่ชื่อว่าทีฆาชานุเอาไว้ในทีฆาชานุสูตรที่เป็นพ่อค้าเป็นคนทำงานนี่แหละแล้วก็ไปถามพระพุทธเจ้าถึงเหตุปัจจัยที่จะทำให้มีชีวิตอยู่เป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าคือจะให้มันได้สองเด้งเลยนะแต่ไม่ใช่แค่ว่าปัจจุบันจะทำยังไงให้รวยจ จะทำไงให้มีสมบัติถามแค่นี้หวังเอาประโยชน์สั้นไปหรือบางคนก็จะคิดว่าเอองั้นฉันก็จะหลุดพ้นแล้วฉันไม่อยากจะอยู่ทางโลกอันนี้มันจะทิ้งได้หรือเปล่าก็ต้องมาบวชเป็นพระเท่านั้นแหละแต่ว่าถ้าจะอยู่ครองเรือนทำมาหากินดูแลครอบครัวแถมยังจะบรรลุทำให้ได้ด้วยคือเจริญทั้งทางโลกและเจริญทั้งทางธรรมทำยังไงคำถามที่ชงมานี้ดีมากบุรังเพราะบางคนจะคิดว่าทางโลกกับทางธรรมเนี่ยเป็นคนละทางหมายถึงทางซ้ายเป็นทางโลกเดี๋ยวฉันจะต้องทำงานโอ้ไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเลยงั้นทำไงโอ้งั้นก็ฉันก็ต้องไปปฏิบัติธรรมละหายไป10วัน20วันไปทางขวาแยกกันสองทางไม่ใช่จะมาฟังตีฆาชานุอุบาสกนี่มันเขาฉลาดมากเขาเห็นมุมมองตรงนี้นะว่ามันต้องไปด้วยกันได้สินะพระพุทธเจ้าก็ฉลาดมากจะมาฟังในการตอบปัญหาในการตั้งหนทางเส้นทางว่าให้ไปทางเดียวกันคือทางโลกก็อยู่ทางขวาทางธรรมก็อยู่ทางขวาแต่ไม่ให้สุดทางซ้ายเราอย่าไปทางซ้ายคือทางที่เป็นมิจฉามรรคเราไม่ไปแต่ทางที่เป็นทางที่ประเสริฐคือทางขวาเราไปเราจะทำยังไงให้ชีวิตเราทางโลกดีด้วยต้องมาทางขวาไงแล้วไปขวาให้สุดนะนั่นคือคุณจะรู้นิพพานได้คุณจะก้าวหน้าในทางธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปได้บทธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับทีฆาชานุนี้ยกมาเป็นหัวข้อกับพอนะท่านฟังนะเพราะว่าเรื่องนี้เราเคยคุยกันไปบ้างแล้ววันนี้อยากจะมาเจาะตรงเรื่องของกัลยาณมิตรแต่หัวข้อที่ท่านตั้งไว้4อย่างที่ให้เป็นสุขในปัจจุบันที่ว่าชีวิตเราจะไปทางขวาเจริญในทางโลกก็ได้คือขยันขันแข็งรู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้มีกัลยาณมิตรและการเลี้ยงชีวิตให้เหมาะสมขยันขันแข็งก็ตรงตัวให้พยายามขยันรักษาก็คือต้องรู้จักที่จะเก็บเงินบ้างจะเปลี่ยนสินทรัพย์ไปในรูปแบบการลงทุนต่างๆบ้างการเลี้ยงชีวิตที่เหมาะสมก็คือต้องมีการทำงบประมาณรับเท่านี้จ่ายเท่านี้จ่ายด้านนี้เท่านี้ให้เหมาะสมกันไปส่วนกัลยาณมิตรตรงนี้อยากจะอธิบายเพิ่มเติมที่ว่ามันจะมามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของอายุที่ตั้งต้นมาจากเรื่องของอิทธิบาท4กัลยาณมิตรนั้นท่านให้ความหมายไว้ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนแก่คนสาวอายุน้อยกว่ามากกว่าไม่มีปัญหาควรจะอยู่ในที่ใกล้ในที่ใกล้เนี่ยพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าบ้านหรือนิคมแต่ที่ไกลเนี่ยจะใช้คำว่าชนบทหรือประเทศถ้าบ้านหรือนิคมนั้นคือที่ไกลเราไม่ต้องไปหาที่ไกลเพื่อนเนี่ยแต่ว่าต้องดูสเปคให้ดีคือถ้าเขามีศรัทธาศีลจาคะปัญญาเอาเราไปตามศึกษาให้เกิดศรัทธาศีลจาคะปัญญาจากเขานี่คือการตั้งตนไงเฮ้ยคนนี้เขามีศรัทธาจริงเลยนะเนี่ยโอ้แต่ฉันยังไม่มีศรัทธาป่านนี้อ่านั่นไงคุณคบเขาคนนั้นจะอายุน้อยกว่าก็ตามมากกว่าก็ตามเฮ้ยเป็นกัลยาณมิตรเลยจะเป็นผู้ที่เราตั้งปณิธานของเราได้เลยปณิธานก็เลยนะเมื่อกี้นะตั้งไว้ง่ายในการที่จะมีศีลใช่ไหมศรัทธาจาคะปัญญา4อย่างนี้สำคัญนะท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเรามีกัลยาณมิตรตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจิตใจของเราเป็นกุศลใช่ไหมกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของการประพฤติพรหมจรรย์นะจะเห็นว่าเป็นครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่เป็นทั้งหมดเพราะว่าจะทำให้เกิดกัลยาณธรรมไงมิตรที่ให้เกิดกัลยาณธรรมมิตรนั้นชื่อว่ากัลยาณมิตรถ้าเรายังไม่มีศีลเรายังไม่ตั้งอยู่ตรงนั้นมีศีลบางข้อศีลยังไม่เต็มแต่คนนั้นก็มีศีลข้อนี้ดีนะเนี่ยเราจะให้เกิดกัลยาณธรรมคือศีลข้อนั้นเราไปคบกับคนนั้นเข้าใกล้กับบุคคลนั้นตามศึกษาในข้อนั้นกัลยาณธรรมคือศีลก็เกิดขึ้นกับเราบุคคลนั้นจึงเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรของเรานั่นเองศรัทธาด้วยนะศรัทธานี่สำคัญ ปัญญาด้วยนะปัญญานี่ก็ยิ่งสำคัญพอพูดถึงเรื่องของกัลยาณมิตรก็ต้องมาเน้นตรงนี้นิดหนึ่งตรงฟังที่ว่าไม่ใช่แค่ครึ่งเดียวบางคนจะคิดว่าถ้าเรามีความแบบศึกษาความรู้จากเขาเรื่องปัญญาเรื่องศรัทธาแล้วไงเราต้องมาทำเองอยู่ดีอ่ะการศึกษานั้นก็คืออาจจะเป็นครึ่งหนึ่งไอ้ที่เรามาทำเองก็อีกครึ่งหนึ่งอันนี้คือที่ท่านพระนนท์เข้าใจเนื้อหานี้มาในอุปัฏฐสูตรที่ว่าถ้าอย่างนั้นเพื่อนดีกัลยาณมิตรนี่ก็เป็นครึ่งหนึ่งของการประพฤติการปฏิบัติให้ก้าวหน้าสิไม่ใช่เลยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นทั้งหมดเลยเป็นทั้งหมดของการประพฤติปฏิบัติเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมือทำใช่ไหมสมมติเราก็ฟังเขามาอย่างเดียวเนี้ยนะมันยังไม่ใช่สัมปทานท่านผู้ฟังมันยังก็เป็นโอเคแบบฟังข้อมูลแต่ถ้าเพื่อนดีจริงๆอ่ะเขาจะให้เราลงมือทำจริงๆคือไม่ใช่แค่ฟังเฉยๆความเป็นเพื่อนดีเนี่ยมันจึงกินความหมายที่มันลึกซึ้งถึงการลงมือทำลงมือปฏิบัติการลงมือทำจริงแน่ๆจริงนี่คือความเพียรด้วยไงเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีกัลยาณมิตรคุณได้วิริยะมาละวิริยะมาแล้วอย่างอื่นมันก็ตามมาด้วยได้เราได้กัลยาณมิตรแล้วศรัทธาก็มีมาได้ละนั่นก็เป็นฉันทะการเอาใจใส่การดูแลนั่นก็เป็นจิตตะมีกัลยาณมิตรแล้วมีการช่วยกันสอดส่องดูแลปรับปรุงเอาเป็นปัญญาเป็นวิมังสากัลยาณมิตรจึงทำให้เกิดอิทธิบาท4ก็ได้แต่จึงมีอุปมาตรงนี้ท่านผู้ฟังพูดถึงรุ่งอรุณคำว่ารุ่งอรุณคือแสงสีทองกับแสงสีขาวที่ขอบฟ้านะมันจะมีแสงสีขาวมาก่อนแล้วก็ค่อยมีแสงสีทองคุณมั่นใจเลยว่าเดี๋ยวพระอาทิตย์จะขึ้นมาตรงนั้นเช่นเดียวกันถ้าว่าเรามีกัลยาณมิตรคือมิตรที่จะนำกัลยาณธรรมมาให้เราได้อย่างท่านผู้ฟังมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์เป็นกัลยาณมิตรนี่เดี๋ยวแน่นอนเลยความดีที่มันจะรวมลงทั้งหมดในอริยมรรคมีองค์8นี่มันจะเกิดขึ้นมาที่จิตใจของท่านผู้ฟังได้แน่ท่านผู้ฟังที่ตื่นมาตอนเช้าฟังรายการธรรมารบรุนตั้งแต่ตีห้าใช่ไหมเป็นช่วงเวลาที่ยังมืดอยู่แต่พอดูไปเอ้าเดี๋ยวมันก็สว่างขึ้นเหมือนกันคนที่มีมิตรดีกันเลยนะมิตรเป็นรุ่งอรุณขึ้นมาแล้วคุณธรรมความดีต่างๆในชีวิตของเรามันจะเพิ่มขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นในหัวข้อของปณิธานท่านผู้ฟังที่ข้าพเจ้ายกขึ้นมาในวันนี้ได้จำแนกแจกแจงถึงการตั้งปณิธานและการที่เราจะตั้งเป้าหมายปรารถนาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันมีความสำเร็จขึ้นมาเอาไม่ใช่การนอกใจของเราเท่านั้นแต่กูต้องมีเส้นทางให้เขาด้วยการตั้งตนไว้ชอบนั้นต้องมีเส้นทางให้เขาด้วยคืออิทธิบาท4ที่ประกอบด้วยฉันทวิริยจิตวิมังสายังต้องมีทำเครื่องปรุงแต่งหมายถึงปรุง4อย่างนี้ให้ลักษณะที่จะมีสมาธิตั้งอยู่ได้ที่เราจะปรุงนั้นก็เอาปณิธานที่เราตั้งไว้นั่นแหละมาปรุงเอาฉันทะนั่นแหละมาใส่ลงไปปรุงทำให้มันดีคือการเจริญการพัฒนาปรุงแล้วอายุยืนด้วยมีงานวิจัยรองรับมีพุทธพจน์รองรับอายุยืนแล้วก็ยังต้องประกอบด้วยทำมาอีก4อย่างคือสัปปายะด้วยการบริโภคอาหารพอดีด้วยแล้วยังมีเรื่องกัลยาณมิตรด้วยกัลยาณมิตรก็อธิบายเพิ่มเติมไปเกี่ยวกับเรื่องของอายุหนึ่งที่ได้กล่าวมาเพราะฉะนั้นพอเรารู้โครงทั้งหมดละนี่คือครบถ้วนแล้วนะท่านผู้ฟังเรื่องของปณิธานและเส้นทางปฏิปทาให้ถึงปณิธานนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ฟังอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองตั้งปณิธานขึ้นหนึ่งข้อโดยการทำ3อย่างนี้ไม่ต้องรอปีใหม่เริ่มกันวันนี้เลย เอาตอนนี้เลยนำธรรมะที่เราฟังมาเรียนมารู้มาลงมือทำลงมือปฏิบัติธรรมะไม่ได้อยู่ทางขวาแล้วทางโลกอยู่ทางซ้ายไม่ใช่การงานทางโลกครัวเรือนของเราต้องอยู่ทางขวาทางธรรมะต้องอยู่ขวาสุดการบ้านข้อที่หนึ่งให้ท่านฟังตั้งปณิธานหนึ่งข้อเอาข้อเดียวพอจะเป็นทางโลกก็ได้จะเป็นทางธรรมก็ได้เพราะมันทางขวาเดียวกันแต่ขอให้เป็นการตั้งตนไว้ชอบเป็นเรื่องที่ตัวเราเองขยับได้ทำได้ทำวันนี้ได้เลยเอาวันนี้เลยนะสิ่งอะไรที่เราจะสามารถเริ่มขยับได้เล็กน้อยก็ตามที่มันจะทำได้วันนี้เลยเราตั้งปณิธานในข้อนี้ขึ้นข้อที่สองเอาปณิธานข้อเดียวนั่นนะว่าเราจะเริ่มตรงไหนของอิทธิบาท4เพราะปณิธานเราตั้งไว้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราปรารถนาละคุณจะขอแล้วแต่ขอมันจะพังขอไม่ได้ต้องมีหนทางต้องมีปฏิปทาเอาอิทธิบาท4มาเป็นปฏิปทาข้อที่2นี้จึงให้เลือกว่าจะเริ่มที่อิทธิบาท4ข้อไหนก่อนอิทธิบาท4มีอะไรบ้างนะก็ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาไงเราจะปรุงสิ่งนี้ให้มันได้ตามปณิธานที่ตั้งไว้เอาถ้าสิ่งที่เราตั้งปณิธานไว้เรายังไม่รักเรายังไม่ศรัทธาเรายังไม่เต็มใจยังไม่ลงใจยังไม่ปลงใจคุณตั้งศรัทธาคุณตั้งฉันทาไปเลยคุณแบบคิดเลยอ่ะแล้วจะทำเพื่ออะไรถามทำไมทำไมไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันจะได้คำตอบขึ้นมาตั้งฉันทาไว้เริ่มตรงนี้ปรุงไปอย่างนั้นให้จิตเป็นสมาธิหรือถ้าเรารู้ว่าฉันทำเนี่ยเพื่ออะไรมีความรักความพอใจศรัทธาแล้วแต่ยังไม่ลงมือทำแสดงว่าต้องเริ่มที่วิริยะงานมันอาจจะชิ้นใหญ่เกินไปเราก็เอาก็ทำอะไรที่มันจะเล็กๆน้อยๆทำได้ก่อนเอาวันนี้เลยวันนี้ที่เราจะทำได้หนึ่งอย่างมันคืออะไรเอาขึ้นมาเริ่มทำที่วิริยะนี่คือประการที่สองนะส่วนที่สองส่วนที่สามถือว่าเราทำหยุดหยุดเราลงมือทำได้ละแต่โมเมนตัมการกระทำมันไม่ต่อเนื่องเราต้องเริ่มที่จิตตะต้องมาใส่ใจต้องมาแบ่งให้มันขนาดเล็กพอดีเหมาะสมกับงานที่เราทำการปรับตรงนี้คือจิตตะหรือในประการที่สี่วิมังสาคือลักษณะที่ว่าถ้าเราทำแล้วมันยังไม่ได้ผลมันผิดพลาดไปตรงไหนเรามาติดตรงไหนเรามาคิดดูใครกรวนดูแล้วปรับเอาเรียกว่าเริ่มตรงวิมังสาการมาข้อที่สองนี้คือเมื่อท่านผู้ฟังตั้งปณิธานในข้อที่หนึ่งแล้วเลือกดูดิสี่อย่างอิทธิบาทเนี่ยตรงไหนเอามาปรุงก่อนเพื่อให้ตามปณิธานนั้นได้แล้วทำวันนี้ทำฉันทะทำวิริยะทำจิตตะหรือทำวิมังสาวันนี้ส่วนข้อที่สามท่านผู้ฟังเกินเลยนะมีหน่อมาด้วยปณิธานที่เราตั้งแล้วนั้นข้อปฏิบัติในอิทธิบาท4 1ใน4อย่างนั้นบอกกัลยาณมิตรคนหนึ่งท่านผู้ฟังบอกเขาสักคนให้เขารู้ว่าเราตั้งใจปณิธานว่าจะทำอะไรข้อปฏิบัติในอิทธิบาท4 1ใน4อย่างนั้นบอกกัลยาณมิตรคนหนึ่งท่านผู้ฟังบอกเขาสักคนให้เขารู้ว่าเราตั้งใจปณิธานว่าจะทำอะไรใช่ไหมล่ะต้องไม่ย่อหย่อนเกินไปต้องไม่ตึงคือประคองเกินไปไม่กดดันเกินไปไม่หย่อนเกินไปคือปณิธานที่ถ้าช้าๆแต่ไม่หยุดเนี่ยนะมันยังดีกว่าปณิธานที่บอกว่าโอ้ก้าวหน้าไปเร็วแต่ว่ามันล้มนะล้มแล้วก็เลิกคำว่าไม่สำเร็จคำว่าผิดหวังเนี่ยทุกฝั่งจริงๆมันไม่มีหรอกมีแต่คำว่าเลิกเท่านั้นเองถ้าคุณเลิกมันก็เลยผิดหวังไงแต่ถ้าคุณผิดหวังแล้วคุณไม่เลิกแล้วก็ค่อยปรุงแล้วก็ปรับผิดหวังแล้วไม่เลิกนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนใช่ปะปรุงไปเรื่อยๆนี่คือความสำเร็จนะท่านผู้ฟังปณิธานเนี่ยจึงไม่ใช่แค่ว่าตั้งเอาไว้โชว์ไม่ใช่แต่ให้มีการเจริญปรับผิดหวังแล้วไม่เลิกนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนใช่ป่ะ ปรุงไปเรื่อยๆนี่นั่นคือความสำเร็จนะตะบวงปณิธานเนี่ยจึงไม่ใช่แค่ว่าเออตั้งเอาไว้โชว์ไม่ใช่แต่ให้มีการเจริญทางเราก็จะไปถึงปณิธานที่เราตั้งไว้นั่นเองแต่เดินมาทางแบบนี้ชื่อว่ามาทางขวาและขวาสุดแห่งธรรมะคือการพ้นจากทุกข์ทั้งปวงในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการปัญญา .org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการ
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะอาชีวะอาสาขยายจุดบริการช่วยผู้ประสบอุทกภัยถึง140จุดในหลายจังหวัดพร้อมชวนประชาชนเข้ารับบริการเร่งฟื้นฟูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรอสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
5: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
4: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
5: จริงด้วยแล้วควร

0: ทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
2: อาชีวะอาสาขยายจุดบริการช่วยผู้ประสบอุทกภัยถึง140จุดในหลายจังหวัดพร้อมชวนประชาชนเข้ารับบริการเร่งฟื้นฟูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
3: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสได้ขยายจุดบริการอาชีวอาสาเป็น140จุดระหว่างวันที่27กันยายนถึง30ตุลาคมนี้จากข้อมูลณวันที่12ตุลาคมพบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ 1,228 แห่งใน39จังหวัดโดยมีนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาร่วมใช้ความรู้และทักษะช่วยเหลือประชาชนอาชีวอาสาตั้งจุดบริการกระจายอยู่ในหลายจังหวัดโดยระยองมี49จุดกรุงเทพมหานคร21จุดพระนครศรีอยุธยาและสมุทรปราการจังหวัดละ15จุดและนครนายก14จุดซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 7,718 เครื่องตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์ 8,045 คันซ่อมเครื่องมือประกอบอาชีพ895ชิ้นและตรวจระบบไฟฟ้า33หลังมีการจัดตั้งครัวอาหาร9แห่งแจกอาหารและน้ำดื่ม 36,949 ชุดทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนและบุคลากรในพื้นที่ช่วยประชาสัมพันธ์จุดบริการเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้าถึงความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเร่งฟื้นฟูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: กรุงเทพมหานครผนึกกำลังร่วมยกรถกีดขวางไปแล้วกว่า 1,000 คันเคลียร์เส้นทางเปิดการจราจรหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกรมการขนส่งทางบกระดมเจ้าหน้าที่ดำเนินภารกิจเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดบนผิวจราจรเพื่อเร่งเปิดเส้นทางสัญจรให้ประชาชนหลังน้ำลดเพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสามารถเคลื่อนย้ายรถยนต์กีดขวางทางจราจรและคืนผิวจราจรให้แก่ประชาชนไปได้แล้วรวมกว่า 1,000 คันทั้งนี้ล่าสุดผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมมาแล้ว2สัปดาห์สถานการณ์โดยรวมคลี่คลายเกือบหมดแล้วถนนสายหลักและเส้นทางสัญจรต่างๆไม่มีน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งทำความสะอาดและเคลียร์พื้นที่อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการลงทะเบียนและจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอนุมัติแล้ว 169,625 ครัวเรือนรวมวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 1,243.341 ล้านบาทส่วนเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th มีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ 94,667 คำร้องอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อมูลและสิทธิการรับความช่วยเหลืออย.เฝ้าระวังเข้มผักผลไม้นำเข้าช่วงเทศกาลกินเจป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศเข้าสู่ตลาดพร้อมแนะประชาชนเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้และล้างผักผลไม้ให้สะอาดก่อนบริโภค
4: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลกินเจประชาชนมีความต้องการบริโภคผักผลไม้เพิ่มขึ้นแต่สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่กระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตในประเทศจึงอาจมีการนำเข้าผักผลไม้จากต่างประเทศเพื่อเสริมปริมาณสินค้าในตลาดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จึงกำชับด่านอาหารและยาทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและตรวจสอบผักผลไม้นำเข้าโดยเฉพาะชนิดที่มีการบริโภคสูงในช่วงเทศกาลกินเจและสินค้าที่มีความเสี่ยงตรวจสอบเอกสารแหล่งที่มาความถูกต้องตามกฎหมายสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและสารปนเปื้อนตามมาตรฐานที่กำหนดโดยเตรียมความพร้อมทุกด้านและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตรวจสอบสินค้ามีประสิทธิภาพป้องกันสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเข้าสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภค ทั้งนี้แนะนำประชาชนเลือกซื้อผักผลไม้จากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีก่อนนำมารับประทานเพื่อความปลอดภัยนฤมลอุดมพรรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้พบกันพุธกลางสัปดาห์ค่ะ14ตุลาคม2569อยู่กับน้อยชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับน้องแผนอัธพรปานกลัดค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่น้อยครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับและนอกจากพวกเรา2คนนะครับก็ยังมีทีมงานนะครับน่ารักของพวกเราอยู่กับพวกเราตลอดเลยนะครับก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: วันนี้มีช่างเทคนิคคนใหม่นะ
0: ค่ะ
1: คุณสุกเกษมกล้ารบนะครับแล้วก็ทีมนิวมีเดียสามหนุ่มสามมุมของเรามีพี่แดน
0: อัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรศิวิทักษ์แล้วก็ช่างใหม่ของเราคุณสุกเกษมมีความเรียกว่าได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพี่เลี้ยง คือพี่สายชนดีสังช่างเทคนิคนะคะก็จะมาช่วยเสริมทีมให้กับวิทยุแห่งประเทศไทยของเราขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันสำหรับคุณผู้ฟังแฟนๆรายการที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะหรือว่าฟังเราช่องทางไหนนะคะน้องแผนติดตามเราได้บางท่านเนี่ยโหลดแอปพลิเคชัน NBT Plus ไว้แล้วคือฟังได้วิทยุทั่วประเทศดูทีวีได้ทั่วประเทศแล้วก็ยังมีConnect นะคะ NBT Connect ของเราด้วยนะคะข่าวของเราเนี่ยพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ฟังทุกเช้าแบบนี้เช่นกันพี่รัชดารายงานตัวแล้วสวัสดีค่ะพี่ศิริมาด้วยพี่วนิดาขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กันนะ
1: นะก็รับฟังพวกเราอย่างนี้ได้นะครับข่าวยามเช้ามีทุกวันเลยใช่ไหมพี่น้อย
0: ใช่แล้ว
1: ก็คือตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจนถึง 7:00 นโดยประมาณนะครับทาง FM 92.5 MHz AM 891819บวก891กิโลเฮิรตซ
0: ์
1: พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศนะครับ
0: ใช่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายสถานีรับสัญญาณขอบคุณมากๆรวมไปถึงหอกระจายข่าวด้วยนะคะน้องแผน
1: ครับ
0: ค่ะเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันนะคะในข่าวยามเช้าก
1: ับ
0: น
1: ้
0: องแผน
1: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้ก็เกือบจะได้เจอกันแล้วแต่ว่าพอดีพี่น้อยป่วยนิดหน่อยนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพ
0: ี่
1: น้อย
0: หายดีแล้วกลับมาเจอกันมาพร้อมเสิร์ฟข่าวกันแล้วนะคะทุกพุธกลางสัปดาห์น้องแผนก็จะมาเจอแฟนๆรายการข่าวยามเช้าจริงๆมีรายการอื่นๆด้วยเนาะอย่างรู้ทันสารพันภัย
1: ใช่ครับแล้วก็มีรายการ
0: หมุนตามวัน
1: มีเพื่อนเดินทางด้วยนะครับมีหลากหลายรายการเลยก็ไปติดตามกันได้นะครับ
0: ฝากติดตามกันนะคะเรายังมีข่าวสารมาอัปเดตกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชุม IMF แล้วก็ World Bank ซึ่งแบบคึกคักมากแต่ละเวทีย่อยนั้นเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ได้ติดตามกันด้วยแล้วก็ในช่วงตีคล้องร้องข่าวโอ้โหแบบพร้อมเต็มที่นะคะในส่วนของการดูแลผู้เข้าร่วมประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกเดี๋ยวเย็นวันนี้นะจะมีงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ
1: โอ้โห
0: น้องเนเน่ก็เตรียมขึ้นเวทีให้กับผู้ชมทั้งหลายที่จะร่วมงานกันซึ่งท่านนายกก็ขอบคุณน้องเนเน่ที่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินทั่วโลกเรียกว่าโอลิมปิกทางการเงินก็ว่าได้นะคะยังมีในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องหลากหลายประเด็นนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วก
1: ็ได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยของเรามากเลยนะครับสำหร
0: ับ
1: น้องเนเน่แล้วก็หลายๆคนรอติดตามเมนูอาหารไทยของวันนี้ที่จะเสิร์ฟนะมีอะไรกันบ้างน
0: ะ
1: ก็ต้องติดตามกันนะครับ
0: ใน
1: วันนี้นะ
0: ถูกต้องนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่เราต้องตามกันเพราะว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครก็เร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยตอนนี้เขาระดมเขตบัดดี้กันเขตไหนที่หนักเขตไหนที่เบาหรือว่าเขตไหนไม่มีก็มาช่วยเขตที่ได้รับผลกระทบเสริมกำลังลงทะเบียนกันเรียกว่าไม่มีวันหยุดเหมือนกันกทม.ก็ทำงานลุยเต็มที่เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันพร้อมๆกับเรื่องของฟ้าฝนด้วยไม่ได้มีประกาศเตือนภัยอะไรออกมา
1: ไม่ได้มีแต่เราก็มีอัปเดตสภาพอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามาให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะที่พยากรณ์อากาศนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับประเทศไทยของเราก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งได้นะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะครับก็ต้องให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับบริเวณดังกล่าวเนี่ยต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับทั้งนี้ครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมอยู่ที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับแล้วก็บริเวณทะเลจีนใต้ก็ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้เนี่ยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับชาวเรือต้องตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับในแต่ละภาคครับใน 24ชั่วโมงข้างหน้านะครับภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ 30% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 30% ของพื้นที่เช่นเดียวกันส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางฝนเยอะขึ้นมาหน่อยอยู่ที่ 70% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้นะครับที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามครับภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่นะครับตกหนักบางแห่งที่ฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลงมาที่ภาคใต้ครับมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 60% ของพื้นที่นะครับสำหรับฝั่งอ่าวไทยนะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งอันดามันครับมีฝน 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนใหญ่จะตกที่พังงาและกระบี่ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลของเรานั้นจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากเพราะว่ามีฝนนั่นเองครับ
0: ค่ะเมื่อเช้ามาก็มองไปแถบทางรังสิตทางฝั่งโน้นเนี่ยฟ้าก็แลบๆเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่มีฝนตกนะแต่ว่าก็ครึ้มๆนิดๆนะคะวันนี้กรุงเทพมหานครบ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้ามาได้นะคะพี่เชวินบอกว่ากำลังติดตามอยู่ครับพี่ออสก็ทักมาหันคา26องศาฝนกำลังตกครับเช้านี้นะคะติดตามทุกวันเลยขอบคุณมากพี่ธงชัยพี่อัชราพี่ไก่อยุธยาฝนตกครับเช้านี
1: ้
0: นะคะแต่ละที่รายงานกันมาเผื่อบางท่านเดินทางแล้วจะได้ติดตามบ้างไปอินฝนกำลังกระหน่ำค่ะตกหนักมากครับน้องน้อยน้องแผนมาบอกเพราะเมืองอยุธยาก็กำลังตกอยู่ค่ะ
1: เห็นไหมภาคกลางมีฝนถึง 70% เลยนะเพราะฉะนั้นหลากหลายพื้นที่กำลังมีฝนตกอยู่นะครับเช้านี
0: ้ค่ะนะคะ
1: ชุ่มฉ่ำกันเลย
0: แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะช่วงนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ยังเตือนเรื่องของระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงปลายเดือนนี้นะคะ 27-31 ตุลาคม 2569 ขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยค่ะระดมเขตบัดดี้เสริมกำลังรับลงทะเบียนถึงสำนักงานเขตที่ประสบภัยเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะพร้อมกับเปิดจุดบริการและทีมแพทย์ดูแลประชาชนตอนนี้ขนเจ้าหน้าที่เขตที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยมาช่วยลุยระดมเขตบัดดี้ที่น้ำท่วมลุยช่วยรับเรื่องกันนะคะสำนักงานเขต38เขตที่ประสบภัยเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะอย่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ย 8:30 ถึง 18:00 นกันไปเลยเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนะคะตะเริก 18:30 ถึง 16:30
1: ค
0: ือ 16:30 นาทีส่วนการลงทะเบียนเยียวยา2ส่วนด้วยกันนะคะในส่วนของเงินปภ.ตามมติครม.ก็ยื่นผ่านแอปทางรัฐส่วนกรุงเทพมหานครยื่นผ่านเว็บนะคะเดี๋ยวสะกดให้เลยนะคะ CLAIMนะคะ .bangkok.go.th ซึ่งการระดมแต่ละเขตมาช่วยเขตที่น้ำไม่ท่วมมาช่วยเขตที่น้ำท่วมนี้นะคะเขาก็มีการเปิดจุดบริการมีทีมแพทย์มาดูแลสุขภาพด้วยไอ้อย่างเขตบางเขตนะตั้งเต็นท์กันไปเลยแล้วก็บางท่านก็ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเจ้าหน้าที่ก็ช่วยดูให้อีกนะคะเพราะบางท่านเนี่ยขึ้นสถานะว่ารออนุมัติรอพิจารณาในมือถือแต่บางท่านก็บอกว่าอุ๊ยลองไปดูในคอมพิวเตอร์ด้วยสินะคะใน

0: ยาครั้งนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนทางด้านของรัฐบาลครับเขาก็ได้มีการเร่งฟื้นฟูโรงเรียนประสบอุทกภัย29จังหวัดรวม828แห่งเลยนะครับจัดสรรงบช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วเนี่ย660แห่งพร้อมเร่งซ่อมแซมอาคารเรียนและดูแลสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบนะครับด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับพร้อมฟื้นฟูสถานศึกษาให้กลับมาเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัยจากการสำรวจเนี่ยพบว่ามีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐเนี่ยประสบอุทกภัยจำนวน828แห่งเลยทีเดียวนะครับใน29จังหวัดโดยจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว668แห่งแห่งละ 35,000 บาทขณะเดียวกันก็ได้มีการเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อวางแผนซ่อมแซมฟื้นฟูรวมถึงสำรวจความจำเป็นด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับพร้อมประสานนักจิตวิทยาโรงเรียนดูแลสภาพจิตใจนักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้เนี่ยรัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานศึกษากลับมาจัดการเรียนการสอนได้โดยเร็วและลดผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนให้มากที่สุดครับ
1: ค่ะรองโฆษกรัฐบาลนะคะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรก็ยังออกมาระบุเพิ่มเติมว่ารัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วยการเคหะแห่งชาติค่ะออกมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยครอบคลุม66โครงการรวมกว่า 6,900 ครัวเรือนหรือประชาชนกว่า 20,000 คนค่ะด้วยการยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา 2-4 เดือนนะคะตามระดับความรุนแรงของผลกระทบพร้อมกับลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% นะคะสำหรับผู้ชำระหนี้ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อช่วยให้ประชาชนมีเงินสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนแล้วก็ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตหลังน้ำลดทั้งนี้มาตรการช่วยเหลือแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะซึ่งก็ได้แก่พื้นที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลางอันนี้44โครงการรวมกว่า 6,100 ครัวเรือนให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา2เดือนค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ส่วนพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง22โครงการอันนี้ก็มีกว่า770ครัวเรือนด้วยนะคะให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพอชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา4เดือนค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ถึงปีหน้าเลยนะคะมกราคม2570ทางนี้มาตรการดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะค่าเช่าและค่าเช่าซื้อตามเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะขณะที่การลดค่าปรับหนี้ค้างชำระเป็นการลดเฉพาะค่าปรับไม่ใช่การยกเลิกเงินต้นหรือหนี้ค้างทั้งหมดนะคะโดยพี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือผ่าน QR Code ในสื่อประชาสัมพันธ์ของการเคหะแห่งชาติหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการเคหะแห่งชาติที่รับผิดชอบโครงการและสายด่วนการเคหะแห่งชาติค่ะ1615 1615ค่ะ
0: ครับนอกจากเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมแล้วนะครับก็ยังมีในเรื่องของถนนหนทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพัทรพงศ์นะครับพัทรประสิทธิ์ก็ได้มีการลงพื้นที่ไปที่อำเภอบางเลนและอำเภอนครชัยศรีนะครับจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีท่านยงยุทธสวนทองนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในการลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเส้นทางคมนาคมและความเสี่ยงนะครับจากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีนบริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย4005นะครับตำบลบางกระกำลำพญาคลองนกกระทุงนะครับบางปลาอำเภอบางเลนซึ่งบางช่วงเนี่ยมีระดับต่ำกว่าระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนส่งผลให้พื้นที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นเช่นเดียวกับที่บริเวณสะพานรวมเมฆอำเภอนครชัยศรีถนนธรรมศพนะครับตั้งแต่บริเวณหน้าการไฟฟ้าภูมิภาคเขต3ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำท่าจีนที่สูงขึ้นจาก

0: น้ำทะเลหนุนก็ส่งผลต่อการจราจรของประชาชนในพื้นที่โดยผู้แทนในพื้นที่ได้เสนอให้พิจารณาทำโครงการยกระดับถนนขึ้นประมาณ50เซนติเมตรเพื่อใช้เป็นแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมและช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้รับทราบข้อเสนอนะครับและปัญหาดังกล่าวพร้อมรับเรื่องเพื่อประสานงานกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โอกาสนี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการมอบถุงยางชีพจากกรมทางหลวงชนบทนะครับกระทรวงคมนาคมและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนจำนวน 1,000 ชุดณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนครชัยศรีผ่านผู้นำท้องถิ่นนำไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะไปติดตามดูกันหน่อยนะคะสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกปี2069 2วันผ่านไปนะคะ12 13ตุลาคมวันนี้วันที่3แล้วเข้าสู่วันที่3ซึ่งจากวันแรกนะคะท่านโฆษกรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยว่าภาพรวมประชุมวันแรกนั้นไทยก็ชูแนวคิดใช้ AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานพัฒนาทักษะแรงงานควบคู่ดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีพร้อมนำเสนอภูมิปัญญาและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสู่เวทีโลกนะคะซึ่งเรื่องนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็เปิดเผยภาพรวมนะคะวันแรกของการประชุมว่าไทยใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพค่ะนำเสนอแนวคิดและศักยภาพของประเทศสู่เวทีเศรษฐกิจโลกค่ะโดยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวคิดใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานใหม่และกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกระดับนะคะพร้อมย้ำว่าการลงทุนด้าน Data Center Semiconductor และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงต้องเชื่อมโยงกับการสร้างงานแล้วก็พัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการ Skill Bridgeขณะเดียวกัน IMF ก็ประเมินนะคะว่าปีนี้2019เอเชียมีส่วนสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถึง 68% ส่วนการลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคอาจช่วยเพิ่ม GDP อาเซียนได้ถึง 4% ในระยะยาวด้วยนะคะนอกจากนี้ไทยก็ยังนำเสนอพระราชปณิธานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้ชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นค่ะได้เผยแพร่อาหารผ้าทอและภูมิปัญญาไทยสู่ผู้แทนจากทั่วโลกโดยมุ่งผลักดันกรุงเทพมหานครนะคะเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือด้าน AI ที่รับผิดชอบแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขณะที่เมื่อวานวันที่2ก็คึกคักกันทีเดียวนะคะ
0: นะครับวันที่2นะเมื่อวานนี้นะครับก็มีผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ก็ได้มีการทยอยเข้าร่วมกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับโดยไทยเนี่ยนำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจและเอกลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติบรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เมื่อวานนี้นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในช่วงเช้าของวันที่2เนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจนะครับผู้นำภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากทั่วโลกทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆควบคู่กับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดซึ่งนอกจากการประชุมหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วภายในงานก็ยังมีพื้นที่จัดแสดง Thailand Pavilion นะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความรู้จักกับประเทศไทยในมิติต่างๆทั้งด้านของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับอาทิในเรื่องของระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามพรมแดนรวมถึงการนำเสนอเอกลักษณ์ไทยนะครับผ่านผ้าไทยอาหารไทยและสินค้าชุมชนนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับ Royal Pavilion ที่ถ่ายทอดหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยได้มีการเรียนรู้แนวคิดที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและประเด็นสำคัญที่ประชาคมโลกกำลังเผชิญทั้งในเรื่องของความเหลื่อมล้ำภัยพิบัติและความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงสะท้อนถึงความตั้งใจของไทยในการใช้เวทีการประชุมระดับโลกในครั้งนี้นำเสนอทั้งในเรื่องของศักยภาพทางเศรษฐกิจนวัตกรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติครับ
1: ค่ะ ครั้งนี้นะคะมีหลายท่านบอกว่าคนมาร่วมประชุมเยอะมากนะคะเกือบจริงๆที่ข่าวออกไปว่าประมาณ 15,000 คนจาก190ประเทศนั้นนะคะมีลงทะเบียนกันโอ้โห 18,000 จริงๆเกือบ 20,000 เลยนะคะซึ่งงานนี้ไทยก็เรียกว่าได้ประโยชน์กันเยอะมากเลยนะคะขณะที่กระทรวงการคลังก็ถอดบทเรียนวิกฤตต้มยำกุ้งบทเรียนสำคัญจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตพร้อมกับปรับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครั้งใหม่ชูเสถียรภาพคู่ผลิตภาพรับมือความท้าทายยุคใหม่นะคะแล้วก็ยังมีท่านรองนายกเอกนิติท่านก็ขึ้นเวทีเวทีย่อยหลายเวทีมากท่านก็ชูเรื่องของการรับมือที่โลกแตกขั้วนะคะแล้วก็มีการเรียกว่าตอนนี้ทิศทางไทยเนี่ยเผชิญอยู่กับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญคล้ายกับยุคทศวรรษที่1980ที่มีเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือว่า FDI หลั่งไหลเข้าประเทศแต่ว่าบริบทมันต่างไปนะคะเนื่องจากว่าไทยกำลังเผชิญปัญหาตอนนี้คือสังคมสูงวัยแล้วก็ขาดแคลนแรงงานรัฐบาลจึงมุ่งเน้นนโยบาย3ด้านหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นการยกระดับผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI การดึงดูด FDI ระลอกใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานโลกแล้วก็พัฒนาทุนมนุษย์ผ่านการ reskillingแรงงานแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME เติบโตไปพร้อมกันซึ่งรัฐบาลก็ย้ำจุดยืนนะคะว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคทั้งภายในและภายนอกจะต้องเป็นรากฐานที่มั่นคงควบคู่กับการเติบโตเพื่อไม่ให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตซ้ำรอยอดีตอีกนะคะแล้วก็ท่านรองนายกเอนิตินะคะก็ยังเชื่อมทุนทักเทคโนโลยียกระดับในส่วนของคนไทยด้วยนะคะงานนี้หลายๆท่านประทับใจดูจากสื่อมวลชนไปทำข่าวแล้วก็โอ้โหเผยแพร่ในโซเชียลต่างๆทุกช่องทางเนี่ยอาจจะมีแจกเหมือนถุงผ้าขาวม้
0: าม
1: ีให้เลือกหลายแบบด้วย
0: ซอฟต์
1: พาวเวอร์เก๋ไก่มากนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของอาหา
0: ร
1: ที่แบบเน้นในเรื่องของอะไรที่เป็นของไทยๆเรานะคะ
0: เพื่อที่จะเผยแพร่ว่าทำประเพณีของเราให้กับนานาชาติได้เห็นนะเพราะว่าไหนๆก็เป็นงานที่รวมคนจากทั่วโลกไว้ที่เดียวแล้ว
1: ถูกต้อง
0: นะเราก็ไม่ลืมที่จะโปรโมทในเรื่องของซอฟต์แวร์ของไทยให้กับนานาชาติ
1: อาหารการกินนะคะในเรื่องของจากเกษตรกรต่างๆเพราะว่าได้รับคำชมมากมายเลยนะคะว่าไทยเราใช้พื้นที่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมต่างๆตกแต่งด้วยความงดงามนะคะหรือแม้แต่ในส่วนของเวทีย่อยๆนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ร่วมมือกับ World Bank แล้วก็ IMF นะคะยังมีการจัดทำ Bangkok Blueprint to Thai เป็นต้นแบบสากลในการแก้ปัญหาการฉ้อโกงแล้วก็ภัยไซเบอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวมีเวลาช่วงท้ายเราจะมาไล่เรียงกันแล้วก็เย็นนี้แน่นอนแหละนะคะการเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้ที่เข้าร่วมประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกที่ทำเนียบท่านนายกก็ตรวจความเรียบร้อยนะคะแล้วก็น้องเนเน่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกนะคะรวมไปถึงการดูแลความปลอดภัยกทมเองก็ดูแลความปลอดภัยเส้นทางการจราจร21เส้นทางแล้วเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมด้วยนะคะซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยเพราะว่าหลายๆท่านมาเที่ยวเนี่ยไม่แน่อาจจะต่อยอดในส่วนของการเที่ยวปลายปีนี้ด้วยก็ได้นะคะน่าติดตามอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
0: ครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอดูโพสต์นี้ดิล ้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
5: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
4: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
5: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
6: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569พ่อแม่พี่น้องครับสำนักพระราชวังประกาศว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคม2569โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นในฐานะทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติหรือ IIHFแล้วในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิชามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งได้พระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬากันด้วยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา8นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2569เวลา17นาฬิกาสำนักพระราชวังจึงขอประกาศให้ได้ทราบโดยทั่วกันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้ตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้เดินทางเข้าร่วมประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคม2569พร้อมขอบคุณน้องเนเน่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคมที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดเผยแล้วครับว่าภายในงานก็จะมีการแสดงจากนางสาวรัตติการอำลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกแล้วครับโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำทางด้านการเงินที่ผ่านมาก็พบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงในครั้งนี้ครับแล้วสำหรับการจัดงานนั้นจะจัดภายใต้แนวคิดหรือธีมที่ชื่อว่า Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยๆพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงสระกราวซิมโฟนีออเคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารก็จะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอให้ไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงที่นานาชาติให้ความไว้วางใจเชื่อมทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented Worldในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวและครับว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shape โดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นประเทศไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศอย่างเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์แล้วนอกจากนี้ประเทศไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งในปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง22%เท่านั้นพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกแล้วในขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนจากต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridgeและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกด้วยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวครับแล้วนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้เน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศอย่างเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกนี่แหละควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนครับพี่น้องและต่อเนื่องกับภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งได้ชู3กลไกพลังงาน AI เงินทุนในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับธนาคารโลกมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจผู้มีภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank 2026ณกรุงเทพมหานครโดยได้เสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักๆอันได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานหรือ Energy as the Foundationปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณหรือ AI as the multiplier และเงินทุนเป็นตัวเร่งหรือ capital as the catalyst พร้อมได้ผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียน power grid ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและต่อเนื่องกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้เผยรายงานเสถียรภาพการเงินโลกเตือน3ปัจจัยเสี่ยงปั่นป่วนตลาดการเงินโลกขณะที่ประเทศไทยก็เตรียมรับแรงกระแทกหากตลาด AI ปรับฐานแนะภาครัฐเร่งสร้างภูมิคุ้มกันครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายอาธานาซิออสแวมวาคิดิสรองผู้อำนวยการฝ่ายตลาดเงินและทุนกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้เปิดเผยรายงานเสถียรภาพการเงินโลกประจำเดือนตุลาคม2569ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมทั้งได้เตือนถึง3ปัจจัยเสี่ยงหลักๆที่อาจสร้างความปั่นป่วนต่อตลาดการเงินโลกอันได้แก่การปรับฐานของตลาดปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความเสี่ยงจากอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นและภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยระบุแล้วครับว่าแม้ภาคธนาคารโดยรวมจะยังมีความยืดหยุ่นแต่สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารหรือนอนแบงค์ไม่ว่าจะเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญและกองทุนป้องกันความเสี่ยงอันนี้ยังคงมีความเปราะบางอยู่นะครับแล้วในขณะเดียวกันสำหรับกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่รวมถึงประเทศไทยแม้จะมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งแต่ IMF ก็ประเมินว่าประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI รายใหญ่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงหากตลาด AI เกิดการปรับฐานซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจลุกลามไปสู่การอ่อนค่าของสกุลเงินและภาวะเงินทุนไหลออกทั้งนี้ทั้งนั้น IMF ได้เสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายเร่งสร้างภูมิคุ้มกันล่วงหน้าผ่านการรักษาวินัยการคลังบริหารจัดการหนี้ให้ยั่งยืนดำเนินนโยบายการเงินอย่างเป็นอิสระยกระดับการตรวจสอบสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารตลอดจนแนะนำให้กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวอย่างเสรีเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกดูดซับแรงกระแทกจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันอีกกับประเด็นในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทั้งในด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตกันด้วยแล้วเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศไทยอย่างแน่นอนและก็เป็นปัจจัยหนึ่งแล้วครับที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากว่ามีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศก็ช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยประกอบกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะจัดกิจกรรมขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีกันด้วยแล้วเชื่อกันว่าก็จะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวนั่นเองครับพี่น้อง และไปที่ประเด็นการสร้างความเชื่อมั่นในการประชุม IMF ธนาคารโลกกันหน่อยว่ายังไงโดยทางกรุงเทพมหานครเขาก็พร้อม 100% คุมเข้มความปลอดภัย21เส้นทางหลักดูแลจราจรเฝ้าระวังน้ำท่วมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการประชุม IMF ธนาคารโลกในครั้งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการดูแลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ครับโดยที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้เปิดเผยแล้วครับว่ากรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ล่วงหน้าและตรวจสอบความพร้อมของระบบต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV บนเส้นทางหลักๆ21เส้นทางด้วยกันที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามความเรียบร้อยตลอดเส้นทางควบคู่ไปกับการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมทั้งนี้ทั้งนั้นภารกิจของกรุงเทพมหานครครอบคลุมการดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่จัดการประชุมโรงแรมที่พักและสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญไม่ว่าจะเป็นศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยไอคอนสยามเขตคลองสานทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตพระบรมมหาราชวังเขตพระนครวันแบงคอกฟอรัมเขตปทุมวันรวมไปถึงสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมโดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.เปิดเผยว่าทางปภ.และธนาคารออมสินได้โอนเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 1.6 แสนครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.เปิดเผยว่าทางปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 160,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครนั้นมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยไปแล้วจำนวน 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า553ล้านบาทโดยในวันที่13ตุลาคม2569ทางปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดอันได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยครับพี่น้องและวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
9: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
10: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หนาฬิกา52นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะหลังจากติดตามตีคล้องร้องข่าวจากคุณปูบุญมาสีหมาดนะคะ
0: คร
1: ับ หลายท่านก็ยังทักทายทาง Facebook Live นะคะเช้านี้ชัดเจนตีคล้องร้องข่าวเนี่ยจากพี่สุนทร
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะพัดคุณภัทรพรบัณฑิตคุณบางอ่อนเล็กใบนะครับคุณผู้ใหญ่บำรุงด่านเขตแดนนะครับสวัสดีรายการข่าวยามเช้าครับติดตามรับฟังเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับนะ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: แล้วก็มีพี่ธงชัยสังปล้องนะขอเชิญมาเที่ยวกันนะงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่23-31ตุลาคมนี้นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะ
1: ค่ะโอ้โหสุราษฎร์ก็เขาก็ช่วงนี้ก็มีเทศกาลกินเจด้วยนะคะหลายๆจังหวัดเนี่ยมีเทศกาลกินเจพี่ชัยนาทาวก็บอกว่าตลาดโรงโป๊ะบางละมุงชลบุรีมีร้านขายอาหารเจเยอะมากเลยอาหารอร่อยค่ะเปิดตั้งแต่5-2 ทุ่มบางร้านก็ถึง20:30นะคะพูดถึงอาหารเจเนี่ยช่วงนี้ก็หลายๆท่านอยู่ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจนะคะอย.ก็เฝ้าระวังเข้มเรื่องผักผลไม้นำเข้าช่วงเทศกาลกินเจด้วยป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาดนะคะแล้วก็แนะนำเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ล้างผักให้สะอาดก่อนบริโภคเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ยังไงก็ตามพูดถึงผู้บริโภคต่างๆการซื้อของพ่อค้าแม่ค้ามาฟังข่าวดีกันหน่อยค่ะข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะคะสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุดถึง 50,000 บาทอันนี้ไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือ effective rate 16.20% ต่อปีอันนี้ดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็มียอดค่ะและมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนนะคะย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31 ตุลาคม 2569นะคะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ค่ะ
0: ครับตั้งแต่1 ตุลาคม 2569เป็นต้นไปนะครับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดก็สามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับโทร GSB Contact Center ที่เบอร์1115นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้ไหวนะครับ
1: ค่ะกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
0: ครับ
1: หลายๆท่านก็ติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็นกกระซิบเนี่ยยังไปโชว์ในเวที IMF ด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายๆประเด็นที่ไทยเนี่ยโชว์ไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะพี่ป้าวันดีบอกว่าเสนาบางปะอินเกาะเมืองอยุธยาฝนตกเป็นช่วงๆค่ะตอนนี้แล้วก็ติดตามข่าวยามเช้าไปพร้อมกันนะคะคุณตรินเช้านี้ฝนตกเสียงฟ้าร้องดังจังอยู่ที่ไหนคุณตริน
0: คุณตรินบอกว่าอยุธยาอยุธยาเทศกาลกินเจเยอะมากอาหารอร่อยมากครับ
1: ค่ะพี่หนึ่งฝ่ายช่างเครื่องส่งสวท.ขอบคุณมากเลยที่สงขลานะคะปรือใหญ่ศรีสะเกษฝนตกแต่เช้าครับวันนี้นะคะพี่สุเทพก็เมื่อคืนฝนตกหนักครับที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีช่วงนี้ใครที่ถือศีลกินเจแล้วก็อยู่ในช่วงเทศกาลกินเจนี่นะคะติดตามเรื่องนี้กันหน่อยเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของสุขภาพอนามัย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ทางด้านของเภสัชกรหญิงนะครับสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก็ได้มีการเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยประชาชนเนี่ยมีความต้องการบริโภคผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตบางชนิดภายในประเทศก็อาจมีการนำเข้าผักและผลไม้จากต่างประเทศเพื่อเสริมปริมาณสินค้าในตลาดนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.จึงได้กำชับ ด่านอาหารและยาทั่วประเทศให้เพิ่มในเรื่องของความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและตรวจสอบผักและผลไม้นำเข้าโดยเฉพาะชนิดที่มีการบริโภคสูงในช่วงเทศกาลกินเจและสินค้าที่มีความเสี่ยงตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารแหล่งที่มาและความถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและสารปนเปื้อนตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อคัดกรองสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานก่อนเข้าสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภคนะครับโดยได้มีการเตรียมพร้อมทางด้านของบุคลากรระบบตรวจสอบและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตรวจปล่อยสินค้ามีประสิทธิภาพป้องกันสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเข้าสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภคและไม่ให้มาตรการควบคุมเป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้ก็ขอแนะนำให้ประชาชนเนี่ยเลือกซื้อผักและผลไม้จากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้และล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีก่อนนำมาประกอบอาหารหรือรับประทานเพื่อช่วยลดสิ่งสกปรกและสารตกค้างที่อาจติดมากับผักและผลไม้และสามารถรับประทานอาหารในช่วงเทศกาลกินเจได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยครับ
1: ค่ะพี่สังคมบอกว่านิคมคำสร้อยมุกดาหารอากาศดีชัดเจนครับขอบคุณมากเลยนะคะที่เพชรบูรณ์ก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุระหว่างจัดกิจกรรมโรยตัวในพื้นที่เตรียมการป่านันทนาการดงรอยเท้าอาโคซอที่อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อ11ตุลาคมปรากฏว่ามีผู้บาดเจ็บ2รายท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะคะท่านก็สั่งกรมป่าไม้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วนะคะส่งท้ายกันหน่อยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16ธันวาคม2569นะคะมีการประกาศเลื่อนเป็นวันที่17ธันวาคมเพราะว่ามีหมายกำหนดการในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงนั่นเองนะคะก็สามารถติดตามได้วันที่17ธันวานะวิทยุแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ก็จะถ่ายทอดหวยเหมือนกันนะคะช่วงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางนะคะเพื่อฟังผู้ชมเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับข่าวยามเช้าวันนี้ส่งต่อให้ข่าวพระ7นาฬิกาเราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
11: มงคลชีวิต38ประการตอนที่13การสงเคราะห์พัญญาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1: ผู้นำสหรัฐกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดิอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League Elite รอบ League Stageบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ปักกิ่ง FC จากจีน0-1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.